0: แต่ที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: อย่าผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรมถนนพระรามที่5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากจุดเกิดเหตุนั้นเป็นที่ชุมชนลักษณะเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจากหลายสำนักงานเขตพร้อมกับขอกำลังเสริมจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าสกัดเพลิงหลังใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ8หลังคาเรือนและที่เกิดเหตุพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่สำนักงานเขตดุสิตได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณซอยวัดประชาระบือธรรมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นที่พักพิงชั่วคราวส่วนความคืบหน้าเหตุดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตล่าสุดมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น160รายแล้วขณะที่สภาการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่ามีผู้สูญหาย403คนเป็นชาวต่างชาติถึง341คนจาก26ประเทศอาทิอินเดีย133คนสหรัฐ47คนและสหราชอาณาจักร33คนในขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านเสมอทีมช้างศึกไทย2-2รวมผล2นัดทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026ไปครองด้วยสกอร์รวม4-2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2คู่ที่น่าสนใจไวกิ้งชนะเดนมาร์กซากเกร็บ3-1โอลิมปิกลียงแพ้เฟเนเบเช่1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่2คู่ที่น่าสนใจท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะชาตันแอตเลติก5-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเวสต์มาบิดอาร์เบียน3-2เวสตันนอตเอ็นแพ้เอเวอร์ตัน0-4และผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนรามาดริดชนะเรอัลโซซิดาด4-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเบนจามินบงฟีนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสมือ109ของโลกชนะรินสกี้ฮิจิกตะคู่แข่งจากออสเตรเลียมือ85ของโลก6-1ทั้ง2เซตสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่ของอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะคะที่เป็นรถกระบะเสียหลักไปชนเข้ากับตัวบาริเออร์ตรงเกาะกลางถนนที่กั้นนะคะกั้นถนนระหว่างฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกที่เราได้มีโอกาสสอบถามนะคะกับทางด้านของรองสาวสอบสวนสภ.ท่าวุ้งร้อยตำรวจเอกเอกวีหนองแก้วมงคลค่ะคือบอกว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือ3คือตอนแรกอะเสียชีวิต2แล้วก็บาดเจ็บสาหัส1แต่ว่าตอนนี้คนที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสปรากฏว่าหลังจากนั้นเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตนะคะซึ่งในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยผู้หญิง2ผู้ชาย1ค่ะทั้งหมดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นำส่งไปที่โรงพยาบาลท่าวุ้งนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี่คือไม่มีคู่กรณีนะคะลักษณะในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นรถกระบะคันนี้ค่ะคือเขาเสียหลักไปชนเกาะกลางด้วยตัวของรถคันนี้เองเลยไม่มีคู่กรณีแล้วลักษณะของการชนนะคะก็คือเป็นการชนที่รุนแรงนะคะอย่างที่เราขึ้นภาพในทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio นะคะจะเห็นเลยว่าลักษณะของรถเนี่ยคือพลิกตะแคงตั้ง90องศาคาอยู่กับตัวของเบเลเออร์ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองคือล้อหลุดนะคะกระจกด้านหน้าแตกแล้วก็มีบังโคลนชิ้นส่วนของตัวของรถที่หล่นกระจายอยู่บนถนนนะคะคือลักษณะเป็นการชนอย่างรุนแรงมากๆแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะคือทราบชื่อนะคะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบชื่อแล้ว2นะคะคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนจังหวัดชัยนาทแล้วอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้อายุ69ปีบอกว่าเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนไทยแต่ว่าไม่ทราบชื่อไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานในตัวนะคะก็ทั้งหมดตอนนี้นำไปที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลท่าวุ้งนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งค่ะถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ในฝั่งขาออกตรงหน้าสนง.9เลยเดี๋ยวเราไปที่สายของทางพันตำรวจโทนรินทร์สุขใสสารวัตรจราจรสน.อุดมสุขนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรชนกันยังไงอะคะเคสนี้ค่ะ
2: มันอย่างนี้นะครับคือรถตู้โดยสารเนี่ยรถตู้โดยสารจอดรอสัญญาณไฟแดงคนเดินข้าม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ย
0: ค่ะ
2: ออกมาจากซอย30แล้วก็มาชนท้ายเลย
0: อ๋อเป็นจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถตู้เหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะรถตู้เขาจอดรอสัญญาณไฟแดงคนเดินข้ามอยู่คร
0: ับแล้วคนที่เสียชีวิตนี่คือเป็น
2: มอจักรยานยนต์ครับจักรยานยนต
0: ์อ๋อเดี๋ยวนั้นไม่ได้เสียชีวิตใช่ไหมอาการบาดเจ็บใช่ไหม
2: ไม่เสียไม่เสียชีวิตมีแผลฉีกขาดที่ข้อขากับข้อแขนหักครับ
0: คือถ้าบอกว่าเลี้ยวออกมาจากซอย30ก็คืออีกฝั่งหนึ่ง
2: ใช่ครับซอย30มันจะทิ้งช่วงระยะของหน้าสวนหลวงประมาณสัก100เมตรน่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ชนทางด้านท้ายไฟท้ายด
0: ้
2: านขวาแตกครับ
0: ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยไอ้สัญญาณไฟก็เป็นไฟแดงเพราะเขาเป็นไฟแดงก่อนให้คนเดินข้าม
2: ใช่ครับเป็นไฟแดงคนเดินข้ามรถตู้ก็จอดติดไฟแดงคนเดินข
0: ้
2: าม
0: ค่ะค่ะคือจริงในตรงนี้กำลังสงสัยมากเลยสาวว่าทำไมโดยส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่ารถไม่ยอมจอด
2: ก็
0: ยังเคยเจอกับประสบการณ์ตัวเองโดยตรงเลยค่ะเดินออกกำลังจากสวนหลวงจะข้ามตรงจุดนี
2: ้ขนาดเมื่อสักครู่เนี่ยผมเบรกรถเพื่อจะเคลื่อนย้ายรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยังไม่จอดเลยครับ
0: ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะรถยนต์ก็ไม่จอดนะคะบางคันเนี่ยค่ะ
2: ครับก็ไม่ค่อยเกรงกลัวกฎหมายเท่าไหร
0: ่นี่จริงๆคือพอฟังพอเห็นจุดที่เกิดเหตุแล้วแบบ คือเข้าใจเลยมันเป็นจุดที่คนในคนที่อยู่ในตรงแถวนั้นนี่จะรู้เลยว่าเวลาจะข้ามตรงจุดนี้เนี่ยต้องระวังมากๆจริงๆแต่นี่คือ
2: ใช่ครับถ้าเลยไปก็จะไปชนคนเดินข้ามเลย
0: ค่ะเนี่ยต้องหามาตรการในการดำเนินการกับคนที่ไม่เคารพในเรื่องของกฎหมายจราจรแล้วค่ะสารวัต
2: ร
0: ไม่งานนะมันก็จะเกิดเหตุซ้ำ
2: จับกลุ่มอยู่ตลอดนะครับ
0: ค่ะคือสักและสิทธิ์เท่ากันใช่ไหมในส่วนของไอ้สัญญาณไฟที่คนกด
2: ใช่ครับเขาไม่ใช่เท่ากันนะ
0: ค่ะ
2: คนที่ได้สัญญาณไฟเขียวเดินข้ามเขาได้สิทธิ์มากกว่าอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: คุณต้องรอจนกว่าจะเขียว
0: ค่ะคือฉันเคยยืนรอตรงนี้นะคือแบบได้ไฟเขียวแล้วไม่กล้าข้ามเพราะว่ารถขับกันเร็วมากแล้วเป็นรถยนต์ด้วยกระทั่งชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติต้องตะโกนด่าเลยอะด่าเป็นภาษาอังกฤษพวกเขาก็ออกมาเดินออกมาออกกำลังเหมือนกันแล้วเดินแล้วเราจะข้ามไปฝั่งของบิ๊กซีเราก็เลยไม่เข้าใจแล้วคือรู้เลยว่าตรงจุดนี้โหจากวันนั้นถึงวันนี้มันนานมันก็ยังเป็นสภาพของพฤติกรรมเดิมเดิม
2: พฤติกรรมเดิมๆคนไทยแบบจะพูดไงถูกเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะช่วยกันหน่อยแล้วกันคือจริงเขาบอกรถตู้เขาก็ถูกของเขา
2: จับภูมิอยู่ตลอด
0: เลยค่ะเพราะถ้าข
2: อ
0: รถตู้ก็ถูกของเขาเพราะเขาก็จอดรอสัญญาณไฟให้คนเดินข้าม
2: ใช่ฮะใช่ชนเนี่ยชนตอนตรงท้ายเลยสุดท้ายไม่ใช่ชนด้านข้าง
0: ค่ะ
2: สุดท้ายไฟท้าย
0: คือไม่คิดจะเบรกเลยอาการก็เป็นยังไงบ้างคะคนเจ็บ
2: รู้ตัวมีสติครับมีสติรู้ตัวดีครับ
0: โอเคตอนนี้ขึ้นยายทั้งหมดแล้วนะคะ
2: ขี้คายแล้วฮะ
0: ค่ะ
2: เฉลิมพระเกียรติรถไม่ค่อยมีปริมาณเท่าไหร
0: ่ค่ะ
2: เวลาปกตินะครับก็ถ้ามีอุบัติเหตุก็จะชะลอ
0: หน่อยค่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมในพื้นที่ของทางสาวัดก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมคะในช่วงเวลานี้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะสาวัดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือถ้าหากว่าใครที่ใช้ถนนเฉลิมพระเกียรติ9หรือเคยฟังในชั้นบนอวกาศอยู่เป็นระยะก็ตรงนี้เป็นจุดที่จะแบบบ่นอยู่ตลอดเวลานะคะคือมันเป็นจุดที่เราเดินออกมาจากสวนหลวงร9ฝั่งถนนเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะตรงจุดนี้มันจะมีสัญญาณไฟให้คนที่จะเดินข้ามเนี่ยเขากดนะคะแต่เคยเจอด้วยตัวเองที่ไล่ฟังตะกี้ล่ะนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็ยังคงมีเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็ช่วยกันหน่อยช่วยกันเคารพในเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะคือบางทีนะเห็นเลยแม่เป็นคนขับมีลูกเป็นเด็กๆนั่งแล้วคุณแม่ไม่ได้คิดที่จะแบบจอดรอสัญญาณไฟให้คนเดินข้ามเลยค่ะฟ้าไปเฉยเลยอันนี้รถเก๋งนะคะคือเห็นแล้วก็ยืนปลงแล้วบอกโอ้อันนี้คือเป็นการสร้างพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีมากๆให้กับลูกที่นั่งมาในรถอ่ะได้เห็นนะคะคือโหอันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะคะก็นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะบอกเลยว่าการเคารพกฎหมายจราจรนะมันเป็นการเคารพในเรื่องของกฎหมายของความปลอดภัยนะคะของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันหรือแม้แต่คนที่เดินเท้าเดินข้ามถนนนะคะในช่วงนี้มีแจ้งของคุณกำธรคุณกำธรค่ะบอกว่าใช้ทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาเข้าแล้วตรงช่วงกิโลเมตรที่3+400นะคะขาออกขาออกขออภัยกิโลเมตรที่3+400มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายคือมีคนขับมีผู้โดยสารเป็นรถจักรยานยนต์ที่น่าจะเรียกผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วคาดว่าน่าจะขึ้นมาผิดก็เลยฝากเพื่อนร่วมทางช่วยระวังกันหน่อยนะคะบนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงไมล์กิโลเมตรที่3+400ค่ะนะคะมีรถจักรยานยนต์นะคะจอดอยู่แล้วมีคนขับมีผู้โดยสารด้วยเดี๋ยวใครอาจจะผ่านแล้วยังไงเพิ่มเติมกันมาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนไปแล้วส่วนคุณศักดิ์ชัยเนี่ยนะคะใช้เส้นพระหนโยธินในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าช่วงที่เลยจากโรงพยาบาลพัทรธนบุรีประมาณ1 กิโลเมตรนะคะมีรถบรรทุกเทรลเลอร์ จอดเสียนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะตอนนี้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะจากรถคันที่จอดเสียนะคะเป็นฝั่งขาเข้านะคะเลยจากโรงพยาบาลพัทลธนบุรีประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็อยู่ในช่องซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการจราจรเนี่ยค่ะอีกฝั่งนึงนี่ก็ไปได้นะคล่องตัวนะคะคล่องตัวแต่ว่าในตรงจุดที่มีรถจอดเสียในฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็คือว่ารถชะลอตัวค่ะอีกจุดหนึ่งมีแจ้งของคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์เนี่ยนะคะแจ้งอุบัติจะบอกว่าใช้ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าแล้วตรงช่วงของกิโลเมตรที่25มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนซึ่งจุดนี้เป็นแนวก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นพอมีรถจอดเสียก็มีผลในเรื่องของการจราจรแนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานจะสะดวกมากกว่าถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงกิโลเมตรที่25ก่อนหน้านี้เรารับแจ้งกิโลเมตรที่24มีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันเลนขวาของช่องทางด่วนตอนช่วง6:46ของคุณณัฐพงศ์เนี่ยแจ้งมาในช่วง6:54ของคุณณัฐพงศ์คือกิโลเมตรที่25นะคะแล้วก็จุดที่มีอุบัติเหตุจะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่24เดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตกันทั้ง2จุดให้ด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้นี่มีเรื่องของอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันแล้วก็มีในเรื่องของรถซึ่งจอดเสียด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางถ้ายังไงมีเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยอย่างกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนเทพรัตน์นะคะเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่24นะคะที่บอกว่าเป็นรถชนกันชนท้ายกันแล้วก็อยู่เลนขวาของในช่องทางด่วนลักษณะของรถที่เกิดอุบัติเหตุที่ชนกันนี้เป็นรถใหญ่เนาะเป็นรถใหญ่นะคะเป็นรถบรรทุกทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้นะคะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลกันนะอ่ะดูรูปผ่านทาง YouTube ของทางJS100 Radio กันได้นะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะในช่องทางด่วนฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่24นะคะชนท้ายกันเลนขวานะคะอันนี้ชนท้ายกันเลนขวาให้ใช้ช่องทางคู่ขนานแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นตรงช่วงของกิโลเมตรที่25ตรงนั้นน่ะมีรถบรรทุกจอดเสียนะคะก็อยู่ในช่องทางด่วนนะคะก็แนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานคนละจุดกันนะเพราะห่างกันประมาณ1กิโลเมตรจะเป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะกิโลเมตรที่25นี่รถบรรทุกส่วนกิโลเมตรที่24นี่ก็รถบรรทุก2คันที่ชนท้ายกันนะคะเลนขวานะคะ24เนี่ยนะคะคืออยู่เลนขวา25อยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะในช่องทางทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนทั้งคู่นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้นะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในช่วงเช้าของวันนี้นะวันนี้วันจ่ายวันจ่ายหรือวันไหวนะคะเดี๋ยวใครผ่านตลาดอะไรต่างๆนี่มาอัปเดตในเรื่องของการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆกันได้นะเพราะเมื่อช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็จะติดอยู่ตรงแถวหน้าตลาดเหมือนกันนะที่มีคุณผู้ฟังบอกมาแล้วก็เลยทำให้รู้ว่าในช่วงของเนี่ยถ้าจำไม่ผิดวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนใช่ไหมวันนี้วันไหวไหมคะนะคะเป็นใช่วันนี้27สิงหาคมอ๋อเมื่อวานสังเกตยังไงนะพระจันทร์สวยตอนช่วงหัวค่ำแต่แป๊บๆเจอเมฆบังนะคะอ่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ใครที่ใช้ทางด้านของสะพานพระราม4 ถนนชัยพฤกษ์ก่อนที่จะข้ามสะพานพระราม4ดูรถเยอะนะคะดูรถเยอะนะคะแต่พอข้ามสะพานพระราม4ขึ้นมาก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนี่ตรงช่วงของเลี้ยงเมืองปากเกร็ดตรงจุดนี้นี่รถนี่จะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเลี้ยงเมืองปากเกร็ดแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนติวานนท์ปากเกร็ดแถวๆกรมชลประทานอันนี้ก็จะดูรถมากนะคะแต่ว่าในส่วนของสะพานพระราม4นะคะในฝั่งขาเข้านะคะผ่านเลี้ยงเมืองปากเกร็ดนะคะเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนอันนี้จะบอกว่ารถเต็มพื้นที่นะคะในช่วงเวลานี้ก็คือจะต้องเลยจากตรงช่วงของเจ้าหน้านา14ไปถึงจะเริ่มที่จะดูโล่งๆกันหน่อยนะคะในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาถ้าจะมีปัญหาก็คือตรงช่วงที่เป็นสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนกรณีของอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นรถจอดเสียหาที่เป็นรถกระบะบรรทุกหนักแล้วก็ล้อหลุดนะคะตรงช่วงของทางด่วนประจิมรัฐยาล่าสุดตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยพ้นขีดขวางนะคะพ้นขีดขวางเพราะฉะนั้นคนที่กำลังใช้เส้นทางนี้อยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะดีขึ้นแล้วมีแจ้งนะคะของคุณพิสมัยคุณพิสมัยเนี่ยใช้ทางหลวงหมายเลข3111นะคะเป็นช่วงของแยกปฐุมวิไลมุ่งหน้าแยกสันติสุขตรงช่วงของแยกสันติสุขอะค่ะสัญญาณไฟจราจรเสียไฟแดงค้างทุกด้านนะคะแล้วก็การจราจรติดค่ะตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะกับคุณบุษบงปุษปวณิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบงค่ะ
4: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ต้องเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ก็เป็นภัยพิบัติของโลกเลยนะคะก็เป็นเกิดดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนนะคะเบื้องต้นเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตน่าจะมากกว่า150รายเพราะว่ายังมีผู้สูญหายจำนวนมากนะคะเนื่องจากกระแสน้ำโคลนแล้วก็เศษวัสดุจำนวนมากหลายหลากจากแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
0: คา
4: ดสูงด้วยนะเพราะว่ามันเป็นคลื่นแบบคือไม่ทันตั้งตัว
0: คือเห็นแล้วตกใจนะคืออึ้ง
4: ไม่ทันตั้งตัวใช่เพราะว่า
0: หนียังไงก็ไม่ทัน
4: สถานการณ์โอ้โหหนักมากนะคะโดยทางการเนปาลเนี่ยบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเตือนประชาชนก่อนหน้านี้ว่าให้อยู่แต่ที่อยู่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโคเตโกสินะคะอพยพออกขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็คือหลังจากนั้น8ชั่วโมงนะคะก็เกิดภัยพิบัตินะคะก็ทำให้มีผู้สูญหายเนี่ยแบ่งเป็นชาวต่างชาติ291คนนะคะแล้วก็เป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ย384ที่สูญหายจังหวัดที่อำเภอที่เสียหายมากที่สุดคือราซูวาทางตอนเหนือของกรุงกัดมันดุนะคะแล้วก็อำเภอจีหลงของเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนนะคะซึ่งตอนนี้ความเสียหายทางของเมืองเนี่ยเกิดขึ้นภาพรวมทั้งหมดนะคะ มีกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิตประมาณ430เมกะวัตต์รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความเสียหายและยังมีคนงานสูญหายอีก60คนภายในโครงการดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งคนใน60คนเนี่ยเป็นเกาหลีใต้ส่วนใหญ
0: ่
4: นะคะเป็นเกาหลีใต้ส่วนใหญ่แล้วก็นักสำรวจนักวิเคราะห์ด้านการสำรวจระยะไกลและข้อมูลทางภูมิรัฐศาสตร์และก็ภูมิศาสตร์ของศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการในกรุงกัมพูชาเพิ่มเติมว่าจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าสาเหตุมาจากหิมะและทานน้ำแข็งถล่มในเนปาลนะคะไปปิดกั้นแม่น้ำโคเตโกสิและแม่น้ำตีศูนย์ทำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องนะคะโดยจีนเองก็รายงานเช่นเดียวกันว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากดินถล่มที่ศูนย์การค้าของทิเบตศูนย์กลางการค้าของทิเบตนะคะประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงสั่งการให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบาเรนดาชาของเนปาลได้ออกแถลงการ เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนเข้มแข็งร่วมจะแรงใจเป็นหนึ่งเดียวกับการเผชิญอุทกภัยครั้งร้ายแรงซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า100รายนะคะซึ่งถ้าเป็นรายงานทางการของเนปาลเนี่ยเขาจะบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิต95รายนะคะจากน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่นะคะขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ประเทศทางใต้ที่รองรับน้ำที่ไหลบ่าลงมานั่นก็คืออินเดียนะคะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก็บอกว่าได้พูดคุยกับชาวและแสดงความเสียใจพร้อมทั้งเสนอความช่วยเหลือในการกู้ภัยชาวอินเดียนะคะขอยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวเนปาลในช่วงเวลาที่ยากลำบากทีมงานของอินเดียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยเนปาลเองก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจริงๆแล้วในส่วนของประเทศไทยเราต้องอัปเดตเราต้องมองไปข้างหน้านะคะเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ใช้น้ำต้องดูเส้นทางน้ำไหลด้วยมันจะมาถึงเราหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเองเราก็เพิ่งผ่านฝนตกหนักแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนกลางลงมาถึงภาคเหนือตอนล่างก็คือน่านไล่ลงมาเลยนะคะแล้วก็วันนี้เองในส่วนของประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่2นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกทางเหนือทางตะวันออกของภาคเหนือด้วยนะคะรวมถึงด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะคะ
0: แต่พูดถึงเนปาลค่ะภาคใต้ค่ะ
4: เชิญเลยค่ะว่าไงคะ
0: เมื่อกี้พูดถึงเนปาลนี่คนไทยเราก็ไปเนปาลไปเที่ยวกัน
4: ไปเที่ยวเพราะว่าแต่ช่วงนี้เป็นช่วงแสวงธรรมอ่ะเขาของคนเนปาลด้วยเขาก็จะขึ้นไปที่เขาไกรลาดนะคะ
0: ตอนนี้เป็นห่วงแต่ไม่มีคนไทยนะยังไม่มีรายงานจาก
4: แต่ว่าในส่วนของคนไทยเนี่ยเรายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีเป็นผู้สูญหายหรือเดินทางไปช่วงนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงแสวงบุญด้วยเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันค่ะบริเวณภาคทะเลอันดามันอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงนะคะประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลื่นนะคะซึ่งคลื่นในทะเลอันดามันเนี่ยจะสูงประมาณ 2-3 เมตรถ้ามีฝนตกหนักก็จะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะถ้าคลื่นสูงมากก็แนะนำว่าควรงดออกจากฝั่งดีกว่าสำหรับเรือเล็กนะคะขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปเป็นฉบับที่3ในเวลา 17:00 นของวันนี้ค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศที่ต้องติดตามต่อเนื่องนะคะล่าสุดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านรายงานนะคะว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และส่วนแบ่งรายได้จากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะคะโดยข้อตกลงนี้เป็นกรอบทำงานในลักษณะเป็นระเบียงเดินเรือชั่วคราวนะคะความกว้าง7ไมล์โดยเรือสินค้าจะเดินเรือผ่านน่านน้ำของอิหร่านเป็นหลักหลังจากการเจรจาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการควบคุมการจราจรในเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นที่สำคัญค่ะโฆษกของ IRGC นะคะพลตรีฮอสเซนโมเฮบีบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นของอิหร่านและโอมานซึ่งการเจรจานั้นมีใช้เวลามาประมาณเดือนแล้วสามารถบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมทั้งกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามขัดขวางการเจรจาทำให้ข้อตกลงต้องล่าช้าออกไปค่ะแล้วก็บอกว่าหากสหรัฐอเมริกาหยุดขัดขวางและกลับมาปฏิบัติตามข้อตกลงอิหร่านและโอมานจะสามารถเปิดช่องแคบของมูสได้ภายใต้กรอบข้อตกลงที่บรรลุไว้แต่หากสหรัฐไม่ยอมรับเงื่อนไขที่รวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดการเดินเรือช่องแคบของมูสก็จะยังคงถูกปิดต่อไปค่ะปัจจัยนี้ก็ยังทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็สวิงอยู่นะคะจนกระทั่งปิดตลาดนะคะราคาน้ำมันดิบ US Texas ตลาดนิวยอร์กนั้นส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป13เซนต์นะคะปิดที่ระดับ82เหรียญ23เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบในเดือนเดียวกันค่ะลดลงไป74เซนต์นะคะปิดที่ระดับ87เหรียญ84เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ เขาบอกว่าช่วงหนึ่งของการซื้อขายราคาน้ำมันทั้งสองสัญญาแต่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมจากความคาดหวังถึงการสัญจรที่จะเพิ่มขึ้นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหลังจากนั้นก็แกว่งตัวลงนะคะจากข้อมูลคลังเชื้อเพลิงสำรองของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ค่ะโดยคลังน้ำมันสำรองของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 95,000 บาร์เรลเป็น428ล้านบาร์เรลน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 597,000 บาร์เรลค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์นั้นลดลงไป 133.52 จุดปิดที่ 53,463.88 จุด S&P 500ลดลงไป 1.58 จุดนะคะปิดที่ระดับ 7,675.70 จุดแล้วก็นาสแดกลดลงไป 21.10 จุดค่ะปิดที่ระดับ 26,130.20 จุดนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ในช่วง12เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคมเหนือกว่าที่คาดหมายไว้แล้วก็มีการแยกข้อมูลด้วยค่ะพบว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐนะคะเติบโตเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้นในไตรมาสที่2ทำให้นักลงทุนต้องจับตามองต่อคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะก็คือเควินวอชที่จะมีการแถลงกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ28สิงหาคมนะคะก็เงินเฟ้อร้อนแรงเกินคาดกับความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าก็ทำให้ราคาทองคำโลกมาลงขาลงแล้วนะคะขาลงแล้ว
0: ขาลงใช่ไหม
4: คะตัวฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป41เหรียญ20เซนต์ต่อออนนะคะอยู่ที่ระดับ 4,694 เหรียญ50เซนต์ต่อออนก็ยังถือว่าราคาสูงอยู่นะคะเมื่อวันนี้เรารายงานไปว่าจอห์นเรดคิฟซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือว่า CIA เนี่ยเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกโดยไม่มีการประกาศแจ้งล่วงหน้าวันนี้ทรัมป์ก็รับลูกต่อทันทีค่ะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าการไปเยือนของผอ. CIA เนี่ยอาจจะมีบางอย่างตามมานะคะแล้วก็บอกว่าการเยือนกรุงมอสโกลับๆเนี่ยทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานานะคะโดยเรซิสเนี่ยเดินทางไปมอสโกรัสเซียด้วยเครื่องบินของกองทัพและเดินทางกลับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทรัมป์ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยกันเป็นการเจรจานอกวาระแต่บอกว่าการพบปะดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกือบจะเป็นกิจวัตรนะบอกที่เป็นเหมือนกับแบบก็จะเป็นประจำอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยสหรัฐอยากเห็นสงครามในยูเครนที่สิ้นลงนะคะแล้วก็ยังพูดด้วยว่าเขาเกลียดที่จะทำให้ผู้คนผิดหวังแต่ก็ไม่มีข่าวลือใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียครั้งนี้ปรากฏขึ้นอย่างจริงจังเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วลักษณะที่ CIA ไปเจอรัสเซียเนี่ยเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2565ก่อนที่จะมีการบุกโจมตียูเครนนะคะในส่วนของฝั่งรัสเซียเองค่ะดิมิทรีเบสคอฟซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าเรดคิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะแต่ก็มีการติดต่อกับหน่วยงานข่าวกองจริงขณะที่บก.ข่าวของรัสเซียนะคะของฝั่งรัสเซียเองค่ะดิมิทรีเบสคอฟซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าเรดคิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะแต่ก็มีการติดต่อ

0: โดยเจ้าหน้าที่ยูเครนเองก็บอกกับสื่อสหรัฐ CBS บอกว่าการเดินทางของสหรัฐครั้งนี้ได้แจ้งต่อยูเครนว่าคณะผู้แทนจะเดินทางไปยังรัสเซียและขอให้ยูเครนระงับการโจมตีไว้ชั่วคราวจนกว่าคณะผู้แทนจะเดินทางกลับนะคะนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งนี้ของ CIA นั้นอาจจะเป็นการส่งคำเตือนไปยังรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาให้หยุดแคมเปญสงครามนอกรูปแบบติดต่อประเทศสมาชิกนาโต้หลังจากพบโดรนปริศนาหลายลำที่เคลื่อนไหวอยู่ในหลายประเทศของยุโรปด้วยค่ะนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์โลกก็ร้อนระอุทีเดียวเลยนะคะส่วนบ้านเราเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีมติผ่านร่างพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทแล้วนะคะด้วยคะแนนเสียง285-141งดออกเสียง52 เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด278 เสียงนะคะนายกนายอนุทินชาญวีรกูลได้ปิดท้ายค่ะบอกว่ากระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองได้อธิบายชี้แจงให้ความมั่นใจนะกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการดังกล่าวว่าได้เงินกู้จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและที่สุดได
1: ้
0: ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลนะคะแล้วก็ขอบคุณปลัดกระทรวงการคลังที่ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงการทำงานที่เป็นเอกภาพระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัตินะคะโดยให้คำมั่นด้วยค่ะนายกนะคะบอกว่าการออกพรกเงินกู้ครั้งนี้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เอื้อประโยชน์แก่ใครเป็นการเฉพาะนะโดยเฉพาะตัวเองรองนายกเอกนิติและคมทุกคนจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลเป็นอันขาดนะคะก็แล้วก็บอกว่าในฐานะที่เป็นนายกก็รู้ดีว่าเงินกู้มันไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่จะนำออกมาจัดสรรใช้จ่ายโดยไม่มีต้นทุนและทราบว่าเงินกู้นี้มีต้นทุนและพิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่ได้มามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้รับจากการเดินหน้าโครงการต่างๆตามพรกกู้เงินฉบับนี้นะคะโดยบอกว่า เราจะไม่พูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยแต่เมื่อพูดมาแล้วว่าร้อยละ 1.2 ก็เรียนว่าเราทำการประเมินตัดสินใจว่าเดินหน้าโครงการนี้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับรายงานมานั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ใช้ในพรกกู้เงินรับรองว่าเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ขอยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตพุ่งเป้าไปที่ประชาชนประเทศเท่านั้นนะคะปิดท้ายตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันลุมเร้าเหลือเกินนะในประเทศไทยนี่นะคะเด็กๆเป็น RSE เยอะเป็นไข
1: ้
0: ไข้หวัดใหญ่สายพันสายไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะเด็กๆส่วนใหญ่เป็นตอนนี้ก็บางห้องก็ปิดไปเลยนะคะแล้วก็อีกโรคนึงที่ตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนลูกน้ำยุงลายมาตามนัดนะคะกรมควบคุมโรคนี่จับมือกับกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าไปพบผู้ป่วยหลายรายในชุมชนเขตบางกะปิค่ะทำให้ทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะต้องเปิดปฏิบัติการนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูการแพร่ระบาดนะคะบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมีคนป่วยไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกแล้วเนี่ย 1,785 รายเสียชีวิตไปแล้ว4รายนะคะก็ต้องเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยสอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมแล้วก็ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแล้วก็ควบคุมยุงตัวเต็มวัยด้วยนะคะแล้วก็แจ้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคและร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุข35หัวหมากนะคะแล้วก็สำนักงานเขตบางกะปินะคะลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคนะคะพบปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมขยะสะส
1: ม
0: แล้วก็แหล่งน้ำขังซึ่งเรียกต่อการเพาะพันธุ์และการเกาะพักของยุงลายนะคะก็ต้องเดินหน้ากำจัดขยะแหล่งน้ำขังบ้านเรือนปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและเกาะพักของยุงลายตั้งจุดคัดกรองเชิงรุกนะสอบสวนตรวจสอบอาการป่วยของเด็กนักเรียนค่ะแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมควบคุมโรคจะมีการสนับสนุนพวกยาทากันยุงนะสารเคมีสำหรับพ่นหมอกควันยาจุดกันยุงเพื่อป้องกันโรคในชุมชนด้วยนะคะก็สำหรับตัวเราเองเนี่ยก็เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเก็บบ้านกวาดบ้านให้สะอาดนะคะป้องกันยุงลายเกาะพักแล้วก็เก็บน้ำเก็บน้ำดื่มที่ใช้ให้สะอาดมิดชิดนะคะก่อนนอนก็ทากระยากันยุงนอนในมุ้งนะก็จะได้ป้องกัน3โรคเลยนอกจากไข้เลือดออกแล้วยังป้องกันไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิสก้าด้วยนะคะถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง2วันต้องพบแพทย์นะคะมีอาการปวดกระบอก

0: ปวดศีรษะหน้าแดงกระหายน้ำมีติดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาลำตัวให้สงสัยเป็นไข้เลือดออกต้องไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อสอบสวนโรคนะคะก็อาจจะไปดูเหมือนว่าคู่ซ้ำๆหรือเปล่าบุษบงแต่ซ้ำๆก็ยังไงก็มาทุกปีนะคะ
1: ใช่มาทุกปีจริงค่ะ
0: ไม่เคยหายเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องกลับมาล้างมือบ่อยๆใส่สวมหน้ากากอนามัยไว้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ติดเชื้อด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวหรอกใครจะว่าเราใส่หน้ากากก็ฉันทำเพื่อความสบายใจของตัวเอง
1: จริงๆใช่ขอบคุณค่ะเราเพิ่งรู้เลยการใส่หน้ากากอยู
0: ่ใช่ว่าไม่รู้ว่าใครจะอะไรยังไงนะฉันทำเพื่อตัวฉันเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยต้องระมัดระวังนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เพิ่มเติมกันในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะ

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEIสองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: ก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของสะพานข้ามทางรถไฟตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะมีรถบรรทุกพ่วงรถกระบะตู้ทึบชนกันแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบได้รับบาดเจ็บ ติดอยู่ภายในนะคะเพราะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุที่รับแจ้งเบื้องต้นคือช่วง7นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็เริ่มคือมันมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะท้ายแถวสะสมประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะคือจะใช้ได้2เลนกลางนะคะ2เลนกลางแล้วก็เลนขวาอีก1ก็ทั้งหมดรวมเป็น3ช่องจราจรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีผลกระทบค่ะส่วนของคุณเวทีนคุณเวทีเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนเทศบำรุงซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะบริเวณใต้สะพานปทุมธานี1มีอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บด้วยซึ่งตอนที่คุณเวทินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าก็คือมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยค่ะ
9: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
8: เดี๋ยวเราไปที่คุณทวัชคุณทวัชที่แจ้งอุบัติเหตุเส้นวงหวานตะวันออกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณทวัช
10: สวัสดีครับคุณยนุช
8: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงไหนอะคะ
10: ช่วงที่จะแยกออกไปชลบุรีอะค่ะตรงต่างระดับวัดสรุป
8: ค่ะ
10: แต่รถเขาชิดซ้ายแล้วนะเพียงแต่คนเขาไอคอนที่โดนชนเนี่ยมันเป็นรถประมาณว่ารถบรรทุกคนงานไง
8: ค
10: นงานเลยลงมายืนกันเต็มห
8: ม
10: ดว่าจะเกิดอันตราย
8: อันนี้คือเป็นเส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งจะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์ใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่จะออกเทพรัตน์จะออกไปชลบุรี
8: ค่ะ
10: อยู่บนสะพานเลยตรงสะพานที่มันเป็นคลองน้ำตรงนั้นอาจจะเป็นคลองน้ำนิดอยู่ปลายมือก็เลยมีสะพานตรงนี
8: ้ไม่มีคนเจ็บด้วยไหมคะคุณทวัช
10: ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเห็นเขายืนตกลงกันอยู่น้องผู้หญิงคนที่ขับชนเนี่ยจะเป็นรถเก๋ง
8: ค่ะ
10: อีกคันจะเป็นรถกระบะบรรทุกพนักงานจะไปทำงานเช้าอะไรประมาณนี
8: ้ค่ะค่ะแต่ว่าก
10: ำลังยืนตกลงกันอยู
8: ่
10: รถติดครับเพราะว่าพอเขาเห็นรถติดตอนแรกอะรถคงชนกันเลนกลางเนี่ยแต่เขาพยายามเบี่ยงกลับออกมาอยู่เลนลินอะรถมันก็เลยติดนิดนึงตอนช่วงที่เขาจะพยายามเข้าซ้ายกันนะ
8: ค่ะ
10: แต่ตอนนี้คนก็จะเปิดไฟกันมาว่าทำไมรถติดก็จะมาดูเปิดไฟกันมาก็จะมาเจอสองคันนี้จอดอยู
8: ่ค่ะ
10: ซึ่งเอายางรถจนเหมือนแบบยางแตกๆอะไรของที่มันหล่นอยู่ข้างๆเนี่ยมาวาง
8: ตรงนั้นนี่คือประมาณช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ได้นะคุณทวัชตรงจุด
10: มันมองไม่ทันเห็นแล้วมันจะถึงทางออกอยู่แล้วคุณบุญยรุต
8: อันนี้คือเลยด่านเก็บเงินทับช้างมาแล้วใช่ไหมคะ
10: ใช่เลยมาแล้วครับคือจะออกแล้วครับจะออกเส้นเทพรักษ์แล้ว
8: อ๋อจะออกเส้นเทพรักษ
10: ์ใช่ๆตรงต่างระดับวัดสรุปอะที่มันจะแยกกันไปขึ้นบุรพาวิถีไปพระราม2มาบางนามาลงหน้าเมกาแล้วไปสุดก็จะออกบางนาตราดเพื่อจะไปชลบุรีทางล่าง
8: งั้นเดี๋ยวคนที่ตามหลังมาให้ระวังกันหน่อย
10: ใช
8: ่
10: กลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่ยืนยันเลยว่าเป็นรถเสียงไง
8: ครับคือไฟกระพริบอะไรก็เปิดไม่ได้เหรอคะ
10: ไม่รู้ว่าเขาชนกันแล้วเขาเปิดได้หรือไม่ได้ไงแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดตอนนั้นนะแต่ผมมาเลยมาแล้วไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังตอนนี
8: ้งั้นเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
10: แล้วก็พอขึ้นมาตรงที่จะมาเมกามาบางนาแต่รถติดแล้วนะบุญยรุต
8: โอเคค่ะ
10: ติดขึ้นมากัน2เลนเลยตอนนี้ขึ้นกันมา2เลน
8: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐจอดเรือพักฟื้นหลังจากจบภารกิจยาว 5,000 คนคาดว่าเงินสะพัด15ล้านและข่าวเด่นประเด็นร้อนจะครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1
3: สัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
5: เติมที่เพื่อลดสร้างรายเพื่อคน
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเปลี่ยนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรรมธิการความมั่นคงสภาเรียก6หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรถไฟแห่งประเทศไทยนัดหารือบริษัทในเครือ CP ปมเลิกสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและยุติการเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกทหารเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีขณะที่รัฐสภากรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและผู้บัญชาการระบบภูธรภาค9รวมทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนเวลา 9:30 นผู้เสียหายจากกรณีข้อมูลคาดเคลื่อนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและทางรัฐจะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ทางกรรมการได้เชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยนัดหารือกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวนั้นได้แจ้งขอสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมทั้งขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถในวันที่30กันยายนนี้โดยนายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำเป้าหมายสำคัญคือให้โครงการเดินหน้าต่อได้รัฐไม่เสียประโยชน์และต้องไม่กระทบกับประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: พัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากมีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางทั้งนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเมืองพัทยาพร้อมจะดูแลความปลอดภัยและรองรับกำลังพลที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนโดยคาดว่าหากทหารราว 5,000 นายเข้ามาใช้จ่ายในพื้นที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆโดยคาดว่ากำลังพลอาจจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนและอาจสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ได้อย่างน้อย 5 ถึง 15 ล้านบาท
6: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คุณณภาชัยสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าค่ะคือบอกว่าติดอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3การจราจรแบบติดนิ่งมากตั้งแต่ตอนช่วง7นาฬิกาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือตอนที่คุณณภาแจ้งมาคือ8นาฬิกา1นาทีบอกว่ายังไม่ได้ขึ้นสะพานเลยนะคะบอกว่ายังไม่ได้ขึ้นสะพานเลยมีอะไรไหมเนี่ยซะโซนทางด้านนี้แต่ถ้าหากว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังอะไม่มีอุบัติเหตุแต่มันต้องมีสาเหตุแน่ๆค่ะเพราะปกติแล้วมันจะไม่ได้ติดมากขนาดนี้นะคะนี่คือบอกว่า1ชั่วโมงยังไม่สามารถที่จะขึ้นสะพานพระราม3ได้นะคะถ้าหากว่าใครที่นำหน้าคุณภาพมาอัปเดตมาเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะคือณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะต้องเลยนะคะคือต้องลงมาก่อนนะถึงจะดีขึ้นจะต้องเลยพระราม3ซอย3ไปนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะช่วงทางลงเจริญกรุงอะลงได้นะแต่ว่าไอ้ตรงช่วงที่จะขึ้นมาจากเจริญกรุงเนี่ยตรงทางด้านนี้เนี่ยนะคะเจริญกรุงถนนตกทางด้านนี้เนี่ยคือนิ่งนะคะแล้วก็จากช่วงของรัชดาท่าพระรัชดาท่าพระตอนนี้นะคะมีผลกระทบคือเลยช่วงของเทิดไทยไปอะค่ะนะคะคือเลยเทิดไทยไปแล้วดูแบบนิ่งๆเลยนะในเรื่องของการจราจรเส้นทางทางด้านของรัชดาท่าพระที่จะขึ้นมาสะพานพระราม3นะคะฝั่งของเจริญนครนะคะเจริญนครอันนี้ก็ดูนิ่งท้ายแถวยาวนะคะโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากทางด้านของราชบูรณะนี่คือมีท้ายแถวสะสมตั้งแต่ช่วงราชบูรณะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเจริญนครเลยนะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสะพานพระราม3กับสะพานกรุงเทพในช่วงเวลานี้สะพานกรุงเทพเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะไหลไปได้ดีกว่านะคะแต่ว่าวันนี้ผิดดูแล้วผิดปกติสำหรับฝั่งของสะพานพระราม3ถ้าหากว่าใครทราบสาเหตุรบกวนค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ได้เลยนะคะหรือว่าทาง LINE @ของทาง JS Roy Radio มาช่วยเพิ่มเติมกันหน่อยเพราะว่าผิดปกติมากๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้เอ๊ะวันนี้ก็จะมีหลายจุดนะที่ดูแล้วเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการจราจรคุณธนกฤษเนี่ยนะคะใช้เส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์นะคะสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของ PTT Station บางประกอบเห็นบอกว่ามีโครงเหล็กค่ะที่อยู่บนแบเรียร์กั้นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้ายื่นออกมาเล็กน้อยนะคะในช่องทางด้านขวาของเส้นสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะเพราะนั้นผ่านตรงจุดนี้ก็ระมัดระวังกันส่วนของคุณอนุชิตใช้เส้นเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกคลองตันมุ่งหน้าแยกพระราม9ตัดใหม่ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้ยังเป็นถือว่าเป็นปกติสำหรับฝั่งของถนนเพชรบุรีคือติดแบบปกตินะคะแต่ว่าทางด้านของสะพานพระราม3อันนั้นคือไม่ปกติมากๆนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูต่อเนื่องให้นะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีท้ายอยู่นู่นเลยค่ะพัฒนาการเอ๊ะแต่จริงๆวันนี้ดูแล้วพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาเพชรบุรีก็ดูท้ายแถวยาวมากกว่าปกติเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะยิ่งตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีตรงช่วงแยกโศกเพชรนะคะอันนี้คือท้ายแถวยาวมากนะแล้วก็มีผลกับทางด้านของเพชรอุทัยนะคะแล้วก็ทางด้านของพระรามเก้าที่ลงมาจากทางด่วนด้วยส่วนฝั่งของรัชดาภิเษกนะคะวันนี้จะเริ่มมีสะสมตั้งแต่ตรงช่วงนะคะตรงช่วงก่อนถึงเซ็นทรัลพระราม9 วันนี้ท้ายแถวฟังทางด้านนี้ก็ยาวนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องผ่านทางด้านของอโศกเพชรเข้ามาอโศกมนตรีอโศกมนตรีวันนี้ค่ะมีผลกระทบหนักนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้เส้นสุขุมวิทคือจะเริ่มมีสะสมตั้งแต่สุขุมวิท11เพราะว่ามีผลจากรถที่เลี้ยวเข้าไปนะคะในด้านของอโศกมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณเวทินสวัสดีค่ะคุณเวทินบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันตกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณเวทินเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุมาด้วยจุดหนึ่งนะคะที่เป็นเส้นทางในพื้นที่ของปทุมธานีใช่ไหมคะสามโคกนะคะที่บอกว่าเป็นรถนะคะที่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมมีอัปเดตกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้ายังไงนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะแล้วก็มีอัปเดตมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้อย่างที่บอกไม่ใช่เช้าและสายนะคะหลายเส้นทางนะคะที่ยังคงมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคุณเวทินคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณสมนคร
2: ับค่ะคุณเวทินนี่คือเจอ2จุดเลยใช่ไหมอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
3: อ๋อมีเจอจุดเดียวครับคุณบุญโนตที่อยู่ใต้สะพานปทุมธานีหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆวัดหงส์วนารามครับคุณบุญโนตผมไปพบเจอนี่ก็คือเห็นแต่คนบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเลยฮะ
2: ร
3: ถคันนี้และตรงที่ตรงนั้นมีเห็นรถกู้ภัยอยู่สองคันแล้วก็ชาวบ้าน4-5 คนมอเตอร์ไซค์วินเขาวงดูอยู่แต่ผมไม่เห็นรถคู่กรณีนะว่าเป็นรถอะไรไปเฉี่ยวชนเขา
2: แต่ดูแล้วค่ะอาการค่อนข้างหนักเหรอคะ
3: ใช่ใช่ครับใช่ดูอาการค่อนข้างหนักเพราะว่าเพรา
2: ะ
3: รถกู้ภัยเหมือนต้องเร่งรีบเลยครับเหมือนกับคือเหมือนช่วยแบบค
2: ือใต้สะพานปทุมธานีหนึ่ง
3: ครับอยู่ใต้สะพานเลยฮะยึดแต่อยู่ฝั่งจังหวัดนะครับอยู่ฝั่งสารกลางจังหวัดครับ
2: ค่ะคือเหมือนน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่อยู่พื้นราบไม่ได้ตกมาจากด้านบนหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหม
3: ไม่ครับไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุพื้นราบนั่นแหละ
2: ค่ะเดี๋ยวได้ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
3: ครับแต่ว่าคือผมผ่านมาก็อีกพักนึงแล้วคุณบุญยนต
2: ์ตอนที่คุณเวทินแจ้งมาตอนนั้นน่ะเราก็พยายามจะสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเหมือนกันถึงความคืบหน้าค่ะ
3: ครับ
2: แต่พอเลยมาแล้วนี่ใช้ได้นะคะ
3: เลยมาแล้วอยู่ในตัวจังหวัดก็ว่าติดอยู่ตามแยกไฟแดงแล้วก็ตามหน้าโรงเรียนเท่านั้นเองครับคุณบุญยนต
2: ์ค่ะก็คือปกติ
3: ครับ
2: แล้วล่าสุดตอนนี้ตรงไหนแล้วคะ
3: อ๋อตอนนี้ผมมามุ่งหน้าผมมาทางบางใหญ่แล้วคุณบุญยนต
2: ์ค่ะ
3: ผมจากจุดนั้นมาทางบางใหญ่แล้วครับ
2: มาได้โดยตลอดนะคะ
3: ครับผ่านได้โดยตลอดครับ
2: ค่ะ
3: เพิ่มเติมสภาพอากาศให้นิดนึงครับคุณบุญยนต
2: ์
3: แดดอ่อนๆเหมือนกับมีละอองฝนเป็นบางจุด
2: อ๋อเพราะว่าคือมองไปไกลๆมันดูมืดๆเหมือนกันเป็นละอองนะคะ
3: เป็นละอองครับ
2: โอเคครับรถแล้วมาระวังกันละอองถ้าเจอหลายๆเจอนานๆก็ทำให้ถนนลื่นได้เหมือนกัน
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: โอเคครับขอบคุณครับคุณผู้ชมที่ชม
2: ด้วย
3: คร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่ในพื้นที่กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะแต่ดูความครึ้มมืดๆนะคะจะมีฝนนู่นแถวนครนายกเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยจะมีกลุ่มฝนอยู่นะแม้ในบางจุดแล้วในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุก กเส้นทาง
2: ทางด้านของกรมทางหลวงนะคะเตรียมที่จะมีการเปิดทดลองใช้นะคะในช่วงของคือเป็นเส้นทาง M82 นะคะสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะคือเขาจะมีการเปิดทดลองให้ใช้เพิ่มอีก 16.4 กิโลเมตรทำให้สามารถที่จะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนะคะซึ่ง M82 ช่วงดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะช่วง10นาฬิกาเป็นต้นไปพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนคนส่วนรถที่จะสามารถที่จะใช้ M82 ได้นะคะคืออนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ค่ะโดยมีการกำหนดความเร็วนะคะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขาจะจำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยในระยะแรกนะคะก็จะเปิดให้เข้าออกด้วยกันทั้งหมดคือ4ด่านด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่า M82 ห้ามรถจักรยานยนต์และคนเดินเท้าใช้ทางยกระดับเพื่อความปลอดภัยนะคะคือห้ามนะคะจักรยานยนต์รถสามล้อแล้วก็รถล้อเลื่อนทุกประเภทนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่เราจะขึ้นไปเดินก็ไม่ได้เหมือนกันห้ามใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าในส่วนของการที่จะเปิดให้ใช้วันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทางเลือกและประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนนะคะ M82 ก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนแนวถนนพระราม2เชื่อมกรุงเทพกับสมุทรสาครนะคะเราก็จะมีการทยอยพัฒนาแล้วก็เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไปซึ่งพวกเราเองสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณสุริยเล็กครับ
2: ค่ะ
5: ก็ในรอบองค์พระปฐมเจดีย์วันนี้ผมจะติดนะ
2: ผม
5: จะติดเมื่อคืนนี้พอแล้วมั้งเมื่อคืนก็มาซื้อของกัน
2: เมื่อคืนมีอะไรอะคะ
5: เราต้องมาซื้อของซื้ออะไรของไหว้เจ้าไง
2: อ๋อค่ะ
5: ตลาด
2: ค่ะ
5: มันยืนไม่ติดเลยโล่งๆเลยนะครับก็เท่าที่ออกมาก็ดูแล้วทหารบกขาเข้ายังดีเลย
2: ค่ะ
5: น้อยลดน้อยเลยนะครับตรงทางรถไฟก็ไม่ติดนะผ่านได้ค่อนข้างดีนะเข้าเลยออก
2: ค่ะ
5: นะครับถนนดอนตูมาจาก375มาจาก N87 นะเข้ามาทหารบกก
2: ็
5: ยังใช้แต่สั้นตรงนี้รถทางนี้ทำไมหายไปหมดธรรมดาแล้วอย่างไรตอนนี้ก็ต้องท้ายแถวต้อง500เมตรขึ้นแต่วันนี้น้อยอ่ะ
2: แต่วันศาสตร์จีนเขาไม่ได้หยุดกันใช่ไหม
5: ส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไปทำงานสาย
2: ค่ะ
5: จะไหว้บรรทุกบุตรกันหน้าบ้านตอนนี้นะแต่พูดถึงตอนจาก8โมงไปถึง10โมงเนี่ย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: เขาจะมาตั้งกันแจ้งกัน
2: แล้วก็จะมีเรื่องเตือนที่เขาจะถึงแปด
5: อาจจะไปสายนิดนึง
2: อะไรอย่าง
5: เงี้ยก็อาจจะไปได้ที่ไปตรงได้สักเดือนแล้วกลับมาไหว้เจ้าซะก่อนแล้วก็ไปทำงานอะไรแล้วก็แล้วนั้นก็เลยทำให้น้อยหน่อยแต่บนพระรามสองนิดหนึ่งผมอยู่พระรามสองมา50ปีฝันว่าจะได้รถไฟฟ้าได้เป็นได้ทางเดียว
2: แต่ก็ดีแต่ก็ดีขึ้นไหมฮะ
5: ได้ดีขึ้นอันนี้เขาจัดแต่จะมีคนธรรมดาที่ไม่มีรถจะไม่ได้ผลประโยชน์เขาบางครั้งไปทำงานเนี่ยคนมหาชัยไม่ใช่น้อยนะที่เข้าไปทำงานในกรุงในกรุงเทพอ่
2: ะ
5: รถเมล์เนี่ยสาย141เนี่ยมีคนนั่งมากที่สุดในกทม.ที่ทุกคนไปลงอนุสาวรีย์ชัย
2: ค่ะ
5: นะเดือนตุลาเพราะว่าคนมากมายมหาศาลที่จะขึ้นรถสายนี้ก็คืออยากจะได้รถไฟฟ้าได้รถทางด่วนผมอยู่ตรงนั้นนะโอนเป็นรถไฟฟ้าจะดีมากเลยไปจะถึงมหาชัยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นได้ทางด่วนในรถไฟฟ้าไม่รู้จะหมุนไปถึงไหนกว่าจะไปถึงมหาชัย
2: คือมองเขามองในมุมกว้างในมองที่ว่าเป็นการช่วยส่งคนเดินทางออกไปในพื้นที่ต่างจังหวัดทางด้านของภาคใต้ให้ได้เร็วขึ้นหรือว่าในจุดของการท่องเที่ยวค่ะ
5: ถ้าเป็นผมนะทางด่วนนะหลบไปทางไหนก็ได้เพราะว่ามันมีทางที่หลบเลี่ยงออกไปไม่จำเป็นต้องใช้ถนนพระราม2นี่มันไปทางอื่นได้ไงเพราะคุณมีรถอ่ะมันไปได้หมดอ่ะที่จะไปออกมหาชัยอ่ะทางไหนก็ไปได้หมดแต่ทีนี้ว่าไอ้รถไฟฟ้าน่ะมันหนีไม่ได้มันต้องวิ่งตรงนี่คือจะหลบไปทางไหนมันก็ลำบากอันนี้หมดได้ฟังนิดนึงตอนนี้แหละครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: สะพานพระราม3ตอนนี้เป็นไงบ้างคุณธนกฤตผ่านได้แล้วหรือยังไม่ใช่คุณธนกฤตนะคะก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งคุณภัทรมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณภัทรเนี่ยบอกว่าใช้เส้นสะพานพระราม3คือติดอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ตั้งแต่ช่วง 7:08 น.ยังไม่ขยับเลยยังไม่ได้ขึ้นสะพานเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผิดปกติมากๆนะคะถ้ายังไงคุณภัทรฟังอยู่มาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้ด้วยได้ไหมว่าตอนนี้ทราบสาเหตุหรือยังเจอสาเหตุแล้วหรือยังนะคะหรือว่าใครที่อาจจะนำหน้าคุณภัทรมานะคะมีเพิ่มเติมก็รบกวนค่ะรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกลับเขามานะมันผิดปกติไม่จริงค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้สำหรับฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะก็อัปเดตกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆในช่วงเวลานี้นะคะถ้าดูในฝั่งของเส้นขาเข้าเมืองนะคะอย่างฝั่งของสะพานกรุงธนสะพานกรุงธนดูท้ายสั้นลงแล้วนะคะที่มาจากตรงช่วงของแยกบางพลัดเข้าสะพานกรุงธนเพื่อที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของราชวิถีสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอันนี้รถยังเยอะรถยังมากอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้ก็โอ้โหท้ายเนี่ยนะคะอันนี้ยาวขึ้นนะคะสำหรับฝั่งทางด้านนี้คือตั้งแต่ช่วงของราชพฤกษ์เข้ามานะคะตรงช่วงของรถไฟฟ้าตรงวุฒากาศเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีเพื่อนเต็มเลยค่ะยาวๆข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือก่อนนะถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ผ่านจากตรงช่วงของแยกสุรศักดิ์ไปอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งนึงก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นนราธิวาสที่จะขึ้นที่จะออกมา13/13นะฮะที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้ก็มีอย่างเงี้ยมีท้ายแถวอยู่นะคะเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นเจริญราษฎร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนเจริญกรุงสีลมนะคะรถยังเยอะนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถนนจันทร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมโอ้นี่วงแหวนอุตสาหกรรมก็ยังไม่ดีนะคะยังมีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นยาวๆลงมาทางด้านของถนนพระราม3จะต้องเกือบๆตรงช่วงของวัดช่องลมมาถึงจะเริ่มที่จะมีรถน้อยลงรถดีขึ้นไปได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของ5แยกนารนองห้าแยกนารนองตอนนี้คือดูมีท้ายสั้นลงแล้วนะคะไม่ว่าจะมาจากทางด้านของพระราม3แล้วฝั่งของสุนทรโกษานะคะแล้วก็สุนทรโกษาที่จะออกมาทางด้านของสามแยกคลองเตยใช้เส้นพระราม4พระราม4ยังเต็มนะคะต้องเลยจากช่วงของใต้ทางด่วนไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคือมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1และประกันภัยรถยนต์ประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือต้องย้ำบอกกันเลยเพราะว่ามีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สำคัญที่สุดคือตัวนี้ค่ะมันเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งนะในการที่พวกเราทุกคนช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วในทุกๆปีที่ผ่านมานี่ได้เงินกองทุนคืนทุกปีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็กระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนค่ะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะนะคะชวนมาช่วยกันทำให้ถนนปลอดภัยกันมากขึ้นมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
6: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
6: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจัตตาร้อยคร
5: ับ
8: อ
5: ัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิด

0: ไปอย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี
1: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
5: มีแจ้งของคุณเสกศึกนะคะบอกว่าใช้เส้นลำลูกกาช่วงคลอง10มุ่งหน้าคลอง7ตอนนี้นิ่งๆเลยเคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าสลับจุดนิ่งเลยส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะจุดได้อีก1จุดนะฝากด้วยนะคะว่าใครพอจะทราบสาเหตุที่เป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทตรงช่วงของศรีราชาเมื่อตอนช่วงเช้ามีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะซึ่งบรรทุกไก่สดค่ะชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่แล้วก็ปรากฏว่ารุนแรงนะคะคือคนนี้บอกว่าเดินอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะแล้วเนี่ยรถคันนี้ไปชนแล้วเสียชีวิต1คนนะคะซึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าคือเขากำลังเดินข้ามถนนแล้วเป็นคนที่จะต้องแบบเขาบอกว่าใส่ขาเทียมด้วยค่ะแล้วกำลังเดินข้ามถนนแล้วก็เนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆคือบอกว่าจากการที่เขามีการสอบถามทางคนขับรถกระบะคันนี้นะคะเขาบอกว่าคือเห็นคนที่ถูกชนเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยยืนอยู่ตรงเกาะกลางนะคะคือมองไกลๆแต่ไม่คิดว่าจะมีการเดินข้ามถนนแบบกระทันหันกระชั้นชิดนะคะก็เลยทำให้แบบหยุดไม่ทันเบรกไม่ทันนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้เสียชีวิตทันทีเลยค่ะในที่เกิดเหตุก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
5: มีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะว่าใครที่ติดตามทางจอสร้อยหรือว่าในโซเชียลของทาง JS100 Radio จะเห็นว่ามันมีเรื่องของก้อนปูนขนาดใหญ่ที่หล่นลงมานะคะจากด้านบนนะของเต้าช่วงของต่างระดับเอกชัยแล้วคือตกลงมาด้านล่างก็คือจะอยู่ตรงช่วงของใต้สะพานลอยคนเดินข้ามมันนะคือตกลงมาอยู่ตรงเกาะกลางนะคะแล้วมันเป็นก้อนปูนขนาดใหญ่มากๆนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ต้องมีการกันพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุอันนี้ถ้าว่าดูทาง YouTube เนี่ยนะคะจะเห็นนะคะว่าในช่วงของเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนก็ประมาณ 21:17 นาทีที่ทางจสรับแจ้งก้อนปูนที่ว่านี้นี่มันเป็นก้อนค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมีการวางกลวยยางมีการตรวจสอบนะคะตรงช่วงของจุดที่ไอ้ตัวก้อนปูนที่ว่าหล่นลงมานะคะแล้วก็ในเบื้องต้นคือมันก็หล่นลงมาจากตรงสะพานต่างระดับเอกชัยค่ะแล้วเป็นก้อนคือจะใช้เป็นก้อนคอน

กรีตนะคะซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากนะคะคือถ้าเราดูจากใน YouTube เนี่ยในคลิปนี่อาจจะแบบดูไม่ออกเหมือนกันมันจะก้อนขนาดไหนยังไงแต่พอเขาซูมใกล้ๆอ่ะนะคะถ้าหากเราเห็นอีกมุมนึงนะคะซึ่งจะเป็นจากมุมในรูปถ่ายหรือว่ามุมที่ซูมใกล้ๆเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับเป็นก้อนคอนกรีตขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วหลายคนก็เลยเป็นกังวลกันว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยมันจะมีผลกับโครงสร้างของสะพานต่างระดับเอกชัยด้วยไหมอันนี้ถามว่าเราดูจากในคลิปนะคะตอนนี้จะเห็นชัดขึ้นละนะคะคนที่ดูจากทางใน YouTube จะเห็นว่ามันเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่มากนะคะคือมันเป็นส่วนนึงมันเป็นชิ้นส่วนนะคะของบนสะพานต่างระดับเอกชัยนะคะแล้วก็ตกลงมาด้านล่างแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเขาซูมขึ้นไปด้านบนนะคะมันก็จะเห็นว่ามันด้านบนไอ้ตรงช่วงของใต้สะพานต่างระดับเอกชัยอ่ะนะคะมันก็ดูแล้วก็หลายคนก็เห็นแล้วว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลนะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของสะพานต่างระดับเอกชัยนะคะมันเป็นรอยร้าวเลยคือถ้าเราดูด้วยสายตาเราก็จะมองคิดแบบทั่วๆไปเลยอย่างเอ๊ะมันรอยร้าวไหมแล้วมันก็เลยทำให้มันมีชิ้นส่วนเนี่ยมันตกลงมาด้านล่างแล้วมันจะตกซ้ำลงมาอีกไหมหรือมันจะมีการขยายพื้นที่หรือเปล่านะคะจริงๆบอกว่านัดเอาไว้ว่าจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะกับทางด้านของกรมทางหลวงบางขุนเทียนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาก็มีการลงพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของทางกรมทางหลวงบางขุนเทียนแล้วก็ในส่วนทางอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเขตบางบอนนะคะทางด้านของสำนักงานเขตนะคะที่เขาก็ลงพื้นที่แล้วก็มีการตรวจสอบเช็คนะคะในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะคะของด้านบนนะคะซึ่งในเบื้องต้นน่ะเห็นบอกว่านะบอกว่าในเบื้องต้นน่ะมันไม่มีผลนะคะไม่มีผลต่อโครงสร้างของตัวสะพานแต่อันนี้คือในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกอะว่าหลายคนเขาก็เห็นแล้วก็เป็นกังวลกันนะคะก็นัดไว้ไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดต่อกันนะคะจะได้สอบถามเพื่อให้คนที่จะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะได้มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเขามีการตรวจสอบกันในเบื้องต้นนะคะและนอกเหนือจากไอ้ตัวของคอนกรีตขนาดใหญ่ที่หล่นลงมาแล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของพวกสายไฟหรืออะไรต่างๆด้วยอะค่ะนะคะบอกว่าสายไฟส่องสว่างก็ขาดห้อยเลยนะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขาก็มีการทำการแก้ไขในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของชิ้นส่วนเศษปูเห็นไหมอันนี้ถ้าดูจากในรูปใน YouTube ตอนนี้ข้างบนน่ะมันยังเป็นรอยแบบกระเทาะอยู่อะนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีความเสี่ยงนะกับการที่มันอาจจะร่วงหล่นลงมาได้อันนี้คือมองแบบมองอย่างนี้ดิฉันมองนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาก็มีการเข้าไปตรวจสอบมีการเก็บมีการแก้ไขพวกชิ้นส่วนเศษปูนนะคะที่ร่วงลงมาแล้วก็ในส่วนของบางส่วนที่ยังไม่ร่วงหล่นนะคะเขาก็มีการเก็บแล้วก็มีการแก้ไขไอ้ตัวเศษที่มันดูลุ่ยๆออกมาเนี้ยนะคะคือเก็บออกทั้งหมดแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะเขาก็มีการประเมินในส่วนของโครงสร้างของตัวอาคารนะคะของตัวของโครงสร้างของตัวของสะพานนะคะแล้วก็บอกว่าคือในส่วนของผลกระทบต่อโครงสร้างเนี่ยในเบื้องต้นบอกว่าไม่มีผลนะคะแล้วก็บอกว่าคือไอ้สะพานตัวนี้เนี่ยนะคะมีการซ่อมแซมแก้ไขมานานแล้วเอาแปลว่าเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่ามีการแก้ไขซ่อมแซมมานานแล้วมันอาจจะมีในช่วงเวลาที่คือรถจะต้องผ่านอยู่ทุกวันนะคะต้องข้ามตรงจุดนี้อยู่ทุกวันมันก็เลยอาจจะทำให้มีแรงของการสั่นสะเทือนทำให้พวกเศษปูนเนี่ยมันร่วงหล่นลงมาได้โอ้โหตอนนี้ยังดีนะที่หล่นมาแล้วไม่เจอหัวของใครสักคนหนึ่งที่กำลังเดินไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้โชคดีอย่างนี้ตลอดเวลาคือจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าโชคดีนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของโชคนะแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างสามารถที่จะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนได้นะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาโทรแล้วไม่รับใช่ไหมบอกว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าโทรไปถ้าหกรอบแล้วไม่รับก็น่าจะไม่ยอมที่จะคุยแล้วแน่ๆเลยเอาเป็นเบื้องต้นไปก่อนว่าเมื่อคืนนี้นะคะทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วเขาก็มีการแก้ไขในเบื้องต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีการที่จะต้องมีการป้องกันในระยะยาวกันต่อไปใครที่อยู่โซนแถวทางด้านนั้นก็เดินระวังกันหน่อย

นะคะพี่บอกว่าคือตรงนี้มันเป็นช่วงที่มันตกลงมาด้านล่างนะคะมันเป็นลานแล้วก็มันเป็นช่วงของสะพานลอยคนเดินข้ามด้วยนะคะ ส่วนในช่วงนี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมต่อในเรื่องของการจราจรกันนะคะในช่วงเวลานี้ก็ย้ำใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3ตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะวันนี้เราไม่สามารถจะดูกล้อง CCTV ของทางกทม.ได้นะก็จะเห็นเฉพาะเพียงแค่ภาพรวมในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าดูสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตอนช่วงของต้นชั่วโมงสะพานพระราม3คือฝั่งของเส้นรัชดานะคะรัชดาท่าพระเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสะพานพระราม3ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงท้ายสั้นลงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงที่เลยจากทางด้านของสถานีรถไฟตลาดพลูไปแต่ตอนนี้ท้ายอ่ะสั้นนะคะคือท้ายจะอยู่ตรงช่วงตัดกับถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานพระราม3เปิดดูกล้องได้แล้วสะพานพระราม3บนสะพานตอนนี้รถยังเต็มแต่ว่าเคลื่อนตัวได้นะคะคือเคลื่อนตัวตามกันมาได้โดยตลอดเลยนะคะสำหรับณเวลานี้บนสะพานไม่นิ่งนะคะแล้วก็ถ้าเรามองไปทางด้านของสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพรถน้อยกว่าค่ะนะคะแล้วก็พอลงจากสะพานพระราม3มานะคะก็จะสามารถที่จะโอ้นี่พอมาดูตรงช่วงเนี่ยเชิงทางลงตรงเชิงทางลงอ่ะรถยังเต็มนะคะสำหรับฝั่งของเส้นทางในด้านของพระราม3แต่ว่าในฝั่งกลับกันนะรถน้อยนะคะคือเท่ากับว่าท้ายสั้นลงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของต้นชั่วโมงสำหรับฝั่งของเส้นรัชดาท่าพระที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม3ฝั่งเจริญฝั่งราชบูรณะมุ่งหน้ามาทางด้านของเจริญนครวันนี้ยังมีท้ายแถวอยู่นะคะยังมีท้ายแถวนะคะถ้าเป็นฝั่งทางด้านนี้นะยังมีท้ายแถวแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม3รัชดาท่าพระท้ายสั้นลงนะคะอ่ะแล้วมีแจ้งมาทาง X บอกว่าลิงใครหลุดคะตอนนี้น้องอยู่บนสะพานอรุณอมรินทร์โอ้ดูได้จากในคลิปนี่เขากำลังห้อยโหนอยู่ตรงช่วงของใต้สะพานโอ้นี่คนที่ส่งมาให้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะมองเห็นได้ชัดมากเลยตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่เขาปีนป่ายเก่งมากนั่นเป็นสายไฟสายสื่อสารใช่ไหมนะดูอันตรายนะสำหรับเจ้าลิงตัวนี้นะคะเขากำลังปีนอยู่ตรงช่วงใต้สะพานน่ะนะคะใครเป็นเจ้าของลิงเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราจ้างทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ก่อนสำหรับกรณีนี้นะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะนี่ไม่ใช่ลูกลิงนะถ้าดูไกลๆนี่ตัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันใครกำลังขับรถอยู่ไม่ต้องเชิงเหอตามนะไม่ต้องเชิงเหอตามนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงบอกว่ามีรถเมย์จอดเสียค่ะเส้นวิภาวดีช่วงหน้าหมู่บ้านธนินทรดอนเมืองอยู่เลนซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะคะเพราะฉะนั้นรถก็จะชะลอนะคะตรงจุดนี้ค่ะนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้ดูรูปได้ทาง Facebook ของทาง JS Radio นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะทหารพรานรวบแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนพร้อมผู้นำพาใกล้ด่านแม่อุสุพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากและอุตุเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนมีฝนเพิ่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้นำพาพร้อมบุคคลต่างด้าวชาวสัญชาติจีนในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากสารภาพเดินทางจากเชียงใหม่เตรียมลักลอบข้ามไปทำงานฝั่งเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: กองร้อยทหารพรานที่3501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35มีการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดนิ่งบริเวณเส้นทางเลี่ยงด่านนานจนผิดสังเกตเจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจสอบพบเป็นกลุ่มบุคคลชายต้องสงสัยกำลังเดินทางขึ้นรถคันดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าบริเวณข้างทางและคนขับรถคันดังกล่าวได้ขับรถยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงมีการวิทยุสกัดจับชายไทยอายุ27ปีซึ่งเป็นคนขับรถมารับคนนำทางและสามารถติดตามจับกลุ่มชายไทยอีกคนอายุ31ปีซึ่งเป็นผู้นำทางพร้อมบุคคลต่างด้าวชาวจีนจำนวน8คนเป็นชายทั้งหมดไม่พบเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้จากการสอบถามทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวนั้นเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาช่องทางลักลอบข้ามแม่น้ำเมื่อยไปทำงานที่ประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2ช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ความหย่อมกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า160คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากถึง341คนด้านทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สูญหายตามพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรกดดันอิหร่านทั้งทางเศรษฐกิจและด้านการทหารล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของสหรัฐพร้อมระบุว่าเขายังไม่รีบร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเผยว่าช่องแคบฮอร์มูซยังคงปิดอยู่แม้ว่าอิหร่านกับโอมานจะทำข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวแล้วก็ตามพร้อมย้ำว่าสหรัฐต้องกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ใน MOU ก่อนที่ช่องแคบฮอร์มูซจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งปิดท้ายที่ข่าวทิมเคอร์รี่นักแสดงดาวร้ายเจ้าบทบาทชาวอังกฤษเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีหลังมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมานานนับ10ปีจากโรคหลอดเลือดสมองอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร 1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีสายของทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลนึกถึงอาจารย์เลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคือเห็นปุ๊บนี่นึกถึงอาจารย์ขึ้นมาทันทีเลยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นถึงได้อยู่ในสภาพแบบนั้นคะอาจารย
3: ์คือมันเป็นภัยพิบัตินะฮะซ
2: ึ่
3: งมีความเกี่ยวข้องกับโลกร้อนช
2: ั
3: ดเจนนะฮะอธิบายสั้นๆนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยในเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยมันมีฐานน้ำแข็งที่เราเรียกกันว่าตราเซียเนี่ยมีเยอะแยะเลยจริงๆมันก็ไปต้นน้ำของเราแม้กระทั่ง
2: แม่น
3: ้
2: ำโขง
3: ในประเทศไทยเองเนี่ยก็มาจากกราซีการละลายของกราเซียบนเทือกเขาหิมาลัยปัญหาก็คือเมื่อโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้น้ำแข็งพวกนี้เนี่ยฐานน้ำแข็งพวกนี้มันก็ละลายแล้วมันละลายเร็วขึ้นมากเลยนะฮะเทียบกับเมื่อ30-40ปีก่อนเนี่ยมันละลายเร็วขึ้น2เท่าแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: เพราะฉะนั้นพอน้ำฐานน้ำแข็งพวกนั้นละลายรวดเร็วเนี่ยน้ำมันก็จะเลยมีมากขึ้น
2: มาหึมาค่ะ
3: น้ำพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นทะเลสาบก็มีข้อมูลรายงานว่ามีทะเลสาบใหม่ๆเกิดขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัยเยอะแยะเลยซึ่งไอ้ทะเลสาบเกิดใหม่พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยที่มันมีเขื่อนตามธรรมชาติเช่นพวกหินถล่มหรืออะไรมาก
2: ั
3: ้นเป็นเขื่อนธรรมชาติมันก็เป็นทะเลสาบอยู่บนยอดเขาอะง
2: ่
3: ายง่ายจากนั้นเนี่ยโลกมันก็ยังร้อนขึ้นอีกเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกราเซียมันละลายเยอะๆบางทีมันก็ถล่
2: ม
3: ภาพกาเซียหินกาเซียถล่มหิมะถล่มที่เราเห็นกันในยุโรปก็เคยถล่
2: ม
3: หลายมีภาพเป็นข่าวเยอะแยะมันถล่มลงมามันก็ถล่มลงมาอาจจะถล่มเข้ามาในทะเลสาบหรืออะไรประมาณนั้นอาจจะมีข่าวบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวทำให้กาเซียถล่มหรือหินดินถล่
2: ม
3: ซึ่งแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็คือทางอเมริกาทางหน่วยติดตามแผ่นดินไหวของอเมริกาเขาบอกไม่ใช
2: ่
3: จริงๆก็คือไอ้กาเซียถล่มเนี่ยมันสะเทือนจนทำให้เหมือนกับแผ่นดินไหว
2: อ๋อเพราะอย่างตอนแรกเขาบอกว่าเนปาลน่ะแผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดการยุบตัวของภูเขาน้ำแข็งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์คือจริงๆแล้วนี่ตามอเมริกาบอกนะครับแต่อเมริกาหน
2: ่
3: วยงานของอเมริกาก็เป็นที่เชื่อถือทั่วโลกอยู่แล้วก็คือมันถล่มแรงจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวแต่มันไม่ใช่แผ่นดินไหวทำให้นั่นถล่มกลายเป็นว่าการถล่มทำให้เกิดการสะเทือนเหมือนท้ายแผ่นดินไหวนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันที่ว่ามันถล่มแล้วกันนะแล้วก็พอมันถล่มเสร็จเนี่ยมันก็ถล่มลงมามันทำให้ปริมาณน้ำมันก็เหมือนใส่น้ำในแก้วเต็มๆปริ่มๆแก้วอ่
2: ะ
3: แล้วก็ไอ้นั่นถล่มโครมลงมาในน้ำแก้วแล้วน้ำก็ต้องกระฉอกเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นน้ำที่กระแทกออกมาเนี่ยแรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันทำให้เขื่อนธรรมชาติที่เคยกันไว้เนี่ยมันเป็นเขื่อนหินเขื่อนอะไรต่างๆที่กองกองกันอยู่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันถล่มลงมาคราวนี้น้ำทั้งทะเลสาบก็ไหลโครมลงมาพร้อมๆกัน
2: ไม่มีอะไรหรอก
3: เสร็จแล้วมันก็วิ่งไปตามเราก็เห็นอยู่แล้วเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นเทือกเขาสูง
2: เทือกเขาสูง
3: ไอ้ขุบเขาเนี่ยจะเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นรูปตัววีอะฮ
2: ะ
3: ก็คือน้ำมาปุ๊บเนี่ยมันก็คืออัดแล้วก็สูงมากเพราะมันขุบเขามันแคบ
2: นะ
3: แคบเข้าใจนะฮ
2: ะ
3: แคบน้ำมันก็ต้องสูงสูง20เมตรอะไรอย่างเงี้ยเห็นมันเป็นกำแพงน้ำแล้วก็พุ่งมาตามลำน้ำซึ่งชุมชนต่างๆก็อยู่ตามลำน้ำทั้งนั้น
2: ค่ะ
3: เห็นทั้งภาพตึกที่เป็นด่านของจีนนั่นก็ตั้งอยู่ตรง
2: ไม่เหลือเลยค่ะ
3: ตรงศพน้ำพอดีเพราะฉะนั้นน้ำก็วิ่งไปตลอดทางเนี่ยไล่ไปเราก็จะเห็นภาพคลิปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ด่านของจีนที่หมู่บ้านของเนปาลที่อยู่ตามนั้นคนวิ่งหนีกันอะไรเงี้ยก็คือตลอดลำน้ำนั่นวิ่งลงมาจนกว่าน้ำพวกนั้นเนี่ยจะลงมาข้างล่างคราวนี้มันก็จะกว้างขึ้นหน่อยไปกลายเป็นที่ราบหรือหุบเขาก็กว้างน้ำก็จะเอ่อออกไปกระจายออกไปไม่วิ่งมาเป็นกำแพงมันก็จะกระจายเหมือนกับน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำบ่าล้นตลิ่งมันก็จะเป็นลักษณะแต่มันไม่จะไม่เป็นกำแพงแล้วเพราะมันลงมาข้างล่าง
2: พ
3: อลงข้างล่างที่มันกว้างขึ้นม
2: ัน
3: ก็แผ่ออกไปแล้วมันก็จะวิ่งตามไปนี่ไปเรื่อยๆไอ้ปลายน้ำจริงๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแบบล้นตลิ่งเหมือนกับที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วเนี่ยก็คือน้ำ เพิ่มน้ำล้นตลิ่งแต่มันจะไม่มาเป็นลักษณะกำแพงน้ำเพราะฉะนั้นผลกระทบแรงๆแล้วจะอยู่ทางด้านตอนบนซึ่งน้ำมาแรงมากเร็วมากข้างบนภูเขามันชันเลยฮะเพราะภูเขาชันเนี่ยน้ำก็ดีพุ่งพิ้วแล้วนะที่เห็นในคลิปว่าน้ำเร็วมาก
2: เ
3: พราะมันเอียงไงมันเอียงไงมันวิ่งไปตามไอ้นั่นแล้วมันเอียงมันก็แรงมากพอลงมาที่ใกล้ๆที่ราบเนี่ยมันก็ราบมากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นน้ำมันก็กลายเป็นเอ่อล้นตลิ่งมันก็ไม่วิ่งพุ่งมาเป็นตามไอ้นั่น
2: อาจารย์อย่างนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรบอกก่อนตนเตือนล่วงหน้าหรืออะไรยังไงเลยใช่ไหมคะมันโครมเดียวเลย
3: ก็คือมันยากมากเลยแล้วก็อาจจะเห็นในภาพอะคิดว่าสัญญาณเตือนจะไปเตือนอะไรทันก็คือในถ้าเกิดในประเทศที่แบบพัฒนาเงินเยอะๆพัฒนาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีพวกอย่างเขาแอลเนี่ยเขาก็จะมีพวกที่จุดศึกษาแล้วมีเครื่องมือติดตามว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันจะมีถล่มลงมาไหมมันจะมีสัญญาณเตือนว่ามันใกล้ถล่มแล้วหรืออะไรแต่ถ้าเกิดเอาเป๊ะๆเลยเนี่ย
2: ก็ยาก
3: ขนาดจำสัก4ปีก่อน5ปีก่อนขนาดไอ้หมู่บ้านในเทือกเขาแอลจะหายไปเลย
2: ใน
3: เยอรมันเคยหายไปเลย
2: ขนาดเขามีกล้องไปวางเอาไว้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คอย
3: มันทั้งเทือกเขาใครจะไปรู้มันแล้วนี่มันเราก็มาพูดถึงเทือกเขาฮิมาลัยที่เป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเทือกเขาที่ประเทศแถวนั้นก็เราก็ทราบดีอันนี้ปานทิเบตม
2: ัน
3: จะเอาเงินจากไหนไปสร้างเครื่อง
2: คือเห็นแล้วมาขนลุกเลยอาจารย์ค่ะ
3: ก็คือถ้าเกิดเอามาเมืองไทยเนี่ยถามเราไม่มีการ
2: เรียน
3: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเกิดปริมาณน้ำมหาศาลบนยอดเขาได้เนี่ยก็คือเรนบอมก็ต้องเป็นลักษณะฝนตกหนักๆเข้าใจนะฮ
2: ะ
3: แต่เราไม่มีลักษณะทะเลสาบเพราะงั้นถามว่าเกิดเมืองไทยอย่างนั้นนะมันก็คือความรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยคงไม่เกิด
2: แต่
3: อย่างไรก็ตามมันก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลโครมมาจากเขาเพราะว่ามันก็มีเขื่อนธรรมชาติเช่นพวกเห็นไหมฮ
2: ะ
3: ไม้เมื่อที่พัดมาเนี่ยมันถึงไปขัดกันกองกันมันก็กันไว
2: ้
3: ให้น้ำก็กักอยู่ไอ้นั่นเสร็จแล้วพอให้ไม้กำแพงไม้เมื่อเนี่ยเศษไม้เศษอะไรเนี่ยมันพังน้ำก็จะถลายทะลักลงมาโคลนลงมาก็กลายเป็นลักษณะของน้ำดินฉับพลันเราก็เคยเกิดนะฮะอย่างแม่สายเนี่ยจำได้ไห
2: ม
3: ที่โคลนท่วมเมืองเลยอ่ะ
2: มันก็มีพวกเศษไม้เศษอะไรด้วยที่มันพังไปหมด
3: ใช่มันจะเป็นลักษณะมีโอกาสเกิดแต่มันไม่ใช่เกิดในระดับความรุนแรงในระดับนั้นนะฮ
2: ะ
3: มันก็เป็นระดับที
2: ่แล้วถ้าอย่างนี้ค่ะอาจารย์อย่างนี้แอลมีโอกาสจะเกิดขึ้นในสภาพแบบเดียวกับของเนปาลได้ไหมอ่ะ
3: อะไรนะฮะ
2: เทือกเขาแอลเนี่ยค่ะเพราะว่ามันก็มีการน้ำแข็งมันก็ละลาย
3: เขาต่างๆ
2: มันจะเกิด
3: ค่ะในทั้งนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ปกติของเทือกเขาที่อยู่ไม่ใช่แอลอย่างเดียวแล้วเทือกเขาแอนดีสหรือเทือกเขาอื่น
2: ที่น้ำแข็งละลาย
3: เยอะๆเทือกเขาใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสเกิดทั้งนั้นแล้วก็กราเซียก็ละลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเกิดถามว่าจะมีโอกาสเกิดอีกไหมก็บอกว่ามีแล้วก็บอกว่าไอ้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้าที่สองสามปีก่อนก็เพิ่งเกิดที่ฮิมาลัย
2: ตรง
3: นั้นก็
2: แต่มันไม่รุนแรง
3: ขนาดนี้300กว่ากิโลตลอดลำน้ำ
2: แล้วอย่างนี้มันจะมีผลกับพวกน้ำในแม่น้ำโขงหรืออะไรยังไงด้วยไหมคะอาจารย์หรือมันคนละทิศทางกัน
3: เออไม่เป็นคนละ
2: ทาง
3: คนละทางกันแต่ถ้ามันน้ำโขงก็มันจากเทือกเขาฮิมาลัยเหมือนกัน
2: ค่ะ
3: แต่ในอนาคตเนี่ยแม่น้ำโขงเองเนี่ยปัญหาของกราเซียละลายเนี่ยก็คือว่าน้ำในอนาคตนะฮะอาจจะ30-40ปีข้างหน้าเนี่ย
2: หรือมันอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิม
3: น้ำมันจะหมด
2: น้ำมันจะหมด
3: คือน้ำแข็งละลายตอนนี้เนี่ยมันเกิดน้ำเยอะเกินไปแต่พอไอ้พวกนี้ไหลลงมาข้างล่างเรื่อยๆเนี่ยไอ้ข้างบนฐานน้ำแข็งก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อต้นน้ำในอนาคตถ้าเกิดโลกมันร้อนอย่างนี้
2: อาจารย์แปลว่านี่มันเกิดขึ้นมันเร็วกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ไหมคะหรือมันก็อยู่ในระดับที่อาจารย์เคยมีการคาดการเอาไว้ว่ามันผลกระทบจากเรื่องของโลกร้อนหรือว่า climate change เนี่ยค่ะ
3: เรื่องของกราเซียถล่มน้ำท่วมฉับพลันนี้มันเป็นหนึ่งในภัยพิบัติของโลกร้อนที่นักวิทยาศาสตร์ก็คาดการณ์กันมานานแล้วว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างด้วยอัตราค่อนข้างสูงเมื่อโลกร้อนมากขึ้นกราเซียละลายมากขึ้นและตอนนี้ปัจจุบันก็กราเซียก็ละลายมากขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วถ้าเกิดจะถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเมืองไทยเป็นอีกด้านนึงดีกว่าก็คือไอ้น้ำพวกนี้เนี่ยมันลงทะเลครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นใช่มันก็จะกลับมาว่าคำกลับมาเกี่ยวข้องกับคำถามว่าน้ำท่วมกรุงเทพอีก50 40-50 ปีกรุงเทพจะน้ำท่วมไหมคือระดับน้ำทะเลจะท่วมกรุงเทพไหมมันจะกลับมาเกี่ยวนี้เพราะว่าพอกาเซียละลายน้ำมหาศาลน้ำจืดในโลกนี่ส่วนใหญ่อยู่ในกาเซียนะฮะ
2: ค่ะ
3: 2/3ส่วนของน้ำจืดในโลกนี
2: ่
3: ฝังเก็บอยู่ในกาเซียยิ่งมันละลายเท่าไหร่มันก็ยิ่งลงทะเลมากขึ้นเท่านั้น
2: ก็ทำให้ระดับน้ำสูงมากขึ้นเพราะในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะจมก็มีโอกาสที่จะเร็วขึ้นกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้คือเรื่องมันก็ส่งผลกระทบกันไปหมดเลยคืออย่างบางคนก็บอกว่าเอ้ยนี่มันเป็นเพราะมันมีเขื่อนสร้างเอาไว้ให้มันเป็นเขื่อนแตกหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยนะคะอาจารย์ถ้าฟังที่อาจารย์บอกมา
3: ไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีก็คือไอ้ที่พังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเขื่อน
2: ธรรมชาติทั้งหมดเลย
3: แล้วก็เขื่อนเขาไม่ได้สร้างเขื่อนกันสูงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าแรงน้ำมันเยอะมันอาจจะเป็นเขื่อนเล็ก
2: ๆ
3: เอาไว้ส่งแรงไฟฟ้าปั่นน้ำมันไม่ใช่เป็นเขื่อนจากน้ำมันเป็นเขื่อนไอ้คำว่าเขื่อนนี่มันคือเขื่อนผลิตไฟฟ้าแบบเล็กๆตามลำน้ำพวกนั้นผมก็เคยเห็นตอนไปถ่ายวิธีมาอะไรแถมอะไรก็เป็นเขื่อนเล็กๆกว่าน้ำปล่อยให้น้ำไหลเหมือนเขื่อนเจ้าพระยา
2: แ
3: ต่ขายอย่างนั้นก็คือน้ำไหลผ่านได้มันไม่เกิดจากน้ำเหมือนถึงภูมิพล
2: ค่ะโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าสภาพพื้นที่มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยสิคะในแถบนั้นนะคะอาจารย์
3: ใช่ครับก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเพิ่งเกิดเพราะว่าลองคิดถึงชุมชนนะพวกนี้ตึกดังที่เห็นพังเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งสร้างกันมาเมื่อ5ปีก่อนนะฮ
2: ะ
3: ใครก็รู้ดีว่าถ้าเกิดมันมีพื้นที่แถวนี้มันโดนน้ำถล่มขนาดนี้เนี่ยใครจะไปสร้างบ้านอยู่ริมน้ำ
2: ใช่
3: แต่อยู่ริมน้ำชุมชนอยู่ริมน้ำก็แปลว่าม ันผลกระทบมันเกิดขึ้นจากโลกร้อนเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดมันก็เลยเกิดไอ้ชุมชนที่คิดว่าปลอดภัยมันก็เลยกลายเป็นไม่ปลอดภัยนั่นแหละคือปัญหาหลักของโลกร้อน
2: ค่ะหาทางจะหลบหนีก็ยากมากเหมือนกันที่บอกว่าน้ำก้อนนี้มันจะลงทางด้านของอินเดียต่อใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่ามันจะ
3: ไหลลงมาทางอินเดียครับก็จะเส้นนั้นก็เป็นเส้นที่เกิดประจำแต่คือทางหลบหนีจะทำยังไงอ
2: ่ะ
3: คือให้ผมย้ายบ้านไปอยู่บนยอดเขา
2: ก็ไม่ได้
3: แล้วผมก็ไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นอย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องผมย้ายไปอยู่บนยอดเขาผมจะเอาน้ำเนี่ยใครยกก็หยุดติดน้ำผมจะเอาน้ำผมจะโหต้องเดินลงไปจากเขามาเก็บน้ำ
2: มันก็ไม่
3: ได
2: ้
3: แล้วมันเป็นไปไม่ได้ในแง่นั้น
2: นี่ถ้าจะมีการฟื้นฟูนี้ใช้ระยะเวลายาวนานมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ดูจากสภาพแล้ว
3: คนนึงไม่รู้เท่าไหร่ตลอดน้ำมันไม่ได้เราไม่ได้พูดกันถึงเมืองเดียวที่เราเห็นในภาพนะเราพูดกันถึงพื้นที่ยาวเหยียดเป็นร้อยร้อยโลที่ตลอดลำน้ำเนี่ยที่เคยเกิดที่ฮิมาลัยเนี่ยเน
2: ี่
3: ยเส้นเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยเกิดคราวก่อนตั้ง300 กว่ากิโลตลอดลำน้ำเลยครับข้างล่างเนี่ยก็น้ำเอื่อล้นน้ำท่วมตลิ่งขณะที่ข้างบนก็ถล่มลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นตลอดลำน้ำนั้นมันก็จะมีผลกระทบตลอด
2: นี่คือบทเรียนครั้งสำคัญที่อาจารย์บอกเลยว่ามันจะต้องมีการเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
3: แน่นอนแล้วมีมากขึ้นด้วยเพราะโลกมันร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งมันก็ละลายมากขึ้นมัน1+1=2อยู่แล้วมันจะลดลงได้ยังไงในเมื่อโลกมันร้อนขึ้นทุกเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้าก็เป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วตามที่คาดการณ์ซึ่งน่าจะเป๊ะๆเพราะฉะนั้นเ
2: ร
3: นิโยก็มาอะไรก็มาเพราะฉะนั้นก็
2: นี่จะถามอาจารย์ว่าเราจะรับมือยังไงมันก็ยากอ่ะ
3: เลิกรับมือเลยแล้วรับกลับ
2: ใช่จริง
3: รับมือเหรอครับของเมืองไทยเอาเมืองไทยแล้วกันอย่าไปสิที่เมืองไทยถามว่าทางกันแล้วของเราพึ่งเสียงนี่จริงๆทางพวกกรมภัยพิบัติอะไรต่างๆเขาก็ค่อนข้างที่จะชี้พื้นที่มาแล้วว่ามีพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็คงจะต้อง
2: อบพยพเลยไหมคะอาจารย์อย่างนี้สำหรับบางจุดบางพื้นที่ของไทยเราอ่ะต้องย้ายเลยล่ะ
3: ย้ายเหมือนเราพูดกันถึงอำเภอเลยย้ายทั้งอำเภอ
2: น่าสิแต่มันก็ยาก
3: บ้านอยู่ไหน
2: การที่จะหาที่อยู่ให้เขาใช่
3: บ้านอยู่ไหน
2: ใช่บ้านที่จะอยู่ทางใต้ดิฉันอยู่ในพื้นที่ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปอยู่ในประเทศว่าปลอดภัย
3: ภาคใต้ก็ดินถล่มน
2: ะ
3: ภาคใต้จำไม่ได้เหรอถ้าเกิดที่ภาคใต้เคยได้ยินข่าวที่นครดินถล่มหายไปทั้งหมู่บ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดภาพมาอยู่มันไม่ได้สมัยไหนสมัยใดแล้วอยู่จะให้ย้ายโดยที่ไม่รู้มันจะถล่มหรือเปล่าย
2: ากยาก
3: มันจะเกิดย้ายมา5 ปีมันไม่ถล่มเลยย
2: ้
3: ายมา10 ปีมันไม่ถล่มแล้ว
2: ก็จะบอกว่านี่อาจารย์บอกให้ย้ายไงค
3: ่
2: ะ
3: ผมไม่ได้บอกให้ย้าย
2: โอเค
3: คือมันแล้วแต่อันนี้ต้องวัดใจกันเองแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือเราเสียภาษีเราก็ต้องเรียกร้องภาครัฐให้พยายามหาทางในการดูแลแล้วก็มีการซ้อมเป็นประจำม
2: ี
3: การสร้างความมั่นใจให้คนในพื้นที่ว่าไอ้หอมันยังดังอยู่นะเตือนภัยระบบเตือนภัยยังดังอยู่ในทำงานนะแล้วต้องมีการซ้อมมีการฉุกเฉินว่าไปยังไงอันนี้ก็พูดกันถึงพื้นที่เสี่ยงต่างๆซึ่งก็ต้องไปต้อง ราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆในเมืองไทยเราก็มีระบบต่างๆในการป้องกันเรื่องภัยอะไรอยู
2: ่
3: แต่เราก็คงจะต้องทุ่มเทกับเรื่องเหล่านั้นให้มากขึ้นเขาก็จะมีเครื่องมือวัดนะฮะว่าฝนตกขนาดนี้ดินมันจะถล่มไหมพวกอย่างนี้ก็มีฮะแต่ว่ามันก็ต้องพยายามเชื่อมต่อกันแล้วก็ซ้อมแล้วก็ทดลองว่ามันใช้งานได้ไหมหรืออะไรแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อวอร์เสร็จเนี่ยก็ต้องไปทางไหนหรืออะไร
2: ใช่ไม่ใช่
3: จะเห็นในคลิปเนี่ยจะเห็นในคลิปว่าหลายคนไปไม่ถึง
2: ไปไม่ถูกเลยใช่ค่ะอาจารย์จริง
3: ก็มันคือเขาพยายามวิ่งกันมาได้หยุดดูบ้างหร
2: ือ
3: ถ่ายคลิปบ้างขณะที่ก็ยังเห็นอยู่ว่าน้ำมันมาแล้วมันสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นอย่างชัดเจนว่าไอ้กองแรกเนี่ยมันเป็นแค่แนวหน้าจากนั้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ความสูงที่เราคิดว่าปลอดภัยแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่เรามั่นใจจุดอพยพเหมือนซึนามินะฮ
2: ะ
3: มันก็ต้องมีจุดที่มั่นใจว่าถ้าเกิดมาถึงระดับนี้นะโอเคปลอดภัยแต่ก่อนหน้านั้นคุณไม่ต้องทำอะไรวิ่งอย่างเดียวอะไรประมาณน
2: ี้อันนี้ยิ่งกว่าซึนามิอีกความสูงของมันนี้มันมากกว่า10เมตร
3: มันเร็วมากเพราะว่ามันเอียงอย่างที่ผมบอก
2: สภาพ
3: ที่ราชันสูงน้ำแล้วก็พื้นที่น้ำมันมาตามทางอย่างว่องไวเร็วมากเร็วมาก
2: ยิ่งถ้าเป็นพื้นที่แคบพื้นที่แคบๆมันก็ยิ่งยกตัวสูงมากขึ้นเลยนะคะอาจารย์อย่างที่เราเห็นค่ะ
3: ใช่ครับก็ยอมรับนะว่าโลกร้อนมันเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราก็ต้องหาทางรับมือเท่าที่เราทำได
2: ้
3: มันก็ไม่เหมือนกับโลกสมัยก่อนที่ภัยพิบัติมันไม่มีเยอะแยะขนาดนี้แทบทุกวันเลยก็ได้นะคร
2: ับ คือต่อไปเนี่ยถ้าบอกว่ายกของขึ้นที่สูงย้ายออกก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไปฟื้นฟูกันได้แต่อย่ารอกระทั่งมันเกิดเหตุที่มันไม่ทันการในการที่จะเคลื่อนย้าย
3: สำคัญสุดก็คือคนที่เป็นผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได
2: ้อ้าวคนป่วยที่เตียง
3: คนชราคนสูงอายุซึ่งถ้าเกิดเราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่เราสูงวัยหรืออะไรต่างๆแล้วก็พยายามต้องระวังเห็นล่วงหน้ากันนะว่าเราจะเอาอะไรไม่ต้องเฉพาะในหุบเขาแค่แม่น้ำน้ำก็อาจจะได้แม่น้ำกบแม่น้ำปิงก็เคยทำมาอย่างนั้นมาแล้วเชียงใหม่เอ้ยหาดใหญ่ก็เคยติดกันอยู่จะหลุดแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องลองซ้อมดูและที่สำคัญที่สุดก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะว่
2: าม
3: ีหลายบ้านไม่ยอมออกจากบ้านเข้าใจใช่ไหม
2: ยกเคสนี้เป็นเคสสตัดดี้เลยเป็นเคสตัวอย่างให้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเอาชีวิตรอดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกลับไปฟื้นฟูกัน
3: หลังจากนั้น
2: ซึ่งมันก็ยาก
3: ชีวิต
2: เอาชีวิตก่อน
3: หลังจากนั้นจะอีท่าไหนจะอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแต่ชีวิตสำคัญสุดนาทีนั้นชีวิตสำคัญสุดเพราะงั้นเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับมือของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเองในเรื่องของการว่าถ้าเกิดน้ำมันจะเอ่ยเรามีสัญญาณเตือนว่าน้ำจะเอ่ย3ชั่วโมงน้ำจะท่วมชุมชนชายน้ำแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องไปเอาพ่อแม่ออกมาจะเอาออกยังไงไม่ใช่คือไปโทรไปบอกให้พ่อแม่ออกมาพ่อแม่มันนั่งทะเลาะกันอยู
2: ่
3: เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องตรงหน้าครับไม่งั้นเราก็จะลูกหลานก็อยู่กรุงเทพพ่อแม่อยู่ภาคเหนือพ่อแม่ติดอยู่ติดต่อก็ไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์ล่มโทรไปให้กู้ภัยก็ไปช่วยแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นแล้ว
2: ใช่เข้าใจเลย
3: อันนี้ก็เตือนภัยว่าเตือนให้เห็นว่ามัน
2: ตอนนี้ธรรมชาติ
3: ยุคก่อน
2: มันแรงขึ้นมันเอาคืนเราหนักมากขึ้นกว่าเดิม
3: ใช่เราก็จะพึ่งอย่างเดียวกู้ภัยหรืออะไรในยามฉุกเฉินเขาก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยทุกคนได้ในเวลาสั้นๆหรอกครับ
2: ได้เลยค่ะขอต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ครั้งสำคัญที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนที่เราต้องย้อนกลับมาดูในส่วนของประเทศไทยเรา
3: คร
2: ับ
3: ขอแสดงความเสียใจกับชาวทุกคนได้รับผลกระทบแล้วนะคร
2: ับ ไม่รู้ว่าจะมีคนไทยที่ไปในป่าในช่วงนี้แล้วมีผลกระทบจากเหตุการณ์นี้หรือว่าคนไทยในนั้นด้วยหรือเปล่าต้องรอใช่รอกระทรวงการต่างประเทศอะไรใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือพอเห็นเหตุการณ์นี้นึกถึงอาจารย์ธรก่อนเลยว่าอาจารย์ธรจะเป็นคนที่วันนิ่งเตือนตลอดเวลานะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนและอาจารย์ก็เคยมีการพูดถึงโพสต์ถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพวกภูเขาน้ำแข็งที่มันละลายหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วพอเมื่อวานนี้นะพอเห็นเหตุการณ์นะโอ้โห แล้วอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าอะนะคะมานั่งไล่ดูนะคะพวกคลิปพวกอะไรต่างๆอย่างใน CNN เขาก็จะมีการอัปเดตนะคะเราให้เห็นถึงความรุนแรงหรือว่าพวกคลิปต่างๆที่ก็เพิ่มขึ้นนะในโซเชียลนะคะเราก็จะต้องบอกว่าโอ้ต้องมาแล้วก็มาคุยกับอาจารย์แล้วก็มาถามแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรยังไงนะแต่ที่สำคัญคือส่งกำลังใจให้แล้วต้องขอแสดงความเสียใจในส่วนของครอบครัวที่ต้องมีความสูญเสียนะคะสูญเสียชีวิตหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆกว่าที่จะฟื้นฟูกลับมาได้นะคะในบางพื้นที่นี่ว่ายากนะกับการที่จะฟื้นฟูนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดสภาพจิตใจอะสภาพจิตใจของคนที่ต้องสูญเสียหรือว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากในคลิปหนึ่งประชาฟังภาษาเขาไม่ออกนะแต่รู้เลยว่าเขาตกใจกันมากๆนะคะคือถ่ายคลิปไปวิ่งหนีไปนะคะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกคือเห็นบางคลิปนะเขาก็ถ่ายไปแล้วเขาก็หยุดมองว่ามันจะไปในทิศทางไหนหรือว่ายังไงอะนะคะแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็แบบคลิปมันก็จะตัดไปเลยนะคะมันเหมือนกับเขาหกล้มหรืออะไรนี่แหละนะคะก็ส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้มากๆนะคะถ้าว่าใครที่ดูจากใน YouTube เราก็ขึ้นรูปขึ้นคลิปอะไรอย่างเนี้ยอย่างรูปนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะว่าสภาพเนี่ยค่ะนะคะสภาพของพื้นที่มันเป็นโคลนปกคลุมไปหมดเลยอะนะคะสภาพพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงจนแบบนึกภาพเดิมไม่ออกเลยว่าตรงจุดนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นยังไงแต่จริงๆนะแถวนี้เนี่ยเนปาลเนี่ยก็เป็น1เส้นทาง1ประเทศที่เชื่อหลายคนไทยหลายคนตั้งเป้าหมายว่าจะต้องไปสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยพอเราเห็นจากสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์บอกแล้วมันก็คงจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อีกนะคะเนี่ยผลกระทบต่างๆมันเป็นเรียกว่าไม่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันทั้งหมดอะค่ะนะคะแล้วก็น้ำก้อนนี้ก็อย่างที่บอกนะทิศทางต่อไปก็คือในส่วนของทางด้านของอินเดียนะคะคือบอกว่าอย่างในส่วนของทางCNNเนี่ยที่เขามีการอัปเดตสถานการณ์บอกว่าจากของสื่อของรัฐบาลจีนก็มีการรายงานว่าไอ้โคลนเนี่ยที่มันปกคลุมพื้นที่อยู่มันสูงมากแล้วก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะทำให้เป็นอุปสรรคในการที่ทีมกู้ภัยนะคะทีมกู้ภัยชาวจีนนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เขาเข้าไปพยายามที่จะไปช่วยเหลือนะตรงบริเวณแนวชายแดนนะคะแล้วพวกถนนต่างๆหรือว่าเส้นทางต่างๆนี่คือถูกตัดขาดทั้งหมดเลยมันพังนะคะมันพังไปทั้งหมดนะคะแล้วก็เขามีการคาดการณ์ว่าจากการที่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่นะคะที่อยู่ใกล้ชายแดนในปานจีนเนี่ยนะคะนี่ก็จะทำให้มันมีผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิบอกว่าอุณหภูมิในช่วงกลางวันนี้อุณหภูมิสูงแล้วก็ในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะลดลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของฝนนะคะบอกว่าสหรัฐเองเนี่ยกำลังส่งความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของเงินนะคะในการที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะในส่วนของที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าอย่างทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ประกาศวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่ากำลังส่งที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยไปยังภูมิภาคนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้เงินช่วยเหลือนะคะให้เงินช่วยเหลือ $500,000 นะหลังจากที่มันเกิดเหตุนะคะเมื่อวานนี้เป็นการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของชาวต่างชาติที่มีการสูญหายเขาบอกว่ามีชาวอเมริกันอย่างน้อย47คนนะคะอันนี้อัปเดตจากทางด้านของ AP แล้วก็ทางด้านของ CNN นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะที่มีการสูญหายนะคะเพราะว่าอย่างของทางอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติที่หายตัวไปอย่างน้อย133คนนะคะเป็นชาวอินเดียที่เดินทางไปแสวงบุญนะคะแล้วก็ในส่วนของทางรัสเซียเขาบอกว่าทางสถานทูตรัสเซียในบาเนี่ยขาดการติดต่อกับพลเมืองรัสเซียอย่างน้อย4คนในพื้นที่ภัยพิบัตินะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเขาก็มีการปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยนะคะในเรื่องของการที่จะพยายามที่จะติดตามนะคะในส่วนของโปรตุเกสเองเขาก็บอกว่า ในขณะนี้เนี่ยเขาได้รับแจ้งในเรื่องของพลเมืองโปรตุเกสที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยหายไปแล้ว2นะคะในส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็บอกว่ามีชาวเกาหลีใต้อย่างน้อย 9คนนะคะที่หายไปในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอิตาลีระบุว่ามีชาวอิตาลีอย่างน้อย90คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังติดต่อไม่ได้ยังคงสูญหายนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนก็มีการแถลงโดยอ้างข้อมูลจากทางการเนปาลว่ามีชาวยูเครนอย่างน้อย53คนนะที่สูญหายนะคะแล้วก็มีการขาดการติดต่อนะคะในส่วนของพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวเบลเยียมเองนะคะเบลเยียมก็บอกว่ามีประชาชนชาวเบลเยียมอย่างน้อย3คนที่เดินทางอยู่ในเนปาลนะคะแล้วทางด้านของทางรัฐบาลเองเขาก็พยายามที่จะติดตามติดต่อก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะออสเตรเลียเองก็บอกว่ามีชาวออสเตรเลียอย่างน้อย34คนซึ่งหายตัวไปในเนปาลนะคะอันนี้เป็นอัปเดตจากใน CNN นะคะยังไม่มีในส่วนของรายงานในส่วนของคนไทยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็มาอัปเดตให้ทราบกันนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งโหทั่วโลกเห็นช็อกอะนะคะเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้องหันมาทบทวนบทบาทในส่วนของการเตือนภัยหรืออะไรต่างๆในส่วนของบ้านเราเองด้วยค่ะในช่วงนี้ 9:32 นาทีค่ะมีแจ้งนะคะมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุรับแจ้งนะคะในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าในซอยวัชรพลมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงของแถวหน้าตลาดถนอมมิตรเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เห็นคู่กรณีนะคะแต่ว่าจุดนี้มีคนเจ็บ2คนแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยอีกจุดหนึ่งเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่แล้วก็บาดเจ็บ2คนวงเล็บบอกว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นทางม้าลายแล้วทางม้าลายนี้บอกว่าเกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางประกอบ1ใช่จำได้แต่ว่านานมากละในเราเคยเซิร์ชหาดูจากในโซเชียลกันว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าจำได้เลยว่าน่าจะปีที่แล้วไหมที่มีนะคะในส่วนของคนที่แบบถูกชนตรงทางม้าลายแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะก็เป็นอีก1วันนะคะที่มีอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ัน1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้ได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: LifeMate เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไม้ของภูมิภาคค่ะโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเราค่ะในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการค่ะคือเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ am2026thailand.go.th ค่ะหรือว่าทาง Facebook am2026thailand นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็การจัดเตรียมความพร้อมของการประชุมในครั้งนี้ต้องบอกนี่เป็นงานใหญ่มากๆนะคะเป็นงานใหญ่มากๆจริงๆนะคะซึ่งเป็นความน่าภาคภูมิใจมากๆนะคะในกับการที่เราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่านี่คือเครื่องมือยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและก็ความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยนะคะสำหรับการที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณโจสวัสดีค่ะคุณโจคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปุญญนุช
0: คุณโจอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นราชดาคะ
1: ผมอยู่ช่วงวงสว่างมุ่งหน้าประชานุกูลไปต่างระดับรัชวิภาคุณปุญญนุช
0: รถยังเยอะไหมคุณโจ
1: โอ้ตรงนี้ยังเต็มอยู่นะแต่ถือว่าท้ายแถวไม่ยาวคุณปุญญนุชอยู่แค่กลางสะพานวงสว่างครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะบางวันนี่ถึงพระรามเจ็ดตรงเนี้ยคุณปุญญนุชก็ชะลอตัวช้ามาเรื่อยๆนะคุณปุญญนุชเหลี่ยมเนี่ยเพราะว่าต้องผ่านรัชวิภาไปก่อนนะถึงจะดีครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนฝั่งกับการที่มาจากประชานุกูลจะไปวงสว่างเขาเห็นถนนวงสว่างมีกทมสีเหลืองจอดอยู่คันเนี่ยคุณปุญญรุตเลยแยกวงสว่างมาหน่อยที่จะไปพระรามเจ็ดนะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นมีรถกทมสีเหลืองจอดอยู่คันนึงแล้วก็มีรถกู้ภัยอยู่หลังรถกทมสีเหลืองอยู่คันนึงครับผมแต่รถจากประธานรัฐคูณจะไปวงสว่างชะลอตัวแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ติดนะคุณปุญญรุต
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ผมมาถึงคณะที่พาแล้วมันเล่าหรือวงรัชโยแล้ว
0: ค่ะ
1: คล่องตัวไปกับคุณปุญญรุต
0: โอเคคุณโจขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้ากรณีเมื่อคืนนี้ค่ะที่มีเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งเป็นชุมชนแล้วปรากฏว่ามีคนซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยหลายคนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะที่ทางด้านของสำนักงานเขตเนี่ยเขามีการจัดเรื่องของพวกศูนย์พักพิงอะไรต่างๆเรื่องการให้ความช่วยเหลือเดี๋ยวเราไปที่สายของทางผู้อำนวยการเขตดุสิตค่ะผอ.วรัญญาลีลาบูรณพงษ์นะคะผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผอ.มีคนเดือดร้อนจำนวนมากเลยเหรอคะ
2: ก็จากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะก็ประมาณ 21.59 นนะคะก็คือเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนก็คือเนื่องจากบ้านปลูกติดกันนะคะเป็นชุมชนวัดประชาระบือธรรมแล้วก็มีบ้านที่ได้รับผลกระทบก็คือถูกเพลิงไหม้เนี่ยก็คือทั้งหมด9หลังนะคะก็คือเสียหายทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือ6หลังนะคะบางส่วนเนี่ย3หลังก็คือ

0: ทั้งหมด9หลังนะ
1: คะ
0: แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่ก็คือทั้งหมด20ครอบครัวนะคะ
1: ค่ะโอ้20ครอบครัว
0: 20ครอบครัวแล้วก็ทางสำนักงานเขตอุตสิทธ์นะคะก็ได้จัดศูนย์พักพิงให้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเรียบร้อยนะ
1: คะ
0: แต่มีผู้ที่ประสงค์ที่จะมาพักที่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็คือ1ครอบครัวนะคะก็ประมาณก็คือ3ท่าน
1: ค่ะ3
0: ท่านในศูนย์พักพิงก็ที่อยู่ในที่ประสงค์นะคะ1ครอบครัวนะ
1: คะ
0: แล้วส่วนที่เหลือก็คือจะไปพักที่บ้านญาตินะคะก็เราก็ดูแลก็ดูแลตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารอะไรเนี่ยก็คือทางสำนักงานเขตก็ดูแลนะ
1: คะ
0: แล้วก็เดี๋ยวประมาณตอนนี้ก็จะมีทางพม.สำนักพัฒนาสังคมเลยค่ะก็คือจะมาดูแลในเรื่องการช่วยเหลือแล้วก
1: ็
0: ปช.แล้วก็สำนักงานเขตตอนนี้เรากำลังลงพื้นที่อยู่ว่าตามระเบียบเนี่ยเขาจะได้รับค่าเยียวยาเงินช่วยเหลืออะไรได้บ้างอันนี้กำลังคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะ
1: ค่ะคืออย่างโดยส่วนใหญ่คือถ้าฟังเนี่ยคือบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหมดคือทั้งหมดคือ6หลังบางส่วน3หลัง
0: บางส่วนนี่3หลัง
1: 3หลังแต่ว่าบางความเดือดร้อนของคนในชุมชนที่รับความเดือดร้อนคือ20ครอบครัว
0: บางว่าเป็น
1: เป็นห้องแบ่งเช่าอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยคะผอ.คะ
0: ก็มีบางหลังก็เป็นห้องแบ่งเช่านะคะ
1: อืมแล้วเป็นคนที่แบบโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมเลยมั้ยคะหรือว่า
0: ดั้งเดิมค่ะก็คือพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของวัดนะคะให้ประชาชนเช่านะคะ
1: โอ้โหแล้วอย่างนี้นี่อันนั้นแล้วเรื่องของการช่วยเหลือยังไงต่อคะเพราะว่าเดือนละไม่คือไม่หมดไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ก็มีถุงยังชีพของกรุงเทพมหานครนะคะมอบให้แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยค่ะก็จะมีถุงพระราชทานมามอบอันนี้เราก็เตรียมรับถุงพระราชทานตรงนี้นะคะ
1: ค่ะเห็นมีบางคนนี่เป็นผู้สูงอายุ
0: ก็ผู้สูงอายุก็จะมีญาติรับไปอยู่ที่บ้านนะคะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยท่านอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะเมื่อคืนนี้ก็มีญาติมารับไปแล้วก็คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงก็จะมีเพียง1ครอบครัวเท่านั้นนะคะ
1: คืออย่างนี้เนี่ยในเรื่องของเหตุสาเหตุเนี่ยตอนนี้นี่พอจะทราบแล้วยังว่ามันเริ่มมาจากตรงไหนยังไงก่อนเนี่ยค่ะพ
0: อ ตอนนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐาน
1: ค่ะ
0: ต้องรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบก่อนนะคะ
1: ค่ะโอ้หลายคนเดือดร้อนได้รับผลกระทบเยอะนะคะเห็นจากคลิปจากรูปต่างๆแล้วปัญหาอุปสรรคเมื่อวานนี่บอกเป็นทางเข้าแคบด้วยใช่ไหมคะพ
0: อก็คือทางเข้าก็คือปกติชุมชนเนี่ยมันจะมีทางเข้าแคบอยู่แล้วแต่โชคดีที่กลางซอยเรามีประปาหัวแดงสามารถที่จะนำน้ำจากประปาหัวแดงกลางซอยเนี่ยไปอันนี้ก็คือจะดับได้ก็คือเร็วนะคะ
1: คือถ้าหากว่าช้ากว่านี้นี่รับรองว่าหนักกว่านี
0: ้ค่ะ
1: ไม่เคยเกิดเหตุมาแล้วไหมในโซนในพื้นที่นี้ในชุมชนนี้
0: ไม่เคยจะซึ่งเนี่ยพอมารับตำแหน่งที
1: ่นี่ยัง
0: ไม่เคยเกิดเหตุนะคะก
1: ็
0: คือจะเฝ้าระมัดระวังไอ้ตรงนี้อยู่นะคะ
1: ค่ะพอคะแล้วอย่างคนที่เขาได้ผลกระทบตอนนี้เขามีมาลงทะเบียนกันครบหมดแล้วหรือยังหรือว่า
0: อ๋อมาลงทะเบียนมาลงทะเบียนแล้วก็
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวในส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะตอนนี
1: ้
0: กำลังดูแลในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลไอ้ศูนย์พักพิงแล้วก็จะดูระเบียบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีเงินช่วยเหลือก็เงินเยียวยาอะไรจากหน่วยงานไหนบ้างอันนี้นะคะ
1: คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เช่าบ้านหรือห้องเช่าเขาก็ต้องได้ในส่วนของค่าการดูแลการชดเชยในส่วนนี
0: ้ค่ะก็จะขอดูรายละเอียดนิดนึงก่อนที่จะให้ข้อมูลตรงนี
1: ้ค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอส่งกำลังใจให้คนที่ผลกระทบด้วยเพราะมันเร็วมากเลยนะคะดู
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นบ้านไม้โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นชุมชน
1: ค่ะนอกจากชุมชนนี้แล้วมีชุมชนไหนอีกไหมคะในพื้นที่ของทางผอ.ที่เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดของพื้นที่ข้างในชั้นในนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพก็คือจะเป็นชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือปกติเราก็จะให้เฝ้าระวังในเรื่องสายไฟปลั๊กไฟในเรื่องการเช ชาร์จแบตมือถือซึ่งจริงๆเราคอยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งชุมชนให้ระมัดระวังอยู่แล้วตรงนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไฟไหม้ส่วนใหญ่เกิดเอ้ยที่ไฟไหม้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากพวกการใช้ไฟไฟฟ้าและวงจรอะไรเนี่ยเราก็เตือนในการประชุมชุมชนทุกครั้งอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าเขาเกิดไม่มีบ้านไม่มีญาตินี่เราจะช่วยเหลือเขายังไงอะคะคนที่เขาถูกเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยค่ะคือเขาสามารถอยู่ที่ศูนย์พักพิงได้นานแค่ไหนอะคะพ
0: อตอนนี้ถ้าต้องไปดูในระเบียบนะคะว่ากรณีผู้เช่าเนี่ยระเบียบเนี่ยเขาจะมีค่าเช่าบ้านแต่ต้องไปดูสิทธิ์ก่อนว่าสิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเมื่อคืนประมาณสักช่วง21 นาฬิกากว่านะที่ทางจสรรับแจ้งนะคะเมื่อกี้ก็ขึ้นดูไปเห็นเลยนะคะว่าหลังเนี่ยในช่วงเช้าล่าสุดแล้วจะเห็นสภาพของพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะมันก็เป็นซากปรักหักพังนะซากของบ้านนะที่ถูกไฟไหม้นะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แล้วพวกเราเองต้องระวังกันนะเพราะจริงๆแล้วไฟไหม้รายวันไฟไหม้ทุกวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลายรายเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัซเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณกรุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริศ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริศ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัซเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอําลอยจากจังหวัดภูเก็ตเยาวชนเพียง16ปีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยบนเวทีโลกคืออเมริกาก็อตทาเลนต์2026สร้างความประทับใจจากการร้องเพลงและเล่นกีตาร์จนได้โกลเด้นบัซเซอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีซึ่งนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทอเอกลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดทางแดนภาคใต้เช่นจังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีรวมไปถึงแถบคาบสมุทรมาลายูมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวกับกางเกงเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยคู่ไปกับการแสดงดนตรีร็อกระดับโลกแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนชาวไทยส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ในการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์และจะประกาศผลในวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาดวงทิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ผู้นำจากหลายชาติรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศต่างแสดงความห่วงใยมายังเนปาลหลังเผชิญภัยพิบัติครั้งรุนแรงแบบไม่คาดคิดโดยเออร์ซูล่าฟอนเดไลออนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่ายุโรปพร้อมระดมความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังรอข่าวของคนที่สูญหายขณะที่สหภาพยุโรปได้เปิดใช้งานคอเปอร์นิคัสระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยทำแผนที่พื้นที่ประสบภัยในเนปาลและสนับสนุนการรับมือสถานการณ์ภาคสนามติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคฉี่หนูเชื้อที่ติดต่อในช่วงฝนตกการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
11: โรคฉี่หนูเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนออกมากับปัสสาวะของสัตว์นำโรคเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขเมื่อเข้าฤดูฝนน้ำฝนจะชะล้างเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือแอ่งน้ำขังดินโคลนที่ชื้นแฉะเชื้อนี้สามารถใช้เข้าทางผิวหนังที่อ่อนนุ่มมีบาดแผลหรือผ่านทางเยื่อบุตาจมูกและปากจากการที่ประชาชนลงเล่นน้ำลุยน้ำย่ำโคลนหรือไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันหลังจากติดเชื้อ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขาต่อมาจะมีอาการตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะออกน้อยไอเป็นเลือดจนในที่สุดอาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษา หรือเข้ารับการรักษาล่าช้าสำหรับคำแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคฉี่หนูมีดังนี้1หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำที่ขังเป็นเวลานานเพราะอาจได้รับเชื้อฉี่หนูได้2หากจำเป็นต้องสวมรองเท้าบูทถุงมือยางเมื่อต้องสัมผัสน้ำที่ท่วมขังดินที่ชื้นแฉะหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำท่วม3หลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำขังให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที4หากมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวหรือปวดกล้ามเนื้อหลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำขัง 1-2 สัปดาห์ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและให้แจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันจงช่วยกันเลี้ยงโลกเพื่อให้ตุกโตและโลกไทยควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันตายที่มากมายกายกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: 12กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: ทางรฟม.นะคะฝากประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรถนนเพชรบุรีบริเวณพื้นที่ก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่3ถึงร้าน Fix and Win Internet and Games นะคะตรงนี้เป็นงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3ค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วง22นาฬิกาของเมื่อคืนนี้นะคะ26สิงหาคมยาวๆต่อเนื่องถึง9กันยายนค่ะตลอด24ชั่วโมงที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรมีผลทำให้ถนนเพชรบุรีตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์แล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถที่จะใช้ได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะในขณะที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะนะคะนี่ก็ฝากมาเพราะว่าก็จะมีผลในเรื่องของคนที่ใช้เส้นทางที่จะไม่ได้รับความสะดวกนะคะในเรื่องของการเดินทางก็ทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝากขออภัยคนที่ใช้เส้นทางมาด้วยนะคะในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของข้อมูลการจราจรข้อมูลอุบัติเหตุล่าสุดค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะทางหลวงหมายเลข115นะคะหรือว่าถนนคลองคาเชนซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถทั้งหมด3คันชนกันเก๋ง2กระบะ1ชนกันในช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะมีแจ้งของคุณเขียวคุณเขียวเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุที่พัฒนาการในฝั่งขาออกค่ะตรงหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้ากระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางซ้ายซึ่งจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนบอกว่าการคือไม่รู้สึกตัวเลยนะคะตอนนี้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะแล้วก็รถก็จะชะลอตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงระหว่างเขื่อนลำตะคอมุ่งหน้าสีคิ้วเขาบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับนิดาวิทยาเขตสีคิ้วค่ะเป็นรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลเสียหลักปีนเกาะกลางแล้วขวางในช่องทางทางด้านขวาซึ่งจุดนี้ไม่มีคนเจ็บแต่มีผลในเรื่องของการจราจรถนนประชาราษฎร์สาย1ในฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงใกล้กับแยกบางโพจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงทางม้าลายย้ำบอกว่าอยู่ตรงช่วงใกล้ๆกับทางม้าลายตรงทางม้าลายเลยค่ะจักรยานยนต์ชนคนซึ่งกำลังเดินข้ามทางม้าลายนะคะแล้วก็บาดเจ็บผู้หญิง1คนนี่เป็นเคสที่2แล้วนะที่เป็นอุบัติเหตุที่ชนตรงทางม้าลายเนี่ยแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่นี่ในส่วนของบ้านเรามีเป็นระยะเลยนะคะจุดนี้ก็ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณสนธยาค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับ
1: ค่ะคุณสนธยาคือก่อนหน้านี้คุณสนธยาแจ้งมาทาง SOS ขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีผู้ชายเป็นลม
2: รถอันดูร้านมาแล้ว
1: อ่ะอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคุณสนธยา
2: ของโรงพยาบาลบางประกอบอินเตอร์เนชั่นแนล9
1: ค่ะ
2: มาเขากำลังปั๊มอยู่เหมือนกันฮะท่าทางมันจะรูปร่างเขาอ้วนใหญ่ฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้ก็หน่วยรถอารีรันของโรงพยาบาลบางประกอบ9เขามาหน่วยเคลื่อนที่มาแล้วครับชุดนะฮะเดี๋ยวรอเขาทำการดูแลรักษาก่อนดีไหมครับ
1: โอ้ได้ก็คือถ้ากับว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังให้ความช่วยเหลือเขาอยู่ใช่ไหมคะคุณสนธยา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขามาคนเดียวไหมเขามีญาติมาด้วย
2: ไม่มีเลยก็เลยต
1: ้
2: องอาศัยสสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์กันนะถ้ามาแล้วก็ข้อมันมีอะไรก็คงจะรอให้แพทย์จัดการดูแลรักษา
1: คุณสนธยาแล้วเขามาคนเดียวเหรอคะเขามีญาติมาด้วยไหม
2: เขาไม่มีฮะ
1: มาคนเดียวเลยแล้วเขามาไหว้เจ้าเหรอคะ
2: ครับใช่ครับไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมฮะอยู่หน้าศาลเลยอยู่ตรงศาลเลยเขาไหว้แล้วก็ล้มลงไปเลย
1: โอ้ค่ะ
2: อ้วนร่างอ้วน
1: อายุเท่าไหร่ได้คะประมาณ
2: 40 กว่า
1: ใช่ไหมแต่เขารูปร่างใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใหญ่ฮะเตี้ยประมาณ165เซน
1: โอ้คือคุณสนธยาอยู่ใกล้ๆล่ะก็เลยแจ้งมาทาง SOS ช่วยเหลือ
2: ใช่
1: อืมแล้วตอนนี้โอเคขึ้นบ้างไหมคะคุณสนธยาถ้าดูแล้วเขายังพยายามจะช่วยทำ CPR อยู
2: ่เขาหน้าตาของคนไข้ก็รู้สึกจะดีขึ้นทีแรกหน้าดำหมดแล้วนี่มันค่อยๆจับลงแล้วไม่รู้จะไหว
1: ต่อต้องช่วยเขาได
2: ้แพทย์ของโรงพยาบาลเขาเอาเครื่องมือมาช่วยละช่วยกระตุ้นอยู่
1: ค่ะโอ้สำคัญที่สุดค่ะต้องขอบคุณทางคุณสนธยานะที่แจ้งมาแล้วก็ช่วยเหลือเขาเพราะคุณสนธยาแจ้งมาแล้วมีการประสานทางเจ้าหน้าที่ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ครับขอบคุณครับ
1: นะแล้วนี่คือดาวน์โหลด SOS เอาไว้นานหรือยังนะคะคุณสนธยา
2: หลายปีแล้ว
1: หลายปีแล้ว
2: ไม่ได้ใช้พอดีอัปโหลดของจอสร้อยที่บอกว่าให้อัปโหลดใหม
1: ่ค่ะ
2: ก็เลยพักอ่านเข้าไปพอดีได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วก็เลยกดใช้ไม่เป็นผมอายุเยอะแล้วผม80ไปแล้ว
1: โอ้ยยังแรงอยู่เลยอันนี้คือมาถึงว่าพออัปโหลดดาวน์โหลดใหม่ใช่ไหมคะแล้วพอมันเป็นตัวใหม่เลย
2: ที่จอสร้อยให้ผมอัปโหลดใหม่ตอนนั้นรู้สึกจะเดือนที่แล้วหรือ
1: ไม่ค่ะ
2: ผมก็เลยอัปโหลดให้ลูกผู้ชายเขาใช่แล้วก็เขาบอกว่าเข้าเรียบร้อยแล้วก
1: ็
2: พอดีมีอุบัติเหตุรายนี้ก็เลยโทรกดไปดูว่ามัน
1: ง่ายกว่าเดิมคุณสนธยาง่ายกว่าเดิมไหมคะ
2: มันกดเข้าไปแล้วเขาให้จำเลข28ไว้อะไรเงี้ยผมงงแล้วก็มีเบอร์โทรไว้ข้างบนผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะแค่กดปุ่ม SOS พอแล้วค่ะคุณสนธยาแค่นั้นเนี่ยก็เป็นการติดต่อทางจสร้อย
2: เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นเขาบอกให้จำเลข28นี้ไว้อะไรผม
1: นี่เป็นจุดพิกัด
2: หน้าจอ
1: ค่ะค่ะ
2: ผมก็ใช้ไม่เป็น
1: ตอนนี้ใช้เป็นแล้วค่ะต้องบอกว่าใช่ไหมตอนนี้คือใช้เป็นแล้วพอเราเข้าไปถึงปุ๊บมันก็จะเห็นได้ง่ายเลยกดปุ่มเห็นจะเห็นปุ่ม SOS ชัดเจนมากเลยค่ะ
2: ผมก็ขับรถอยู่ด้วยไงผมว่าวันหลังจะใช้บริการเพราะว่าผมใช้รถแล้วก็ใช้ประกันใน
1: วิริยะโอ้คนรักรถด้วยใช่ไหมคะ
2: ผมใช้มา8ปีไม่มีอุบัติเหตุเลย
1: ฮะโอ้โหได้เงินคืนทุกปีใช่ไหมคุณสนธยา
2: บริษัทเขาเอาเปรียบเราอะพูดยากเยอะเกิน
1: อ้าวยังไง
2: ที่หนึ่งเขาลดวงค้ำประกันลงเยอะเลย
1: แปลว่ารถเราอายุมากขึ้นด้วยไหมคะ
2: ร้าน8นะรถผมรถ CLB ใช่ไหมจากร้าน8รถเหลือ400,000กว่า
1: ก็อายุตามอายุของรถด้วยค่ะคุณสนธยาร
2: ถมัน 7-8 ปีนะแล้วเราไม่มีอุบัติเหตุเลยแต่ว่าเขาบอกว่ามัน7ปีไม่รับประกันแต่เขาก็ยังรับประกันผมปีที่8อยู
1: ่เดี๋ยวไปประกันชั้น3ได้จากประกันชั้น1ไปเป็นประกัน
2: ชั้น1อยู่ผมยังประกันชั้น1อยู
1: ่แ
2: ต่ว่าเดือนละ16,000กว่าไ
1: อ
2: ้ปีละ16,000กว่า
1: ค่ะโอ้แต่
2: เราไม่กลัวเรื่องเสียเงินใช่ไหมแต่ว่าเราก็รักษาแล้วแบบ8ปีไม่เคยชนไม่มีอะไร
1: อันนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่ถือว่าเป็น1สำคัญในการช่วย
2: 80แล้วผมก็ขับไปต่างจังหวัด
1: นี่คือไปคนเดียวเลยเหรอคะ
2: ไปกับภรรยาคร
1: ับ อ๋อไปสองคน
2: ไป2คนไปเที่ยวจากอากาศ
1: โอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งจริงเก่งค่ะเก่งอันนี้เป็น
2: ทีนี้ผมว่า
1: ที่ดี
2: เลยไอ้ตรงเนี้ยระหว่างอันเนี้ย
1: ค่ะ
2: เวลาวันหลังเราใช้เราเดินทางอยู่ต่างคันเราก็กดตัวนี้เหมือนเดิม
1: ใช่เลยค่ะถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมากดปุ่ม SOS เลยนะคะว่าเป็นการติดต่อมาทางจสร้อยนะคะเอาไว้ช่วยคนอื่นเอาไว้ช่วยคนอื่นอย่างนี้คุณสัญญาทำวันนี้ค่ะนะคะนะค่ะโอเค
2: ก็เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆ
1: ได้เลยค่ะนะคะเดินทางปลอดภัยในทุกๆทริปเลยค่ะคุณสนธยา
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะ
2: งั้นก็มอบหน้าที่ให้ทางแพทย์อาสาเขา
1: ตอนนี้เขายังปั๊มอยู่ไหมหรือว่านำขึ้นรถละคะ
2: ยังปั๊มอยู่
1: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอันนี้เนียนเข้าใจเพราะว่าจริงๆในส่วนของคนที่อาจจะยังไม่ได้เคยใช้นะในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน JS Application เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะถ้าตะกี้ถ้าเราฟังที่ทางคุณสนธยาเล่าให้ฟังนะคะและยิ่งไอ้ตัวใหม่อ่ะที่เรามีการอัปเดตนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชัน JS Roy เนี่ยนะคะมันง่ายขึ้นนะคะพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะเข้าไปในตัวของแอปพลิเคชัน JS Roy Application ปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วเราก็คือเปิดนะคะเข้าไปเนี่ยนะเห็นเลยไอ้ตัวปุ่ม SOS แจ้งเหตุเนี่ยชัดที่สุดเลยนะคะจะเป็นรูป SOS สีแดงๆเนี่ยนะคะเป็นสัญญาณเป็นปุ่มกดเข้าไปตัวนี้เดี๋ยวถ้าดิฉันกดปุ๊บข้างนอกนี่รับสายห้ามบ่นนะเป็นการเผื่อเกือบเผลอจะกดแล้วทดสอบได้แต่ว่าใครที่แบบดาวน์โหลดไปแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยากไหมมันง่ายไหมหรืออะไรแล้วอยากจะลองกดได้เลยค่ะแล้วของน้องๆที่รับสายว่าทดลองใช้นะคะจะได้ทำความคุ้นเคยเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยจะได้ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือคนอื่นๆหรือว่าเวลาที่เราเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินขึ้นมาก็เอาไว้ติดต่อเพื่อจะช่วยเหลือในส่วนของตัวของเราเองได้ด้วยนะคะอันดับแรกดาวน์โหลดก่อนเลยนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน JS Roy ค่ะส่วนในช่วงนี้ไปที่คุณน้อยมิเตอร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
1: คุณน้อยมิเตอร์อยู่ที่วงแหวนตะวันออกนะคะบอกว่ามีรถจอดเสียด้วยใช่ไหมคะช่วงไหนคะ
3: ช่วงก่อนถึงด่านธัญบุรีประมาณสักกิโลครึ่งนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะผมจะไปนครนายกก็วิ่งมาเลนที่3รถที่จอดเสียนี่เป็นรถของคือแม่ชีช่วยกันโบกอะ
1: แม่ชี
3: ชีพรามอะนะที่ไม่ได้คนบนที่ตา
1: ค่ะ
3: เขาช่วยกันโบกแบบขอความช่วยเหลือประมาณนั้นน่ะผมก็จอดไม่ได้เราอยู่เลน3
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เลยบอกเดี๋ยวโทรแจ้งให
1: ้ไม่ทราบว่าเดี๋ยวประสานให้
3: ทีนี้ผมไม่มั่นใจว่าคนขับน่ะไม่ได้ลงมา
1: ค่ะ
3: มีแต่แม่ชีลงมา3คน
1: ก่อนถึงใช่ไหมคะก่อนถึงด่านธัญบุรี
3: ตอนถึงด่านเสียตังค์30บาทอ่ะ
1: ค่ะ
3: ธัญบุรีครับจอดอยู่เลนซ้ายเลย
1: อันตรายไหมคะตรงจุดที่เขาจอด
3: ก็เขาทิศเลนซ้ายอยู่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มันก็ถือว่าอันตรายเพราะรถจอดรถมอเตอร์เวย์นี่เขาใช้ความเร็วนะครับ
1: อืมค่ะ
3: ก็ผมก็จอดไม่ได้ผมก็เลยโทรแจ้งให้ก็แล้ว
1: อันนี้ก็ถือว่าได้ช่วยเขาแล้วเหมือนกันค่ะคุณมอนิเตอร์
3: นี่ผมก็มาการจราจรไม่มีปัญหานะคุณบรรณุษย
1: ์ค่ะ
3: โล่งๆสบายใช้ความเร็วได้ผมลงมามุ่งหน้ามาทางนครนายกใช้รังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปนครนายกนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ครับยังไงฝาก
1: ได้ตอนนี้ประสานให้เรียบร้อยประสานให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แจ้งมานะคะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นเดี๋ยวเพื่อนร่วมทางก็ช่วยระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่ารถเนี้ยจะจอดแล้วคือประเด็นคือมีคนออกมายืนอยู่นอกรถด้วยอะค่ะแล้วเป็นเส้นวงแหวนตะวันออกดูฟ้าครึ้มๆมากเลยในเปิดดูกล้องของทางมอเตอร์เวย์นะในช่วงเวลานี้ไปที่คุณอำนาจคุณอำนาจค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: คุณอำนาจแจ้งอุบัติเหตุอะไรนะคะ
4: หายแล้วใช่ไหม
1: เสียงยังไม่ดีค่ะ
4: อุบัติเหตุลงสะพานตากสินนะครับเส้นขวานะรถเก๋งส่วนบุคคล2คันชนท้ายกันอยู่ครับ
1: ค่ะ
4: ครับก็ยังยืนคุยกันอยู่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีผมผ่านมาประมาณ 3-4 นาที
1: อันนี้เป็นฝั่งลงสาทรเหนือใช่ไหมคะคุณ
4: อ
1: า
4: จารย์ลงสาทรเหนือใช่ครับแยกสุรศักดิ์ครับ
1: ค่ะ
4: รถมันจะวิ่งได้แค่กลางกับซ้ายนะครับเลี้ยวขวาเขายืนคุยกันอยู
1: ่ค่ะ
4: ไม่รู้ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเคลียร์หรือยัง
1: เดี๋ยวติดตามต่อแต่ว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางให้ระวังหน่อยแล้วกันแต่ดูรถมันยังดูชะลอ
4: ใช่มันเป็นทางลงโค้งลงมาพอดีเลยนะครับตรงทางเบี่ยงโค้งนิดนึงนะครับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเลนขวาก็จะมาเร็วหน่อยเพราะนั้นจะกลัวจะเกิดอันตรายชนกันน่าจะเป็นคุณลุงครับรถแกน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะแกก็ไปชนท้ายเขาเป
1: ็
4: นค
1: ุ
4: ณล
1: ุ
4: ง
1: แต่เขาปลอดภัยใช่ไหมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเห็นโทรลงมายืนคุยโทรศัพท์น่าจะเรียกประกันหรืออะไรกันอยู่คร
1: ับโอเคงั้นเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยคุณอำนาจ
4: ได้เมื่อกี้ผมฝากถามแล้วจะพึ่งกระทับขาออกกระทับตรงส่วนเรียบอะครับไม่รู้ว่าชะลอตัวอะไรฝากตามนิดนึงอะครับทำไมยาวขนาดนี้เป็นกิโล
1: ฝั่งขาออก
4: ใช่ขาออกครับตั้งแต่ยกระดับฟังว่าแล้วครับตรงนั้นนะครับชะลอตัวยาว
1: อุบัติเหตุไหมคะเนี่ยปกติแล้วฝั่งขาออกไม่ติดนะแต่ตอนนี้ยังติดไปเลย
4: แต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะกลับใช้กลับทางนั้นไงก็เลยว่าไม่มีรายงานอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มียังไม่มีรายงานอะไรเข้ามาแต่มันดูผิดปกติมากๆแล้วมันมีผล
4: กับที่ทางนายบอกว่ามีคนแจ้งเข้ามาว่ารถติดทำไมรถติดสะสมเยอะก็เลยให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คยังไม่มีฟีดแบ็กจากเจ้าหน้าที่กลับมาย
1: ังเลยค่ะ
4: ค่ะ
1: โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวฝากแล้วกันใครผ่านยังไงมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอำนาจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไม่มีคุณบอยคุณบอยนี่ก็ใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกแล้วก็ติดอยู่เหมือนกันนะคะคือรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเลยค่ะช่วงเนี้ยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสวนเรียบผิดปกตินะคะตรงนี้ผิดปกติฝากด้วยฝากข้างนอกช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมให้หน่อยหรือว่าใครที่มีเพิ่มเติมอ่ะนะคะผ่านมาแล้วเนี่ยมาอัปเดตแล้วมันก็มีผลกับเส้นถนนกัลปพฤกษ์ที่จะเลี้ยววนออกทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกด้วยนะคะตอนนี้เส้นกัลปพฤกษ์ท้ายแถวยาวนะคะพอข้ามตรงช่วงของคลองบางประทุนมาเนี่ยจะมาเจอท้ายแถวละนะคะเนี่ยยาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนราชพฤกษ์ตรงจุดที่มันน่าจะเป็นตรงจุดที่เป็นสาเหตุอะนะคะคือเนี่ยตรงนี้ตรงช่วงที่พอเราวนเข้ามานะคะจากเส้นกัลปพฤกษ์เนี่ยนะคะมันน่าจะอยู่บนช่วงต่างระดับอยู่ไหมเนี่ยตรงนี้ที่ดูติดนะคะใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วท้ายแถวยาวสำหรับราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกไปที่เหนือ224เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยร่มใส่บอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: มีใครเป็นอะไรไหมคะ
5: ในจุดเกิดเหตุนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้มีพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายในจุดเกิดเหตุบริเวณชั้นที่1
1: ค่ะ
5: ครับผมอายุประมาณสัก30ปลายๆถึง40ปลายๆแล้วๆที่คร่าวๆนะครับ
1: อืมคือเป็นอาคารพาณิชย์เหรอคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
5: ใช่ครับเป็นอาคารพาณิชย์สูงประมาณ4ชั้นครับ
1: ค่ะแล้วคือจุดที่ว่ามีผู้เสียชีวิตคืออยู่ชั้นล่าง
5: ใช่ครับอยู่ชั้นล่างครับ
1: โอ้โหเนื้อ224ตรงนี้คือมันเป็นลักษณะเนี่ยคือพื้นที่เขาเป็นแบบไหนชั้นบนชั้นล่างคือชั้นล่างที่ขายของนะคะชั้นบนเป็นที่พักอาศัยหรือมันเป็นยังไงอะคะ
5: ในจุดเกิดเหตุนะครับชั้นล่างเนี่ยเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งหมดแล้วบริเวณชั้น2ในส่วนด้านหน้าได้รับความเสียหายส่วนชั้นชั้น3ชั้น4
1: ค่ะ
5: เป็นบ้านพักคร
1: ับ เป็นบ้านพัก
5: ครับใช่ครับเป็น
1: ค่ะแล้วแต่ชั้นล่างเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเรียนเห็นจากในคลิปอะคือมันเป็นร้านอาหารเหรอคะหรือเป็นอะไร
5: จากด้านล่างนะครับในด้านล่างเนี่ยตอนนี้ทางที่ผมไปถึงเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมองออกได้
1: มองไปได้
5: ใช่ครับแต่มันว่ามันเสียหายทั้งหมดเลย
1: แต่มันตอนนี้คือมันดับสนิทหมดแล้วใช่ไหม
5: เสร็จหมดแล้วครับเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบในเรื่องของผ
1: ู้
5: ที่เสียชีวิตครับ
1: คือถ้าฟังก็เหมือนกับเขาพยายามจะหาทางออกอย่างนั้นไหมคะ
5: ใช่ครับอีกประมาณสัก5-10เมตรนะครับเขาจะถึงทางออกแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นชั้นที่ล้มทับตัวเขาอยู
1: ่ตัวอะไรนะคะอะไรล้มทับนะคะชั้น
5: เหมือนเป็นชั้นวางของครับเหมือนเป็นชั้นหนังสืออะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะ แล้วไอ้ความเสียหายเนี่ยนะคะมันมีผลกับห้องข้างเคียงด้วยไหมคะ
5: ไม่มีครับ
1: เฉพาะ
5: เสียหายที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีความเสียหายจากเพื่อนบ้านข้างเคียงครับ
1: เขาพักคนเดียวไหมคะหรือมีคนอื่นอยู่ด้วยในช่วงเวลานั้นมีโอกาสได้เจอคนอื่นๆด้วยไหมคะ
5: มีแฟนเขาอยู่ครับแต่ว่าแฟนเขาออกมาทัน
1: มีเขาที่พยายามที่จะออกแต่น่าจะเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุตู้อะไรมาทับไว้ก่อน
5: ใช่ครับ
1: ก็พูดถึงจริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็ว
5: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างหนึ่งที่สังเกตคือกลุ่มควันมันหนาทึบมากไอ้การที่มันกลุ่มควันมันหนาทึบมากขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากอะไรยังไงคะด้านในมันน่าจะมีอะไรอยู่ไหม
5: จากจุดเกิดเหตุนะครับที่พบได้มากที่สุดคือเป็นในเรื่องของ
1: หนังสือ
5: ใช่ครับหนังสือที่เขาเก็บสะสมไว้ค่อนข้างเยอะครับจากการเดินตรวจสอบแล้วค้นหาในช่วงแรกนะครับที่ได้รับแจ้งว่ามีคนติดอยู่ด้านในด้านในตัวอาคารตั้งแต่ชั้นหนึ่งตรงบันไดนะครับจนถึงชั้น4ผ่านฟ้าเลยมีแต่กองหนังสือกองอยู่ตรงบริเวณบันไดเป็นจำนวนมาก
1: กองหนังสือเลยเหรอคะ
5: ใช่ครับเป็นกองหนังสือแล้วก็กองเสื้อผ้าที
1: ่
5: เขาเก็บสะสมไว้ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้หายากนะคนที่อ่านหนังสือหรือว่าเก็บสะสมหนังสือค่ะแต่นี่คือเต็มไปด้วยหนังสือ
5: ใช่ครับหนังสือแล้วกองเสื้อผ้าครับ
1: ไม่ได้เป็นร้านพวกขายหนังสือหรือว่าอะไรใช่ไหม
5: ไม่ครับไม่ได้เป็นร้านขายหนังสือครับใช่
1: เพราะฉะนั้น
5: บ
1: ันไดเต็มไปหมดเลย
5: กองหนังสือแล้วก็เสื้อผ้า
1: เสื้อผ้าด้วยเหรอคะ
5: ใช่ครับเสื้อผ้าด้วย
1: โอ้
5: การที่เดินลำบากมากมากครับ
1: โอ้นี่คืออุปสรรคอย่างนึงเลยเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาค่ะแล้วมีคนเห็นไหมว่ามันเริ่มต้นเพลิงมาจากชั้นไหนก่อนคะ
5: จากการสอบถามทางญาตินะครับเขาเห็นบริเวณชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งใกล้ๆกับทางประตูทางออกด้านหน้าครับ
1: อันนั้นเป็นจุดที่เขามีการตั้งของไว้หรืออะไรยังไงไหมเกี่ยวไหม
5: จากการตรวจสอบนะครับในจุดเกิดเหตุที่ดูนะครับก็มีสิ่งของจำนวนมากเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสิ่งของจำนวนมากสิ่งของจำนวนมากนี่คือเป็นอะไรคะ
5: เป็นพวกมีทั้งหนังสือม
1: ี
5: ทั้งพวกเสื้อผ้า
1: ทุกอย่างคือเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด
5: ใช่ครับ
1: เอ๊ะแถวนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะคะเนี่ยตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
5: จุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงใกล้ๆกับกม.8รามินทราครับ
1: ค่ะ
5: บริเวณแยกกม.8เลยครับ
1: ค่ะคือด้านหน้านี่เป็นถนนในซอยหรือเป็นถนนเส้นหลักของรามินทราเลยอะคะ
5: เป็นถนนเส้นหลักปุ๊บเลี้ยวเข้าไปในซอยรามอินทรา614ปุ๊บเจอเลยครับบ้านซ้ายมือ
1: บ้านอยู่ซ้ายมือก็เป็นอาคารพาณิชย์แล้วข้างๆนี่เป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นหอพักเหรอคะเป็นอาคารพาณิชย์เหมือนกัน
5: 4ชั้นครับข้างๆจะเป็นเหมือนจะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง
1: แต่มันไม่ได้ลุกลามใช่ไหมคือเฉพาะแค่ห้องต้นเพลิงอย่างเดียวเท่านั้น
5: ใช่
1: แต่ถ้าฟังก็คือมันก็เสียหายทั้งหมดทุกชั้นเลยเนื่องจากว่ามีเชื้อเพลิงอยู่ด้านใน
5: ช
1: ั
5: ้นสองด้านหน้าครับ
1: ค่ะ
5: คร
1: ับ ประตูทางออกเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็คือมันเปิดได้ปกติไหมเป็นประตูบานเลื่อนหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
5: เป็นประตูโล่งๆเลยครับ
1: ค่ะ
5: โล่งๆคือออกได้ตามปกติเลยครับ
1: ก็คือไม่ได้ปิดประตูไว้เปิดประตู
5: ไม่ได้ปิดประตูไว้คร
1: ับ โอ้ให้มันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
5: เหมือนกับว่ากลุ่มควันเยอะและกำลังควันแล้วก็หมดสติหน้าตรงนั้นนะครับ
1: โอ้ค่ะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เนาะที่ทำให้ต้องมีผู้เสียชีวิตจากเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้แต่ไม่น่าจะมีผลในเรื่องของพวกตัวโครงสร้างหรือว่าอะไร
5: ครับผม
1: ค่ะค่ะเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วว่าเหนือ224เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ล้มใส่ถามนิดนึงมีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนไหมสำหรับเนี่ยในช่วงนี้มันไฟไหม้รายวันจริงๆอะค่ะ
5: ครับอยากจะฝากในเรื่องของประชาชนนะครับตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า
1: ค่ะ
5: นะที่จะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็วัสดุเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในบ้านนะครับ
1: ค่ะ
5: วางรบกวนวางให้เป็นแบบ เก็บให้เป็นระเบียบครับเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุปุ๊บแล้วจะออกไม่ได้มันจะขวางทางเราอีก
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ที่เจอค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: นะอย่างนึงก็คืออ่ะอย่างนี้ชัดเจนหนังสือที่มันเป็นตัวเชื้อเพลิงหรืออะไรต่างๆด้วยแปลว่าข้าวของอะไรต่างๆข้างในก็น่าจะไหม้หมด
5: ครับ
1: ใช่ไหมคะชั้นล่าง
5: ใช่ครับชั้นล่างไหม้หมดเลย
1: โอ้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับครอบครัวเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีความสูญเสียมีผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยนะคะจากกรณีของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งอยู่ในซอยรามินทรา 46/1 นะคะคือลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะถ้าเราดูจากในคลิปนะคะดูทาง YouTube Live เนี่ยจะเห็นเลยว่ากลุ่มควันหนาทึบมากนะคะกลุ่มควันเนี่ยคือหนาทึบมากๆนะคะแล้วก็การเกิดเหตุในครั้งนี้นะคะก็คือมีผู้เสียชีวิตด้วย1คนค่ะนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วย1คนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

2กันยายนนี้จส.ร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส.ร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับผู้ซึ่งกำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ซึ่งมีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องนะคะหรือว่าต่อยอดกิจการค่ะโดยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดนะคะรายละ 50,000 บาทค่ะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมสะดวกรวดเร็วค่ะโดยต้องเป็นผู้ซึ่งมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center 1115ค่ะหรือว่าที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ ghb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนะคะก็ข่าวดีนะสำหรับคนที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะคะติดต่อได้เลยกับทางด้านของธนาคารออมสินสำหรับสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพมองไปข้างนอกนอกห้องจัดรายการมาเต็มๆแล้วค่ะเมฆนะคะเมฆ ก้อนใหญ่มากๆนะคะเมฆ ก้อนนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนนี่รับรองว่าถ้าเป็นฝนตกเน้นหนักแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวใครที่อยู่

0: ข้างนอกนี่มาอัปเดตเพิ่มเติมได้นะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ย้ำนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวดูอัปเดตหน่อยตะกี้นี้คือราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกคือติดแบบผิดปกติเลยนะคะติดแบบผิดปกติมากๆแต่ถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้อ่ะดีขึ้นแล้วน่าจะมีอุบัติเหตุหรือไม่ก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำให้ถนนราชพฤกษ์คือบอกว่าต่อเนื่องเลยกรุงธนบุรีต่อเนื่องราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะซึ่งทำให้การจราจรนี่คือดูรถแน่นๆแล้วก็มีผลกับฝั่งของกลับพฤกษ์แต่ณเวลานี้ดีแล้วค่ะนะคะณเวลานี้ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าใครอาจจะทราบสาเหตุจริงๆก็มาอัปเดตเพิ่มเติมได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีผลแล้วนะในเรื่องของการจราจรคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบุญรุ่งครับผมใช้จรันครับผมใช้จินดอนครับผมเรียกสายบางมังนัด
0: ค่ะ
1: รุ่งหน้าเข้าจรันครับผม
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงซอย81ครับผมมีพี่ครับขับจักรยานยนต์น่าจะเกี่ยวชนกันเลยครับผมยืนขวางอยู่เลนซ้ายครับผม
0: ค่ะ
1: รถก็วิ่งมาเลนซ้ายต้องเบี่ยงขวาออกครับผม
0: ค่ะ
1: หลุดจากนั้นมาก็ใช้การไม่ดีครับผมลงเม็ดไปปล่อยครับผมอ๋อ
0: เริ่มลงเม็ดแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ
0: ่
1: มลง
0: มื
1: ดแล้วคร
0: ับ ความมืดมากไหมแถวนั้นคุณพัน
1: มืดครับมืดครับมันพักเวลาคลองเตยด้วยนะคร
0: ับ ค่ะอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมา
1: ได้
0: ค่ะ
1: พักไปดังเรื่องอะไรต้อง
0: ไ
1: ปรอค
0: ุ
1: ณ
0: คุ
1: ณจะรถกลับบ้าน
0: อย่าพึ่งมาค่ะอย่าพึ่งมาย
1: ิ่งไม่สบายอยู่นะอากาศไม่ค่อยดี
0: ค่ะ
1: กำล
0: ัง
1: ดีข
0: ึ้
1: น
0: อืม
1: หากลับกันนะคุณคุณจะรถกลับรถเยอะนะครับผม
0: ค่ะ
1: จากพระรามเกียรติมุ่งหน้าแยกบางพลัดมันมีปัญหาอยู่ช่วงMRT บางข้อครับรถจะอยู่เดินกลับ
0: อ๋อค่ะ
1: คือเดินกลับแล้วเขาจะมันเลี้ยวใช้เรียบทางรถไฟครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเพื่อนสมาชิกให้ลงจากพลังเกียรติวนซ้ายเลยครับผม
0: ค่ะ
1: วนซ้ายไม่ต้องกลับรถกลับวนซ้าย
0: วนซ้าย
1: นะ
0: คะ
1: เดินขา
0: ค่ะ
1: ตรงที่ภาคมาไอ้การไฟฟ้านครหลวงมาแล้วก็เปลี่ยนขวาก็วิ่งเรียบ
0: ค่ะ
1: ทางรถไฟได้เลยครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องมาอยู่เทินตรงเลยโรงพยาบาลที่เขาทำสวยอ่ะไปโรงพยาบาลตรงนั้นจะมีปัญหาครับอยู่เทินกลับถ้าผมแต่ผมใช้บ่อยผมจะวนซ้ายอย่างเดียวครับ
0: อันนี้วนได้ใช่ไหมหมายถึงว่าวนได้
1: วนได้วนซ้ายรอดพารามเสร็จแล้วก็จะออกตรงเรียบทางรถไฟได้เลยคร
0: ับ
1: ผมบางต่อยมันจะจับตรงดับเพลิงได้ยังไงครับดีไม่ต้องปิดมันมีปัญหาตรงดับเพลิงครับผม
0: ค่ะ
1: เช้าเช้าแล้วจะพึ่งขาออกนี่มันมีปัญหาช่วงสวนเลี้ยกาลาพึ่งกับในเกษมครับคนบนรถถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะครับ
0: มันมีอะไร
1: ครับจะมีรถเบี่ยงซ้ายเบี่ยงออกครับเบี่ยงเข้าแล้วก็เบี่ยงออกในเกษมครับผม
0: อ๋อแต่มันปกติแล้วมันไม่ขนาดนี้วันนี้มันดูแปลก
1: ไม่ไม่
0: คร
1: ับปกติมันจะไม่มีอุบัติเหตุครับมันเยอะครับแล้วก็ลดลมจากต่างระดับเราจะพึ่งไว้ก็จะเบี่ยงซ้ายออกในเกษ
0: ม
1: แล้วลดจากกระบะพึ่งมาก็เบี่ยงขวาออกไปบ้านจำเริ่น
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีขึ้นสะพานไงครับคุณ
0: ขึ้นสะพาน
1: มันมีลงจากสะพาน
0: แต่วันนี้มันท้ายแถวมาถึงทางด้านของถนนกรุงธนบุรีเลยนะเออท้ายแถวมันยาวนะมันผิดปกติป่ะทุกวันเลยค่ะแต่ตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ตัดร
0: ถ
1: จ
0: ักรยาน
1: ผ้าเลยนะครับขาออก
0: ขาออกถึงไหนนะ
1: ถึงตัดรถจักรยานผ้า
0: ถึงตัดรัชดาท่าพระ
1: ใช่ครับ
0: แต่นี้มันติดมันติดมาตั้งแต่ตรงช่วงที่เราข้าม
1: ทางสะพานตัดสินเนี่ยครับคุณมุญรู้วันนี้รู้สึกจะแยกวงสว่างเนี่ยใช้การได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเห็นวันนี้แหละครับมีโล่งพงหน้านึงนะครับแยกสถานีปูนครับผม
0: ค่ะ
1: ทั้งไปทั้งกลับใช้การเปลี่ยนครับ
0: โอเคค่ะได้ผู้โดยสารเยอะๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณมุญรู้
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือเดี๋ยวเนี่ยช่วงนี้เนี่ยตอนนี้ที่เห็นดูเรดาร์ให้ละฝนกำลังมานะคะแล้วเป็นฝนกลุ่มที่มาจากเนี่ยแถวทางด้านของเพชรบุรีแถวทางด้านของอ่าวไทยเนี่ยนะคะเนี่ยจะมาก่อนเนี่ยแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามทางด้านนี้เนี่ย นะคะที่กำลังพัดเข้ามานะคะน่าจะมาถึงกรุงเทพนะคะดูแนวโน้มแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่มีฝนอยู่ก็แถวเพชรบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็โซนแถวทางด้านของสมุทรสงครามอัมพวาอันนี้ตรงนี้โซนนี้ฝนกลุ่มใหญ่แล้วก็อีกกลุ่มอีกหลายกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มเล็กๆกระจัดกระจายนะคะก็แถวทางด้านของสุพรรณบุรีสระบุรีนะคะแถวบ้านนานครนายกอันนี้เป็นกลุ่มเล็กๆกระจัดกระจายแต่เนี่ยกลุ่มใหญ่กลุ่มเนี้ยนะคะที่ดูแล้วเนี่ยที่ทางลมเนี่ยน่าจะเข้ามาถึงกรุงเทพได้แต่ถ้าดูในสองกรุงเทพเองยังไม่มีฝนนะคะแต่ว่าฟ้ามาแล้วเต็มๆมืดมากๆมาแล้วนะคะก็อ่ะเตรียมใครจะไปไหนยังไงช่วงนี้รีบๆก่อนนะคะยังได้อยู่พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมนะคะเดี๋ยวในช่วงของวันที่2กันยายนที่เรามีนัดกันนะกับในส่วนของคนที่เข้าร่วมการอบรมอะค่ะอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นนะคะซึ่งงานนี้ทางจสร.ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเสื่อมสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยค่ะส่วนคนที่สมองไม่ทันไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไรคือกำลังจะบอกว่าสามารถจะรับชมทางด้านของเฟซบุ๊กเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็ทางเพจศิริราช PR ได้นะคะดูไลฟ์สดได้เลยตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 15:00 นค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสลากินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อฟัน4ข้อหาโรงงานพื้นที่บ่อทองชลบุรีหลังลอบฝังกาก700ตันผิดจริงสั่งหยุดกิจการทันทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อแจ้ง4ข้อหาโรงงานในพื้นที่อำเภอบ่อทองชลบุรีหลังชาวบ้านร้องเรียนลักลอบฝังกากอุตสาหกรรม700ตันนอกพื้นที่พร้อมสั่งหยุดกิจการทันทีหากตรวจยืนยันว่าเป็นของเสียอันตรายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินคดีกับบริษัทจินเจลีไทยแลนด์จำกัดหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าพบการลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าโรงงานผลิตตะแกรงเหล็กเตาบาร์บีคิวแห่งนี้ยังไม่ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการตามกฎหมายและพบทรายหล่อแบบที่ผ่านการใช้งานแล้วประมาณ700ตันถูกนำออกไปฝังกลบนอกบริเวณโรงงานโดยบรรจุถุงบิ๊กแบ็กก่อนจะนำไปฝังเครื่องถุงผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวิธีเอ็กซเรย์พบองค์ประกอบของตะกั่วซึ่งอาจเข้าข่ายวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามบัญชีรายชื่อของวัตถุอันตรายกระทรวงอุตสาหกรรมสอจ.ชลบุรีจึงได้ยึดอายัดกากและวัสดุที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายทำลายหรือสูญหายพร้อมเก็บตัวอย่างกากที่ถูกฝังและวัตถุดิบรวม6ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันว่าเป็นของเสียอันตรายหรือไม่เบื้องต้นสอจ.ชลบุรีได้เตรียมดำเนินคดีใน4ข้อหาที่เกี่ยวข้องโดยมีโทษตั้งแต่ปรับไม่เกิน 20,000 บาทไปจนถึงจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขึ้นอยู่กับฐานความผิดที่ตรวจพบและผลการดำเนินคดีทั้งนี้นายวราวุฒิกล่าวว่าเมื่อผลตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการแล้วเสร็จสอจ.ชลบุรีจะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มและดำเนินการตามพรบ.โรงงานและพรบ.วัตถุอันตรายโดยอาศัยอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งปลัดมอบหมายเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมให้ผู้ประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และเมื่อช่วงสายได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามอินทรา46ทับ1ถนนรามอินทราแขวงรามอินทราเขตคันนายาวที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้หลังใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตจำนวน1รายเป็นเพศหญิงบริเวณชั้นที่1ภายในห้องครัวการระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งล้างโคลนขนย้ายสิ่งของเสียหายและฟื้นฟูบ้านเรือนให้แก่ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: น้ำลดแต่ล่องรอยความเสียหายยังคงอยู่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติหลังต้องเผชิญกับอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38บูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่34กรมทหารราบที่17และกองพันทหารปืนใหญ่ที่17ระดมกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่บ้านร้องและบ้านปรางตำบลปัวภารกิจวันนี้คือการเข้าไปช่วยตั้งแต่ล้างทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วทุกแรงที่ช่วยกันเก็บกวาดไม่ได้มีเพียงเป้าหมายในการทำให้บ้านเรือนสะอาดขึ้นแต่ยังเป็นการช่วยลดภาระของประชาชนหลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์น้ำท่วมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: มองไปข้างนอกตะกี้นี่บอกว่าฟ้าดีดุ่มมืดแบบครึ้มมาแต่ตอนนี้แสงแดดแรงมากแถวคลองเตยเนี่ยนะคะยังไงก็มาอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการเดินทางกันในช่วงใกล้ๆเที่ยงค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นี่มีมาบอกกันนะคะในส่วนของแม่ประนอมค่ะแม่ประนอมฝากมาบอกต่อเกี่ยวกับโปรเด็ดของเดือน8เพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จที่ช่องทางออนไลน์นะคะที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์มShopee ฟรีทันทีค่ะกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพามูลค่า59บาทนะคะเรียกว่าคุ้มสุดเอาอยู่ในทุกมื้อค่ะไม่หวั่นมื้อใหญ่เพราะว่าเก็บไว้ทานต่อได้จะอุ่นเมื่อไหร่ก็อร่อยคุ้มนะคะกับทุกเมนูแม่ประนอมโปรนี้ต้องบอกว่าสายชอบห้ามพลาดนะคะเราต้องไวด้วยค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะจริงๆตั้งแต่เมื่อนู้นเลยวันที่1สิงหาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียค่ะได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามข่าวสารแม่ประนอมเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของแม่ประนอม .com ค่ะนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะที่สำคัญห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับโปรเด็ดเดือน8นะคะจากแม่ประนอมนะคะเรียกว่าแถมฟรีกันเลยกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมคุ้มเกินคุ้มขนาดพกพามูลค่า59บาทเมื่อซื้อครบ299บาทขึ้นไปค่ะในช่วงนี้เรามาเพิ่มเติมกันนะคะข้อมูลที่มีการแจ้งไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนี่คือดูจากในคลิปนะคะในคลิปของทาง Facebook JS100 Radio กรณีของอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันที่25สิงหาคมนะคะในช่วงประมาณ6นาฬิกา38นาทีตรงจุดที่เกิดเหตุจะอยู่ตรงทางม้าลายเลยค่ะนะคะทางม้าลายตรงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถนะคะนะคะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะชนนะคะชนคนซึ่งกำลังเดินข้ามทางม้าลายนะคะแล้วก็คือมีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะเราก็เลยมาแชร์กันต่อนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตกำลังประสานงานแล้วก็ติดตามข้อมูลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวของคนที่ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือจากผู้ซึ่งพบเห็นเหตุการณ์หรือว่าผู้ซึ่งเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวช่วยแจ้งข้อมูลหรือว่าส่งภาพหรือว่าส่งคลิปให้กับทางญาติเพื่อใช้เป็นเบาะแสนะคะในการที่จะติดตามนะคะกรณีของคู่กรณีจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะคือมันเป็นช่วงเช้าแต่เป็นเช้าซึ่งคือฟ้าน่ะสว่างแล้วนะคะแล้วประเด็นเนี่ยตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจุดนี้มันเป็นทางม้าลายนะคะแต่ว่าบอกว่าคือจุดนี้อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆนะคะบ่อยครั้งมากๆแล้วมันเป็นหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินข้ามถนนไปมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วบอกว่าเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จากในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาม่าเนี่ยนะคะก็คือเดินข้ามมาละมานะคะมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วมาถึงตรงช่วงเกาะกลางนะคะแล้วก็มันจะมีแบเรียร์มีอะไรกั้นเอาไว้แล้วมันเป็นทางม้าลายนะคะแล้วคือเดินกันมาเนี่ยคือ คือมากันคือเป็นไม่ได้มาด้วยกันหรอกแต่ว่าก็คือว่าเนี่ยข้ามถนนมาพร้อมๆกันนะคะถ้าดูจากลักษณะแล้วนี่เป็นผู้สูงอายุทั้งคู่นะคะแล้วก็พอเดินข้ามถนนมาปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้นะคะจากในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรถเมย์ผ่านแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอภาพเปิดออกมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่ามีคนหนึ่งนะคะซึ่งคือเขามากันสองเดินมาออกเดินลงมาพร้อมกันสองคนหนึ่งอ่ะนะคะเหมือนกับถูกรถชนแล้วการถูกรถชนในครั้งนี้มันก็เป็นการชนที่กระเด็นไกลเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นรถตกลงว่าเป็นรถอะไรชนนะคะแต่ว่าคือลักษณะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเผอิญถ้าดูจากในมุมกล้องเนี่ยนะคะณเวลานั้นตอนนั้นมีรถเมย์ผ่านนะคะแต่พอรถเมย์ผ่านถึงปุ๊บเนี่ยจะเห็นนะคะว่าในส่วนของอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะมันมีกล้องอยู่หลายมุมนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงประมาณ6นาฬิกากว่าๆนะ6นาฬิกากว่าๆนะคะก็พอหลังจากที่เกิดเหตุโอ้อันนี้คือการชนกระเด็นไกลอะค่ะนะคะเราก็มีคนที่จะแบบวิ่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือคือเนี่ยดูจากในมุมกล้องนี่ก็ดูยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอดูอีกมุมหนึ่งรถที่ชนคือเหมือนกับเขามาเร็วมากอะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นรถคันไหนนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือช่วงเช้าของวันอังคารค่ะอังคารที่25สิงหาคมอันนี้มีภาพหนึ่งนะคะเขามีทำเป็นเครื่องหมายลูกศรชี้มีผู้ก่อเหตุมีพยานแปลว่าจริงๆเบื้องต้นน่าจะทราบแล้วใช่ไหมว่าเป็นคู่กรณีเป็นใครนะคะคือเข้าไปดูได้ ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio เผื่อว่าใครอาจจะมีกล้องมุมอื่นนะคะจะได้ช่วยกันส่งเป็นข้อมูลให้กับทางครอบครัวแล้วก็ทางญาตินะคะแต่จุดนี้ย้ำเลยว่ามันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจริงๆนะคะแล้วก็บางทีก็รุนแรงถึงขั้นมีผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยนะคะอย่างกรณีของเคสนี้ก็เบื้องต้นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับครอบครัวนะคะครอบครัวของอาม่ามีคนมาคอมเมนต์ถามเหมือนกันว่าเมื่อวานก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเคสเดียวกันอันนี้คือเป็นคลิปย้อนหลังค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่25สิงหาคมนะคะเผื่อว่านะใครที่อาจจะพบมีเบาะแสมีอะไรต่างๆนะคะช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะประมาณ6นาฬิกา20นาทีถึง6นาฬิกา50นาทีเนี่ยประมาณนี้นะของวันอังคารที่25สิงหาคมถ้าหากว่าใครมีภาพหรือว่าคลิปจากกล้องหน้ารถโทรศัพท์มือถือกล้อง CCTV บริเวณใกล้เคียงหรือว่าภาพคลิปที่อาจจะติดรถจักรยานยนต์หรือบุคคลทั้ง3คนนะคะก็ขอความกรุณาช่วยแจ้งข้อมูลหรือว่าส่งภาพส่งคลิปให้กับทางญาติเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามผู้ก่อเหตุนะคะคือในภาพเนี่ยจะไม่เห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจนหรือว่าเห็นเพียงบางส่วนและจะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะในการเชื่อมโยงเส้นทางของรถตกลงคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มีข้อมูลอะไรต่างๆนะคะก็ช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเนี่ยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะในช่วงเช้าแล้วก็คือเป็นผู้สูงอายุค่ะกำลังข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วในช่วงแรกก็คือพอถูกรถชนอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะในเวลาถัดมานะคะซึ่งคนชนบอกว่าชนแล้วหนีนะคะแล้วก็ยังตามตัวไม่ได้แล้วก็เห็นว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งตอนชนคือชนแรงมากนะคะจนรถจักรยานยนต์เนี่ยล้มไปด้วยนะ นะคะล้มไปด้วยนะคะแล้วก็คือในส่วนของคนขับรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่าก็คือล้มอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ขับหลบหนีต่อโดยที่ไม่ได้สนใจที่จะหันมามองคนที่ถูกชนหรือว่าอะไรเลยอันนี้ก็คือจากที่ญาติเขามีการโพสต์นะคะแล้วเราก็ได้มีการแชร์โพสต์นี้ค่ะเผื่อว่าใครที่อาจจะมีเบาะแสมีอะไรนะคะก็รบกวนด้วยนะคะแล้วอย่างที่บอกอะว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากๆนะคะบ่อยครั้งมากๆพยายามจะติดต่อสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ยังติดต่อไม่ได้มีแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดนึงค่ะเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงระหว่างแยกถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าซอยจรัสวงศ์13นะคะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุชนกัน2คันแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านขวาอ่ะนี่ไงที่เมื่อตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะที่บอกว่ามันดูผิดปกติที่คุณอำนาจก็แจ้งออกอากาศไปนะคะว่าฝั่งของเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกทำไมถึงได้ติดคือมันติดต่อเนื่องถนนกรุงธนบุรีเข้าถนนราชพฤกษ์สรุปตกลงว่ามันมีอุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุชนกัน2คันแล้วจุดนี้มีคนเจ็บด้วยถึง2คนแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็การจราจรนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะคะไม่มีผลละในเรื่องของการจราจรคุณพีรวัตรนะคะแจ้งอุบัติเหตุเส้นทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะช่วงเกียวเมที่51เห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะรถบรรทุกหัวลากชนกับรถกระบะแล้วชนกันแล้วก็ขวางไป2ช่องทางทางด้านขวานะคะก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บคุณเอกค่ะคุณเอกเนี่ยใช้เส้น346นะคะเส้นถนนรังสิตปทุมธานีช่วงจากรังสิตมุ่งหน้าปทุมนะคะเห็นบอกว่ารถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียค่ะรถจอดเสียจะอยู่ตรงช่วงทางโค้งไปทางด้านของถนนซ่อมสร้างนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวแต่ถ้าเลยไปก็ใช้ได้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณชันชัยเนี่ยใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าช่วงของทางขึ้นด่วนดาวคะนองมุ่งหน้าแยกบางประแก้วติดขัดหยุดนิ่งคุณชาญชัยนะคะใช้เส้นพระราม2แล้วก็บอกว่าคือติดอยู่ตรงช่วงก่อนถึงแยกบางปะแก้วอ่ะบอกว่านิ่งๆอยู่15นาทีในทางช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะคะตรงช่วงที่จะไปทางด้านของดาวคะนองหัวแถวติดรถออติดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์6ค่ะบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้ตะกี้เห็นไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วง10นาฬิกากว่าๆนะคะเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ริมถนนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดาวคะนองนะคะก็ช่วยตอนนี้ก็คือน่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วล่ะตะกี้นี้เห็นจากในไลฟ์เหมือนกันนะคะก็อยู่ริมถนนเลยค่ะช่วงระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ซอย8มุ่งหน้าซอย10นะคะถนนสุขสวัสดิ์เพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางนี้ก่อนหน้านี้ที่ติดอยู่ก็นี่แหละนะคะว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้เดี๋ยวเราไปที่สายของทางท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ราชบูรณะนะคะพันตำรวจโทณวัฒน์ประภาสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านรองอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าที่มันเป็นจุดซ้ำๆแล้วก็เกิดบ่อยมากๆตรงช่วงแถวๆนะโรงพยาบาลบางประกอบ1อะค่ะตรงเนี้ยมันมีแนวทางหรือว่ามีวิธีการอะไรยังไงที่จะให้มันปลอดภัยมากขึ้นได้ไหมคะ
3: ครับก็บางประกอบ1และก็ช่วงโรงพยาบาล IMS สุขสวัสดิ์นะครับมีทางข้ามทางม้าลายอยู
2: ่
3: ซึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ทางสน.แล้วก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานเขตแล้วก็กรมทางหลวงแล้วก็โครงการรถไฟฟ้านะครับที่อยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้างเนี่ย
2: คือ
3: ในจุดตรงนี้ เป็นทางข้ามทางม้าลายในช่วงหน้าโรงพยาบาลด้วยเราได้มีแนวทางกันอย่างนี้ครับคือทางรถไฟฟ้าก็จะเพิ่มเติมในส่วนของป้ายสัญญาณไฟส่องสว่างเพื่อเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะครับส่วนช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าก็ทางที่ประชุมก็ได้หาแนวทางคืออย่างน้อยก็ให้ทางรถไฟฟ้าเนี่ยได้หาอาสาสมัครจราจรในการพายกธงแดงพาคนข้ามถนนให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้ด้วยครับผม
2: คือโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้มีการมีคนมาช่วยข้ามไม่ใช่ไหมคะ
3: เลยปกติถ้าปกติเนี่ยก็จะมีอาสาครับคอยพาข้ามอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนครับ
2: ช่วงเวลาเร่งด่วนนี่คือช่วงไหนอะคะท่านรอง
3: เป็นช่วง6โมงเช้าถึง9โมงนะครับคือประมาณนะครับคร
2: ับ
3: เราเคยมีอยู่ครับ
2: เป็น
3: ของโครงการรถไฟฟ้าที่เขาหาเจ้าที่มาช่วยในจุดตรงนี้เพราะว่าเป็นช่วงโครงการก่อสร้างของรถไฟฟ้าเขาอยู่ด้วยครับ
2: คือเคยมีนี่แปลว่าในช่วงนี้ไม่มีหรอคะ
3: ต้องรายละเอียดผมยังไม่ทราบนะครับว่า
2: เห็นจากคลิปกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอังคาร
3: ครับ
2: ค่ะคือตกลงตอนนี้สามารถที่จะติดตามคู่กรณีได้แล้วหรือยังอะคะท่านรอง
3: ในส่วนของคดีผมต้องยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับเม
2: ื่อ
3: กี้นำเรียนไปแล้วครับว่าณเช้าวันอังคารใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเช้าวันอังคาร
3: น่าจะพอเกิดเหตุแล้วคนคงไปที่โรงพยาบาลเลยครับในรายละเอียดผมต้องตรวจสอบอีกทีนึงก่อนครับ
2: นี่เคยทำเคยมีการรวบรวมข้อมูลไว้ไหมคะว่าตรงเนี้ยในแต่ละปีอะในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนช่วงเนี้ยอุบัติเหตุเนี่ยมันกี่เคสกี่รายคะท่านรอง
3: ถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยก
2: ็น่าจะพอค่าหน้าโรงพยาบาลตรงจุดนี้แล้วกันค่ะ
3: ใช่ครับมีหลายจุดอยู่ครับ
2: มีหลายจุด
3: แต่ว่าครับแต่ว่าก็ในส่วนของการเสียชีวิตเนี่ยก็มีเก็บรายละเอียดไว้อยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีเพียงแต่ว่าในมุมของผมก็คือเราก็ไม่อยากจะให้เกิดเลยคดีที่สุดครับครับผม
2: คือตรงเนี้ยมันเป็นมุมอับสายตาไหมคะอย่างถ้าเป็นตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่ง
3: ครับเป็นครับเพราะว่ามันมีแบรีเออร์ครับมีแบรีเออร
2: ์
3: ช่วงการก่อสร้างก็คือเวลานั้นเราก็เลยต้องให้อาสาเนี่ยช่วยประจำจุดอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาที่เขาจัดสรรมาให้นะครับแล้วก็น้อยก็เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนที่เขาข้ามถนนตรงนั้นเนี่ยได้ส่วนหนึ่งครับ
2: มันก็ไม่มีสัญญาณไฟหรือว่าอะไรเลยมีไหมคะมีไหม
3: มันจะคือตรงนั้นไม่มีสัญญาณไฟคนข้ามครับ
2: ค่ะ
3: ถ้ามีไฟ

0: ือเท่ากับว่าตรงนี้โอเคว่ามันเป็นแนวก่อสร้างด้วยแล้วมันเป็นถนนทางที่รถก็จะผ่านมาได้โดยที่ในระหว่างทางก็จะไม่ได้มีสัญญาณไฟจราจรตัวกั้นสกัดเอาไว้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้ไม่ได้เป็นไฟสัญญาณจราจรคนข้ามครับตรงนี
0: ้มันอันตรายมากมันเสี่ยงมากโดยส่วนใหญ่แล้วเห็นแล้ว คนที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นผู้สูงอายุด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ข้ามสองฝั่งก็โรงพยาบาลทั้งสองฝั่ง
1: ครับผมใช่ครับ
0: แล้วมันมีตรงจุดอื่นไหมที่เขาสามารถที่จะไปข้ามได้อย่างปลอดภัยหรือมันไกลไหมหรือว่ายังไง
1: มันอย่างนี้ครับมันมีสะพานลอยเพียงแต่ว่าความไม่สะดวกของผู้สูงอายุการที่สะพานลอยก็อาจจะมีแต่ละบุคคลก็อาจจะมากน้อยไม่เท่ากัน
0: สะพานลอยไกลมากไหมคะ
1: ใกล้เคียงครับ
0: ไกล
1: ม
0: ากประมาณ
1: ช่วงหน้าตลาดนะครับก็สักหลักร้อยเมตรอยู่คร
0: ับ หลักร้อยเมตรโอ้โหแล้วสะพานลอยผู้สูงอายุไม่ไหวแน่ๆค่ะท่านรอง
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอ้คือมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆนี่เห็นดูจากในคลิปแล้วตกใจเพราะว่าคือการชนเนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยมาชนโดยที่ไม่ได้เบรกเลยแล้วอย่างบางเคสเนี่ยคือคนก็เดินข้ามถนนกันมาไม่ใช่แค่คนเดียวนะหลายๆคนแต่ว่าคือจักรยานยนต์บางคันที่ไม่เบรกจริงๆนะคะท่านรองมองว่ามันควรจะต้องจัดการยังไง
1: ในจุดตรงนี้เราได้ร่วมกันหาทางเขาเรียกอะไรป้องกันหรือทำให้มันเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดอยู่ครับตามที่นำเรียนไว้เพราะนั้นถ้าเกิดมันยังเกิดเขาเรียกว่ายังมีความเสี่ยงอีกเดี๋ยวก็ต้องประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับน้อยก็ต้องสภาพทางกายภาพที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มแสงปรับแบรีเออร์หรืออะไรก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวเราจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงครับ
0: ต้องรีบเลยค่ะต้องรีบนะคะไม่งานแล้วไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะท่านรอง
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากมันเหมือนกับไม่ได้คำตอบอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตอนนี้นะคะในส่วนของทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องหาคำตอบที่มันเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนผู้ว่าชัดชาติอยู่ที่ไหนต้องไปดูแล้วค่ะตรงนี้นะคะต้องให้ผู้ว่าไปเดินดูแล้วต้องฝากไปที่ผู้ว่าละนะคะไม่งั้นนะเราจะเห็นภาพซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุตรงจุดเดิมๆแล้วที่มันน่าสะเทือนใจคือผู้สูงอายุนะคะคือผู้สูงอายุนะคะอย่างที่บอกอะเราคาดหวังอะไรไม่ได้เลยกับคนไทยบางคนนะคะรถที่เห็นทางม้าลายเห็นคนเดินข้ามคุณต้องให้ความสำคัญเพราะว่ากฎหมายจราจรเนี่ยระบุชัดเจนอยู่แล้วว่ารถต้องหยุดให้นะคะรถต้องหยุดให้บางทีรถใหญ่จอดนะคะเวลารถคันใหญ่ๆจอดให้แล้วเราไม่สามารถจะมั่นใจได้ว่าเราจะข้ามได้เลยนะคะเพราะมันจะมีรถอีกประเภทหนึ่งคนขับรถจักรยานยนต์บางคนซึ่งไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเหมือนกับไม่ได้แคร์โลกไม่ได้สนใจในเรื่องของความปลอดภัยของคนที่ใช้ถนนร่วมกันขับมาแล้วชนนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาตรการที่ออกมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแล้วค่ะนะคะทำยังไงนะคะในการที่จะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะคือคนที่ข้ามถนนเนี่ยปลอดภัยคือเราอยากคาดหวังว่ามันมีสะพานลอยอยู่ใกล้ๆแล้วเราจะให้คนสูงอายุเดินข้ามสะพานลอยมันไม่ใช่อ่ะค่ะเดินไม่ไหวหรอกนะคะยิ่งถ้าว่าคนที่อายุเยอะๆเราจะต้องไปหาหมอนะคะข้อเข่าหรืออะไรต่างๆก็ไม่ดีแล้วให้ปีนขึ้นสะพานลอยสูงๆไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้คนที่ใช้ถนนนี่แหละนะคะก็ต้องสำคัญนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วนี่สำคัญประเทศไทยเรากำลังพัฒนามาตั้งแต่ที่ฉันยังไม่เกิดกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นประเทศที่มันยิ่งด้อยถอยหลังไปมากๆโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนที่ใช้รถใช้ถนนนะต้องช่วยกันนะคะบอกอย่างนี้มันไม่รู้บอกไปก็คนส่วนหนึ่งเข้าใจเขาก็พยายามช่วยกันแต่อีกส่วนหนึ่งคือไม่ใส่ใจโลกเลยอันเนี้ยจะทำยังไงนะคะจะทำยังไงนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปี แม้แต่เลือดกรุ๊ป B ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่าmflow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ flow ได้จริงหรือไม่คุณไสมามีคำตอบค่ะ
7: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร mflow ก็ผ่านช่อง mflow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน mflow Thai LINE official @mflow Thai เว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
6: ที่สำคัญใช้ mflow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะแม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพ
7: สาย online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพ

0: บนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1และประกันภัยรถยนต์ประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลและมีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้แล้วเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะคะแล้วก็จะได้สิทธิ์เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยกับประเภท1นะคะอันนี้คือสิทธิ์ที่ได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองนะคะก็อย่างในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดก็มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนนะคะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแต่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสกรณีของประกันภัยประเภท3แล้วก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02-150-0888ค่ะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะช่วยมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันเพราะว่าถือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้รับกลับคืนมาก็คือในส่วนของเงินกองทุนคืนที่เราจะได้รับด้วยแต่มันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างในกรณีถ้าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้ย้ำเลยว่าจะต้องเป็นรถที่มีอายุไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแต่ถ้าพอเลยไปแล้วเนี่ยคุณก็มาใช้นะคะมาสามารถที่จะสมัครในส่วนของประกันภัยประเภท3กันได้นะคะอันนี้ก็มาชวนนะคะในเรื่องของการทำประกันภัยแล้วมาชวนในการที่จะช่วยกันนะคะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะถนนฉลองกรุงตรงช่วงซอยฉลองกรุง12เป็นฉลองกรุงในฝั่งขาเข้านะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกแล้วชนกันในช่องทาง

0: ซ้ายซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยผู้ชาย1คนแต่ว่าล่าสุดค่ะได้รับความช่วยเหลือแล้วนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนวมิน9นะคะอีกจุดหนึ่งถนนบางขุนนนท์ตรงช่วงของหน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อยค่ะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งจุดนี้ก็มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้คือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางไผ่นะคะแล้วก็ในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยส่วนกรณีของพระราม2นะคะพระราม2ในฝั่งขาออกตรงช่วงแยกบ้านแผ่วมุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะคะช่วงกิโลเมตรที่51ซึ่งเป็นรถบรรทุกหัวลากชนกับรถกระบะแล้วก็ชนกันแล้วก็กีดขวางในเรื่องของการจราจรจุดนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2ใช้ได้ยาวๆเพราะบ่ายว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่ตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเส้นทางทางด้านของพระราม2ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะเนี่ยตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่51นะคะยังมีท้ายแถวยังมีรถติดสะสมแม้ว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายมั้ยคะพระราม2ในฝั่งขาออกที่คุณพีรวัฒน์แจ้งเอาไว้ตอนช่วงเวลา 11:17 นะคะเป็นรถเป็นทุกหัวลากชนกับรถกระบะแล้วก็ขวางไป2ช่องทางทางด้านขวาถ้ายังไงใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าถ้าหากว่าดูการจราจรในช่วงเวลานี้ยังมีท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยจะมีอยู่จุดนี้จุดเดียวถ้าเลยไปก็จะใช้ได้ยาวๆไปถึงตรงช่วงของต่างระดับวังมะนาวนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนี่ก็เส้นพระราม2นะคะในฝั่งขาเข้าก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงต่างระดับวังมะนาวมาขึ้นทางด่วนไม่ว่าจะเป็นในช่วงของที่จะขึ้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์หรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมนครใช้ได้นะคะแต่ว่าในฝั่งขาออกมีอยู่จุดเดียวนะคะที่รถอย่างนั้นรถอย่างเต็มจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่51นะคะในฝั่งขาออกค่ะคุณเอกคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปัญญานุช
0: คุณเอกใช้346นะคะ
1: เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะอยู่346แต่นี้มาถึงใจน้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีผมมาจากคุณเจ้าพักลังสิตนะฮะถ้าย้อนหลังนะก็คือผมมาจากขอนแก่นของเจ็ดนะฮะระหว่างทางก็จะมาติดตรงบริเวณแยกของ3
0: ค
1: ือจะมีการซ่อมยางท่อประปาจะเสียไป1ช่องจราจรแต่เป็นตัวได้ดีนะทั้ง2ฝั่งนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอมาจากคุณเจ้าพักลังสิตข้ามมาที่จะถนนลังสิตปทุมนะครับก็จะมีในตลาด200ปีมาก็ไม่มีปัญหาอะไรผมจ
0: ะ
1: เลี้ยวเข้าซ่อมสร้างซึ่งจะมีรถแท็กซี่เปิดไฟกระพริบอยู่ตรงหัวโค้งพอดีจอดไม่ทราบตอนนี้เคลื่อนย้ายไปหรือยังนะฮะแต่ไม่มีคนขับนะ
0: คือก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียใช่ไหมคะ
1: ตรงหัวโค้งพอดีเลยตรงโค้งที
0: ่ใช่มีที่มีแจ้งที่คุณคุณเอกเป็นคนแจ้งมาจุดนี
1: ้ใช่ครับ
0: อ๋อจ
1: ากจุดนั้นมาเข้าซ่อมสร้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการจราจรนะฮะข้ามสะพานบางคูวัดก็ไม่มีปัญหาครับมาถึงถนนเส้น345ก็ยังไม่มีปัญหาทั้งสองฝั่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณบ้านกล้วย
0: ได้
1: เลยค่ะไม่มีปัญหาคือวันนี้การจราจรคล่องตัวไม่มีปัญหาอะไร
0: ไม่มีฝนนะคะทางด้านนั้นยังไม่มีฝน
1: ไม่มีฝนครับ
0: ไม่มีฝน
1: ครับยังได้อยู่เลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยคุณเอกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วมีแจ้งบอกว่าใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของแถวหน้าโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินนะคะที่เป็นเก๋ง2คันชนกันนะในช่องทางในด้านขวาพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้รถก็ชะลอนี่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นบอกว่าไม่มีรายงานคนเจ็บถนนเลี้ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะ ช่วงทางลงต่างระดับหนองไม้แดงอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วถ้าเป็นตรงจุดนี้โดยส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นรถบรรทุกนะคะแล้วก็นี่ค่ะบรรทุก2คันชนกันขวางในช่องทางในด้านขวาเพราะฉะนั้นมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะรถก็ชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าอันนี้จริงๆตอนนี้ลิงที่มีผู้ติดตามส่งเป็นคลิปมาให้ดูตรงช่วงของสะพานอดุลอมรินทร์นะคะที่เขาไต่ไปไต่มาแล้วเป็นลิงตัวใหญ่ด้วยนะตอนช่วงมาสัก9นาฬิกากว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแต่ว่าเราก็มีการประสานแจ้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปนะเพราะมันดูแข็งแรงมากนะคะคือมันเป็นลิงตัวใหญ่แล้วมันไต่ไปนะคะก็ตามสายอะไรเป็นพวกสายสื่อสารหรือว่าอะไรเดี๋ยวใครผ่านลองช่วยส่องชำเลืองดูหน่อยนะคะถ้ามีเพิ่มเติมนี่ก็แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ก็ไปช่วยประชาชน
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดยาวสัตหีบสมการชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือและระบบไร้คนขับสะท้อนความพร้อมของกองทัพเรือสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดยาวสัตหีบตรวจเยี่ยมและติดตามขีดความสามารถศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC พร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือและระบบไร้คนขับสะท้อนความพร้อมของกองทัพเรือในการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872ภารกิจสำคัญในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบัญชาการอำนวยการและประสานงานการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยเพื่อให้การระดมกำลังและให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับสำหรับการฝึกครั้งนี้เป็นการทดสอบความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทธปกรณ์และระบบบัญชาการควบคุมรวมถึงการพัฒนาแนวคิดใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานบัญชาการและสนับสนุนระบบไร้คนขับสำหรับภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงเป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: กรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานความมั่นคงชี้แจงเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เร่งหาความจริงกรณีผู้บาดเจ็บหลังอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ย้ำต้องหาสาเหตุให้ชัดเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมาธิการระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายมนเทียนระบุว่าก่อนหน้านี้สสจังหวัดชายแดนภาคใต้14คนได้ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางป้องกันเหตุในอนาคตจึงต้องการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและมีสาเหตุจากอะไรโดยเฉพาะกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บอ้างถูกอาวุธปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งกรรมาธิการจะติดตามข้อที่จริงให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมระบุว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547นานกว่า22ปีและมีความซับซ้อนโดยเหตุครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะไม่ได้มุ่งเป้าชีวิตประชาชนแต่เน้นทำลายทรัพย์สินทางราชการทั้งการเผาสถานที่ราชการทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์และการทำลายกล้อง CCTV ส่วนข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นนายมนเทียนยืนยันว่าไม่เกี่ยวโดยปัญหาในพื้นที่มีทั้งการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดและงบประมาณรวมถึงเรื่องของการเมืองโดยย้ำว่าต้องหาสาเหตุให้ตรงจุดโดยเฉพาะกรณีกลุ่ม BIN รุ่นใหม่หากเกี่ยวข้องก็ต้องพูดคุยกับผู้ที่ใช่พร้อมเชื่อว่าการแก้ปัญหาต้องใช้การพูดคุยและการเจรจาไม่ควรใช้ความรุนแรงนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
11: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง สืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: คุณมีนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็จากเหตุการณ์เมื่อวานที่มันมีเรื่องของน้ำท่วมที่เนปาล
3: ค่ะ
2: นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าก็มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของอาจารย์ธรนะคะเพราะอย่างตอนแรกเนี่ยทุกคนก็สงสัยไม่เกิดอะไรยังไงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ธรก็เลยอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเกิดขึ้นคือมันมาจากการที่น้ำแข็งนะคะที่มันอยู่บนภูเขาอะแล้วมันก็เกิดการละลายขึ้นมาแล้วมันเป็นก้อนใหญ่พอมันละลายลงมามันก็มีการพังทลาย
3: ค่ะ
2: แล้วด้วยความแรงของมันน่ะทำให้เกิดมันเป็นแผ่นดินไหวนะคะแล้วน้ำมันก็แบบทะลักลงมานะคะแล้วมันก็ทำให้เกิดเป็นภาพที่เราเห็นอะ
4: มันมีสัญญาณเตือนก่อนไหมคะ
2: ไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีสัญญาณเตือน
4: ไม่มีอะไรบอกเลยว่ามันจะเกิดความรุนแรงขนาดนี้
2: ใช่มันไม่มีสัญญาณเตือนแล้วเนปาลด้วยไงคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสูญเสียที่ต้องบอกว่าหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพของพื้นที่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูคือบางจุดไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูได้ไหมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของ CNN เขาก็มีการรายงานนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการเดินทางเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวซึ่งมีทางคนมีหลายประเทศอ่ะที่หายไป
3: ค่ะ
2: นะคะมีทั้งของสหรัฐอเมริกามียูเครนมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียแต่ในส่วนของคนไทยเรายังไม่มีรายงานนะในประเด็นนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีการในเรื่องของการค้นหาแล้วก็นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งกรณีซึ่งมันต้องมาย้อนกลับมาดูในเรื่องของบ้านเรา
4: แล้วอาจารย์บอกไหมว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหม
2: เกิดขึ้นได้อีกอย่างแน่นอน
4: ไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับ
2: มีโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างของที่เทือกเขาเอลใช่ไหมคะซึ่งมันก็เคยเกิดเหตุมาก่อนหน้านี้เนี่ยเหล่านี้มันอาจจะมีผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วอย่างหนึ่งคุณวีนามันทำให้อย่างเรื่องของพวกน้ำแข็งละลายหรือว่าน้ำพวกนี้ก้อนนี้มันก็ทำให้ปริมาณน้ำในโลกของเราอะ
4: ในมหาสมุทรสูงขึ้น
2: ใช่สูง
4: น้ำก็จะล้นฝั่ง
2: ใช่อย่างที่บอกว่า
4: ประเทศที่อยู่ริมฝั่งก็จะ
2: ต้องเตรียมตัวการใช่ไหมที่บอกว่าน้ำมันอาจจะท่วมมันก็อาจจะมีระยะเวลาที่มัน
4: เร็วขึ้นอาจารย์พูดใช่ไหมไม่ใช่เราคาดเอง
2: ไม่ที่มีการพูดการอาจารย์บอกเลยว่าทุกอย่างมันเหมือนกับมันเร็วขึ้นไง
4: มันจะเหมือนสตอมเสิร์ชไหม
2: ตอนนี้ช่วงที่เกิดเหตุอันนี้ไม่ได้ถามอาจารย์แต่ถ้าเราดูมันเหมือนกับสตอมเสิร์ชเลยนะเพราะว่าถ้าเราเห็นสังเกตคือพื้นที่ที่มันเป็นภูเขาสูงขนาบเนี่ยตรงจุดนั้นนะมันเป็นช่วงทางแคบแล้วพอมันมีการพังมาของก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำมันยกตัวมันสูงขึ้นเพราะพื้นที่แคบแต่ถ้าพอมันกระจายออกมาในพื้นที่มันกว้างขึ้นอันนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะกระจายออกโคลนมันก็จะกระจายออกมันก็จะเหมือนกับน้ำอาจารย์ใช้คำว่าเหมือนกับมันน้ำล้นตลิ่งอ่ะมันจะเป็นคนละป่ากับไอ้มุมของพื้นที่ที่อยู่ตอนช่วงต้นๆ
4: แล้วใช้เวลานานไหมที่ลงมามหาสมุทรแล้วก็ทำให้ประเทศชายฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบ
2: เออนี่ต้องถามอาจารย์มันก็เป็นระยะเวลาแต่ว่าประเทศต่อไปคืออินเดียนะ
4: ค่ะ
2: ที่จะรับแรงในส่วนของน้ำก้อนนี้เพราะมันก็เป็นแนวชายแดนใช่ไหมระหว่างทางด้านของเนปาลแล้วก็ในส่วนของจีน
4: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือทางด้านของอินเดียโอ้แบบเห็นภาพแล้วเหมือนในหนังเลยเนาะแล้วมีคนทำภาพจำลองเหตุการณ
4: ์ค่ะ
2: เพราะอย่างตอนแรกมันก็มีก็ถามอาจารย์เหมือนกันบอกว่านี่อาจารย์เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขามีเป็นเรื่องของเขื่อนหรือเปล่าไม่มีการสร้างเขื่อนตรงนั้นมันเป็นที่สูง
4: ค่ะ
2: นะคะและอย่างนึงไงบอกว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่แต่ครั้งเนี้ยมันเกิดการสลายเกิดพังของไอ้ตัวของทานน้ำแข็งแล้วทำให้มันเกิดเหมือนจะเป็นแผ่นดินไหวขึ้นมานะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ทันจริงๆแล้วมันก็รวดเร็วมากจริงๆเราเห็นภาพนะที่คนเขาวิ่งหนีแบบไม่รู้ที่รู้ทาง
4: ค่ะ
2: เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างตรงจุดนั้นที่เหมือนกับเป็นอาคารสูงเป็นจุดที่มันมีการบังเอาไว้นะแล้วก็
4: คงเห็นทุกคนเห็นแล้วล่ะแม้ว่าทุกมัน
2: แชร์กันหมดใช่แต่ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็จะเห็นภาพบางคลิปคือคนวิ่งหนีคือวิ่งไปก็หยุดมองไปวิ่งไปก็หยุดมองไปคือบางคนวิ่งบนถนนบางคนก็วิ่งขึ้นเขาแต่คือมันไม่ใช้คำว่าแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้จริงๆอ่ะวันนั้นอย่างที่บอกย้อนกลับมาในส่วนของบ้านเราจะพูดอย่างหนึ่งว่าอย่างทางภาคเหนือพื้นที่ที่เวลาที่มีฝนตกหนักๆหรือว่ามีเรื่องของพวกดินสไลด์อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือนึกถึงเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตก่อนที่เป็นห่วงก็คืออย่างครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน
4: แต่อย่างไรก็ตามถ้า ถ้าเป็นประเทศของเราไม่ว่าประเทศไหนคือหน่วยงานก็ต้องเตือนภัยก่อนไงแต่ว่าเตือนต้องเตือนอย่างละเอียดนั่นไม่ใช่บอกว่าเตือนว่า
2: จะขึ้นที่สูงจะมี
4: ไม
2: ่
4: ได
2: ้
4: ค
2: ือ
4: เจาะลงไปในละเอียดเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเครื่องมือที่ใช้
2: มันดีขึ้นใช่ไหม
4: ใช่มันสามารถบอกได้แล้วก็เตือนกันก่อนล่วงหน้าได้เลย
2: เอาอย่างหนึ่งจะบอกว่าคืออย่านึกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่านึกว่ามันจะไม่รุนแรงเพราะว่ามันรุนแรงจริงๆนะ
4: ค่ะ
2: มันเหมือนกับธรรมชาติอะตอนนี้เอาคืนนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าต้องส่งกำลังใจให้เห็นอ่านจากใน CNN ก็บอกว่ามันมีปัญหาตอนนี้คืออย่างหนึ่งคือมันมีเรื่องของฝนมีเรื่องของอะไรด้วยเพราะการเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยล่ะของโลกเรานะคะแล้วก็เมื่อคืนมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ชุมชนอันนี้ต้องบอกมันเป็นอิสภาพของพื้นที่ของชุมชนทางเข้าออกก็จะลำบากมากเลยคุณวีนานะคะแต่ว่าอย่าง
4: ที่
2: เซฟไปในส่วนของพื้นที่ของทางเขตดุสิตนะคะก็เมื่อคืนน่ะก็เขาก็มีการตั้งจุดศูนย์พักพิงนะคะในเบื้องต้นนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงสายๆก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของผอ.เขตดุสิตนะคะก็บอกเลยว่าเขาก็มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนประชาระบือธรรมนะคะก็คือไม่เสียหายคือไม่ทั้งหมดอ่ะ6หลังคาเรือนแล้วก็มีบางส่วนอ่ะที่ได้ความเสียหายคือ
3: 3หลังคาเรือนเองอ่ะ
2: ใช่แต่ว่ามีครอบครัวครอบครัวทั้งหมดแต่มีความเสียหายบางส่วนอ่ะ3หลังคาเรือนทั้งหมดอ่ะรวมเป็น9แต่คนที่ผลกระทบอ่ะคือ20ครอบครัว
3: อ
2: ันนี้ใช่เพราะว่ามันเป็นห้องแบ่งให้เช่าด้วยบ้านแบ่งให้เช่าด้วยนะคะก็ต้องมีการตั้งศูนย์แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าในแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรได้ยังไงบ้างตามกรอบของที่เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วเมื่อตอนช่วงสายๆมีอีกเคสหนึ่งเป็นไฟไหม้อันนี้รุนแรงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นไหม้บ้านประชาชนนะเหมือนกับเป็นอาคารพาณิชย์อะค่ะที่อยู่ริมถนนในซอยรามอินทรานะคะแล้วปรากฏว่าคือกลุ่มควันหนาทึบมากก็มีโอกาสได้สอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือประเด็นอย่างหนึ่งนะคุณมีนากลุ่มควันเนี่ยมันหนาทึบมากแล้วในตัวบ้านอะจะมีหนังสือจะมีเสื้อผ้ามีอะไรซึ่งวางกองเต็มไปหมดเลย
4: ค่ะ
2: นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงมากๆด้วยทำให้ไฟเนี่ยลุกโหมแรงเขาบอกว่าพักกันอยู่2คนสามีอ่ะวิ่งออกมาได้ออกมาได้ทันแต่ผู้หญิงอ่ะบอกว่าเหมือนกับมีตู้ลมทับแล้วก็เหมือนกับสำลักควันด้วย คืออีกนิดเดียวเนี่ยจะถึงตรงช่วงของหน้าประตูบ้านแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะนี่ไงวันนี้เป็นวันไหว้ด้วยนะแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะเพียงแค่จะบอกว่าคือในช่วงหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของพวกฟืนไฟแล้วของไฟไหม้เนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันข้าวของต่างๆมีโอกาสได้เคยสัมภาษณ์อยู่บ่อยๆเหมือนกันพวกขวางทางเดินขึ้นบนตรงบันไดทางเข้าออกอันเนี้ยแล้วพอไฟไหม้แล้วมันจะไฟดับหมดไงบางทีมันมองไม่เห็นแล้วมีเรื่องของกลุ่มฟันด้วยนะคะ
4: นี่บอกตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะเป็นคนที่มีหนังสือเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆวันนี้ก็จะมีอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าทุกจุดก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยเมื่อคืนมีเป็นแท่งเขาจะเป็นคอนกรีตไหมเป็นคอนกรีตนะคะของสะพานต่างระดับเอกชัยอะตกลงมาบนพื้นราบด้านล่างนะคะตรงช่วงที่มันเป็นถนนตรงแถวสะพานลอยคนเดินข้ามแต่ไม่มีใครเป็นอะไรนะแล้วเมื่อคืนน่ะเขาก็ได้มีการดำเนินการเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการจัดการเมื่อตอนช่วงสายๆก็นัดทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านของกรมทางหลวงมาคุยแล้วปรากฏไม่ได้คุยแต่ว่าในเบื้องต้นที่ให้ข้อมูลมาก็คือว่าตอนนี้นะคะในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงของต่างระดับเอกชัยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบใช้เส้นทางนี้ก็สบายใจได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อค่ะ
4: ค่ะ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 12:29 นะคะก็กลับมาติดตามนะคะเรื่องราวของข่าวสารกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยค่ะนะคะที่เราก็อยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ติดตามจสร้อยได้นะคะในทุกช่องทางนะคะทั้งทางวิทยุที่ FM 100 MHz นะคะแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS 100 Radio Official นะคะรวมทั้งติดตามจสร้อยได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100นะคะแล้วก็มาที่หน้าโซเชียลนะคะนะคะจะเข้าไปในทั้งใน Facebook นะคะนะทั้งใน X JS 100 Radio นะคะหรือว่า YouTube ค่ะนะคะก็สามารถที่จะชม YouTube นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100ได้เลยนะคะเรียกว่าสะดวกสบายนะสำหรับท่านที่สะดวกนะคะติดตามจสร้อยในช่องทางไหนนั้นก็ได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนท่านที่เดินทางกันนะคะก็แจ้งเรื่องของข้อมูลจราจรอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเหตุอะไรที่เกิดขึ้นค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะคุณเล็กเอกชัยนะคะบอกว่าใช้มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับโป่งกม115มาที่บ่อวินนะคะในจุดนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่าสภาพอากาศคือมีฝนตกระดับ1นะคะก็ปล่อยๆนะคะที่ตกมานะคะทางด้านของชลบุรีนะคะเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันนะคะเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในกรุงเทพไม่มีฝนนะคะแดดเปรี้ยงเถอะนะคะแต่ว่าทางภาคตะวันออกนั้นก็มีกลุ่มฝนประปรายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้นะคะกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวีนาคะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่รัฐบาลสั่งเบรกเรื่องของการสอบแข่งขันเด็กอนุบาลค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ออกข้อสั่งการนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนะคะและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและก็เอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยจะห้ามจัดสอบแข่งขันนะคะหรือใช้ระบบแพ้ชนะในการจัดอันดับนะคะในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับพรบ.ปฐมวัยนี้นะคะก็คือกำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบค่ะได้รับการดูแลพัฒนาและก็จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรนะคะ
0: ค่ะ
2: รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยให้ยกเลิกนะคะการสอบวิชาการน
0: ะ
2: คะการจัดอันดับการแข่งขันและก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องของการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเองการช่วยเหลือตนเองนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มค่ะรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะในการสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมนะคะ
0: ค่ะ
2: กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะไม่มองว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยแค่เรื่องของการเรียนหนังสือนะคะแต่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมแล้วก็เร่งรัดวิชาเรื่องซึ่งการเร่งรัดวิชาการและการบังคับให้มีการสอบตั้งแต่วัยอนุบาลเนี่ยนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างความกดดันให้เด็กเกินวัยค่ะส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาทางสมอง แล้วก็ความเครียดนะคะแล้วก็รวมถึงการเติบโตทางอารมณ์ของเด็กในระยะยาวนะคะ
0: ค่ะ
2: กระทรวงศึกษาก็กำลังเดินหน้าจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมเรื่องของการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยนะคะโดยมีการเชิญกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิตเป็นคณะทำงานเพื่อให้หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านร่างกายและก็จิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: โอ้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ประทับใจการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนี่เขาไม่ชอบเรียน
0: อ
2: ่ะ
0: คือยังไม่พร้อมอ่ะเด็กๆต้องฝึกกล้ามเนื้อก่อน
2: โอ้บางที3ขวบไปโรงเรียนแล้วอ
0: ่
2: ะไปสอบเนี่ย
0: ต้องฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงก่อนแล้วถึงจะเขียนหนังสือได้เพราะถ้าไปถึงบังคับไปเขียนมือยังไม่พร้อมเลย
2: มัดใหญ่มัดเล็กยังไม่ทำงานประสานกันเลยนะคะ
0: เขาจะปฏิเสธไปปริยายเลย
2: ค่ะต่อที่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้บอกเลยนะคะว่าเด็กๆไม่เด็กไหมอย่าทำแต่ว่าเป็นเด็กนักเรียนหญิงม.ปลายค่ะเรื่องของคือที่สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อนะคะที่หนองคายเขามีการแถลงข่าวโดยที่ผู้ที่ร่วมแถลงข่าวมีทั้งนายอำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ผู้กำกับของสภ.ท่าบ่อแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยสังกัดอยู่นะคะเรียนอยู่เนี่ยค่ะบอกว่าเนื่องจากว่ามีข่าวที่ลงในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่24สิงหาคมคือบอกว่ามีคนส่งข้อความลักษณะข่มขู่สร้างสถานการณ์แล้วข้อความบอกว่าอยากได้อะไรลั่นๆไหมวัยรุ่นเริ่มที่อาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6แล้วก็แนบภาพอาวุธปืนพกเป็นปืนสั้นนะคุณสิ
0: ค
2: ุณวินานะคะวางอยู่บนโต๊ะในห้องเรียนแล้วก็ส่งข้อความว่าพี่ตลกขำๆเล่นนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนเที่ยงเจออะไรมั่นๆจนทำให้ผู้ที่เห็นข้อความนี้เขาก็ส่งต่อกันไปนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยทำให้ทั้งคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยตกอกตกใจกังวลกันไปหมดนะคะทางผู้กำกับค่ะพันตำรวจเอกเต็ดรัฐปทุมชาตินะคะผู้กำกับของสภ.ท่าบ่อก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเนี่ยนะคะก็มีการมอบหมายให้ทางรองผู้กำกับสภ.ท่าบ่อเนี่ยไปสืบดูนะคะก็ลงพื้นที่หาข่าวเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดอย่างเร่งด่วนนะคะโดยได้ประสานความร่วมมือกับคณะคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็ตรวจสอบดูนะคะก็พบนักเรียนคนหนึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัยนะคะจนกระทั่งวันที่26สิงหาคมประมาณ3โมงครึ่งค่ะก็พบเบาะแสนะคะที่ชี้ไปที่นางสาวบีนามสมมติเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนะคะของโรงเรียนหนึ่งที่ในอำเภอท่าบ่อ
0: ค่ะ
2: ขณะชุดสอบสวนก็เลยเดินทางไปที่บ้านของนางสาวบีคนนี้ค่ะเพื่อสอบถามนะคะปรากฏว่านางสาวบีเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเป็นคนส่งข้อความรวมถึงรูปดังกล่าวจริงนะคะแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็เลยขอดูอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตของเขานะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็พบหลักฐานข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดเลยแล้วก็พร้อมกับคำรับสารภาพค่ะให้การว่าทำไปด้วยความคึกขนองเพราะต้องการหยอกล้อเล่นกับคนภายในกลุ่มเพื่อนภายในกลุ่มเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาก่อเหตุอย่างอะไรเลยนะคะส่วนภาพอาวุธปืนพกสั้นก็ไม่ใช่อาวุธปืนจริงเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาจาก AI ค่ะในอำเภอท่าบ่อกับผู้อำนวยการก็ได้มีการพูดคุยกับนางสาวบีและก็ผู้ปกครองแล้วนะคะบอกว่าการส่งข้อความเนี่ยนะคะก็พบว่าไม่ได้มีเหตุจูงใจที่จะก่อเหตุจริงนะคะเพียงต้องการล้อเล่นกับเพื่อนๆนะคะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับใครในโรงเรียนนะคะแล้วก็ครอบครัวก็มีความอบอุ่นดีนะคะแล้วก็ยอมรับว่าจะไม่กระทำอีกนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งทางตำรวจเขาก็ได้มีการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็จัดทำประวัติในส่วนที่เกี่ยวข้องเอาไว้นะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ทางตำรวจก็บอกว่าขอเตือนประชาชนเด็กๆเยาวชนนะคะอย่าคิดว่าสนุกนะคะเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพบเห็นแล้วเนี่ยจะตำรวจจะไปหาถึงบ้าน
0: บอกเล่นไม่ได้เรื่องแบบนี้
2: นะคะเป็นเรื่องที่น่าวิตกในกรุงเทพเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนกันก็ต้องให้ผู้ปกครองมารับเด็กๆกลับบ้านทันทีนะคะ
0: ยุ่งไปหมดเลย
2: เขาต้องตรวจสอบก่อนว่ามีจริงไม่จริงอะไรยังไงนะคะ
0: ค่ะ
2: กูวุ่นวายไปหมดมีอีกเรื่องนึงเรื่องของน้ำท่วมทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงเรื่องของแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะโดยคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ประชุมร่วมกับผู้แทนทั้ง41จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยผ่านทางออนไลน์นะคะโดยเปิดเผยว่าเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นมารัฐบาลสั่งการให้ดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคมครม.ก็ได้มีมติเห็นชอบหลักการเงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69และก็อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน558ล้านนะคะ 739,000 นะคะบาทเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือนะคะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเกณฑ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าที่อยู่อาศัยประจำที่อยู่อาศัยเป็นประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายรวมถึงที่อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ขังน้ำท่วมขังเกิน7วันเนี่ยก็ให้ช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพนะคะรายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่ประสบภัยก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนี่คือทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งก็จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ประชาชนก็สามารถติดตามเรื่องสถานะได้แบบเรียลไทม์เลย
0: คุณ
2: วินาแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปยื่นเอกสารถ้าเกิดออนไลน์ไม่ได้ก็ไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลให้นะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เนื่องจากว่าธนาคารออมสินเนี่ยจะเป็นผู้โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะ
0: ค่ะ
2: นอกจากนี้ให้จังหวัดจัดกลุ่มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบเงื่อนไขเนี่ยเคยรับสิทธิ์เยียวยาปีก่อนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะส่งเรื่องดำเนินการได้ทันทีแล้วก็ย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่ให้ทยอยส่งข้อมูลไม่ต้องรอให้ครบก่อนนะคะก็ให้ทยอยส่งข้อมูลผ่านถ้าเกิดตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ทยอยส่งได้เลยเข้าสู่ระบบเลยไม่ต้องรอให้ครบทั้งหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วก็โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยเรียกไปจัดการบ้านเรือนด้วยโดยเร็วเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่ต้องรอนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะช่วยเหลือโดยเร่งด่วนค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำในประเทศนะคะคุณวีนาคะก็ทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดเนี่ยนะคะครั้งแรกบวกไป350บาทหลังจากนั้นก็สลับกันบวกลบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบซะมากกว่านะคะตอนนี้เนี่ยนะคะครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศเนี่ยปรับไปแล้ว13ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวก3ครั้งแล้วก็ลบ10ครั้งนะคะตอนนี้ทองคำลบอยู่50บาทนะคะส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,450 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,650 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 70,024.04 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,450 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,613 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.82 บาทนะคะส่วนเรื่องของกองทุน SPDR ขายทองคำไป2.85 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,045.50 ตันนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะคุณวินา
0: ค่ะ
2: ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดเนี่ยนะคะลงนะคะลงตลอดเลย2วันนี้นะคะเวสเท็กซัสลงไปอีก55เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 81.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก57เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 87.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่นะคะ 1,609.03 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 7.11 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 39,139.98 ล้านบาท มาดูข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของสหรัฐกับแคนาดาค่ะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศล่มไปนะคะโดยระบุว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐจะต้องทำให้แคนาดาเข้าใจว่าไม่สามารถดำเนินการในลักษณะนี้กับสหรัฐได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธนะคะบอกว่าข้อเสนอที่สหรัฐยื่นให้แคนาดาก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ระบุว่าแคนาดาไม่มีอะไรที่เราจำเป็นต้องมีค่ะสามารถที่จะสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้สินค้าบางอย่างก็อาจจะทำให้สหรัฐลำบากบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถที่จะหาจากที่อื่นมาทดแทนได้นะ
0: คะ
2: แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่แคนาดาจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ท่าทีของทรัมป์เนี่ยหลังจากที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากแคนาดาก็อาจจะทำให้สหรัฐลำบากบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถที่จะหาจากที่อื่นมาทดแทนได้นะ
0: คะ
2: แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่แคนาดาจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ท่าทีของทรัมป์เนี่ยหลัง

0: มีการประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ชิ้นส่วนจากแคนาดาอีกเยอะแยะมากมายในอัตรา 50% นะคะทางด้านเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดช่องทางเจรจากับแคนาดาและยืนยันว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโดมินิกเลอบรังรัฐมนตรีของแคนาดาที่รับผิดชอบเรื่องของการเจรจาการค้าแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะคะเขาบอกว่าหากแคนาดาเนี่ยยังคงเดินหน้ามาตรการตอบโต้เพิ่มสหรัฐก็จะตอบโต้เพิ่มเช่นกันนะคะส่วนนายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาทำเนียบขาวประเมินว่าข้อตกลงที่แคนาดาจะสามารถบรรลุกับสหรัฐได้ในอนาคตเนี่ยก็แต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าเดิมที่สหรัฐเคยยื่นให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เตือนแคนาดาว่าแคนาดาจะไม่ได้รับข้อเสนอในระดับเดิมอีกนะคะคือถึงแม้ยอมคุยก็จะเป็นเงื่อนไขใหม่อย่างนี้นะคะคุณวีนานะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะแล้วก็เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้

0: ริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 แอปพลิเคชันจสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณณัฐพงษ์เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนะคะช่วงของก่อนถึงแยกไฟฉายประมาณ200เมตรค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์แต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีนะคะในจุดนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะอุบัติเหตุนั้นอยู่ในช่องทางด้านซ้ายจสร้อยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้แล้วนะคะการจราจรชะลอตัวนะคะก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางระวังกันด้วยนะคะระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของเข้าพรรษานะคะที่เป็นช่วงของเวลา3เดือนค่ะนะคะเป็นช่วงเวลานอกจากสำคัญทางศาสนาแล้วนะคะยังเป็นเวลาที่มีการเริ่มต้นค่ะนะคะที่เราจะใช้เข้าพรรษาเนี่ยจะเริ่มทำอะไรดีๆให้กับตัวเราเองให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมนะคะที่เรียกว่าหลายๆคนนั้นตั้งใจทำกันทุกปีนะคะก็คืองดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาช่วง3เดือนหรือว่า90วันในเข้าพรรษานี้นะคะมันมีค่ามากจริงๆค่ะสำหรับร่างกายของผู้ที่ดื่มมานะคะตลอดเรียกว่าเกือบจะทั้งปีกันนะคะทีนี้3เดือนที่ได้พักงดดื่มแอลกอฮอล์3เดือนค่ะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายของเรานะคะก็คือว่าตับอวัยวะก็คือตับของเราเนี่ยนะคะมันก็จะได้ฟื้นฟูตัวเองค่ะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังทำให้ความดันโลหิตลดลงค่ะรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ทำงานได้ดีขึ้นนี่นะคะเยี่ยมเลยไหมคะว่านี่เป็นแค่3เดือนนะคะนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะว่าอวัยวะของร่างกายที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่า3เดือนเนี่ยเรียกว่าเป็นเวลาแห่งคุณภาพนะคะคิดดูว่าค่าเหล้านะที่เราจ่ายไปที่เปกันไปเนี่ยนะคะในวงตลอดทั้ง3เดือนนี้นะคะพอไม่ได้ดื่มพองดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นค่ะเงินในกระเป๋าเนี่ยมันแบบโอ้โหทำไมเยอะขึ้นขนาดนี้นะคะนี่นะคะแค่3เดือนเองนะคะยังเยอะขึ้นขนาดนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะนอกจากเงินเยอะแล้วนอกจากตับดีขึ้นแล้วนะคะยังทำให้ครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะถือว่าเป็น quality time เนี่ยนะคะเป็นเวลาแห่งคุณภาพนะคะที่จากเดิมตกเย็นหัวค่ำกลางดึกนะคะยังอยู่ในร้านยังดิ้งกันอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็กลับมานะคะได้ไปกินข้าวเย็นกับครอบครัวนะได้พูดได้คุยได้ทักทายได้สังเกตสังกาเพราะว่าเวลาที่เราทานข้าวในครอบครัวกันเนี่ยนะคะเราก็จะดูแบบรู้แล้วล่ะว่าใครเป็นยังไงนะคะจากการที่เราคุยกันประโยคที่เราถามกันบางทีเอ๊ะมันอาจจะมีอะไรที่แบบติดอยู่เนี่ยเราสามารถสังเกตได้แล้วก็จะได้รู้ว่าเออแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็ทำให้เวลานะคะก็กลับมาเป็นเวลาแห่งรอยยิ้มของคนในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในพรรษานี้นะคะเข้าพรรษานี้ก็ชวนกันนะคะมาตั้งใจทำสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันไปด้วยกันค่ะนะคะก็บางท่านเนี่ยสามารถทำได้ตลอดทั้งพรรษาครบ3เดือนงดได้อันนี้เยี่ยมสุดๆเลยนะคะหรือว่าการที่งดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็รู้แล้วแต่เป็นความตั้งใจที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก็ต้องชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะที่ใช้โอกาสของเข้าพรรษาในการงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะพักตับฟื้นฟูร่างกายค่ะก็ปรึกษาได้นะคะมีที่ปรึกษาให้ค่ะสำหรับท่านที่จะปรึกษากันนะคะก็โทรปรึกษาไปได้ค่ะที่สายด่วนเลิกเหล้า1413สายด่วนเลิกเหล้านะคะ1413ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.ค่ะส่งความห่วงใยมาถึงทุกๆคนค่ะแล้วก็ในตอนนี้เราไปพักกันเลยค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงการ์ดมันดุยืนยันยังไม่มีคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเตือนกัมพูชาอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
7: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวล
7: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: หวฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเตือนกัมพูชาอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาอย่าโกหกประชาชนตัวเองให้ยึดข้อเท็จจริงพร้อมย้ำนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารไม่ได้ไปเปลี่ยนเขตแดนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
11: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผอ.JIC กล่าวถึงกรณีมีบทความจากฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยรวมถึงนายกรัฐมนตรีอาจเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของตนอาจถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชาพร้อมทั้งกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังว่าเรื่องดังกล่าวควรต้องกลับมาพูดกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันและความรับผิดชอบต่อสันติภาพการที่ฝ่ายหนึ่งประกาศว่าพื้นที่ใดเป็นดินแดนอธิปไตยเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวอ้างนั้นกลายเป็นข้อยุติเรื่องเขตแดนและยิ่งไม่ควรนำข้อกล่าวอ้างฝ่ายเดียวมาเป็นฐานในการข่มขู่ว่าจะจับกลุ่มดำเนินคดีหรือใช้กำลังต่อเจ้าหน้าที่ของอีกประเทศหนึ่งดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ฝ่ายไทยและบริเวณที่กำลังพลของไทยยังคงกำลังอยู่ตามข้อตกลงไม่ใช่การปักปันเขตแดนไม่ใช่การสร้างเขตดินแดนใหม่และไม่ใช่หลักฐานว่าไทยยอมรับข้อกล่าวอ้างเรื่องอธิปไตยของฝ่ายใดซึ่งถ้ามีความเห็นแตกต่างกันว่าพื้นที่ใดอยู่ภายใต้อธิปไตยของใครทั้งสองประเทศมีกลไกทวิภาคียอมรับร่วมกันอยู่แล้วเรื่องเขตแดนต้องใช้แผนที่หลักฐานสนธิสัญญาการสำรวจและกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยบทความและตัดสินด้วยคำขู่รวมถึงไม่ใช่ตัดสินด้วยหมายจับที่ตั้งอยู่บนข้อกล่าวอ้างของฝ่ายเดียวธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงการ์ดมันดุเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงการ์ดมันดุประเทศเนปาลออกประกาศเตือนคนไทยในเนปาลตามที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโบเตโกชีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนปาลซึ่งขณะนี้มีแรงงานผู้เสียชีวิต165คนและผู้สูญหายทั้งชาวเนปาลชาวต่างชาติประมาณ629คนและบ้านเรือนถนนและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโบเตโกชีได้รับความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการ์ดมันดุได้ติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่มีการรายงานว่ามีชาวไทยในพื้นที่ประสบภัยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทกภัยในเขตดังกล่าวทั้งนี้กรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์+977 981 874 9944ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: างสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าล่าสุดได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโบโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
3: 2กันยายนนี้จส.ร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
4: ค่ะกลับมาที่จสร้อย35ปีจสร้อยนะคะ2กันยายนค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะในทุกช่องทางทั้งทางวิทยุทางในช่องทางออนไลน์ทางโซเชียลใน SJS Radio นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะหรือว่า LINE @JS100 นะคะทุกช่องทางเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหรือว่าติดตามจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรกันนะคะคุณณัฐพัฒน์ค่ะจะใช้สะพานพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะมาจากทางให้แยกปากเกร็ดมาขึ้นมาทางถนนชัยพฤกษ์นะคะทีนี้บนสะพานพระราม4เลยนะคะช่วงของฝั่งขาออกเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดค่ะมีรถเทรลเลอร์น้ำมันหมดซะอย่างนั้นนะคะไปขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะก็เลยทำให้รถที่มาก็ต้องชะลอตัวกันนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็บุรณะ44นะคะบอกว่าพบคนขับรถแท็กซี่มีอาการชักเกร็งอยู่ตรงปากซอยบุรณะซอย3ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ค่ะค่ะตอนนี้อาการของผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างอะคะ
5: ตอนแรกที่มาถึงเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาอยู่ในรถล็อกหมดเลยนะครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วจังหวะเขาชาร์จเองเขาเหยียบคันเร่งรถมันใส่เกียร์ถอยหลังคาไว้มันก็พุ่งมาใส่พวกผมแล้วจังหวะทางเจ้าที่ตำรวจสนบางขวางมาเนี่ยเขาอยากขออนุญาตขึ้นกระจกเลยขึ้นกระจกบานหลังเพื่อจะได้เปิดให้เข้ามาช่วยแล้วก็ลงมาปลดเกียร์ปลดกุญแจนะครับตอนขึ้นมาถึงก็จะมีการชาร์จเองอยู่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเห็นจากที่ชมวาทาเขาเนี่ยเขามีลูกอมควันเนี่ยไปเลยเขาน่าจะรู้ว่าจะช็อกอ่ะเขาเลยผมลูกอมให้มันหวาน
4: เดี๋ยวบริเวณสี่สิบแล้วตอนที่เขาชักเกร็งเท้าเหยียดคันเร่งแต่ว่าเกียร์อยู่ตัวถอยหลังแล้วเราหยุดรถกันยังไงอะคะมันไม่พุ่งมาเรื่อยๆหรอ
5: ช่วยกันกันไว้แล้วก็ตำรวจสนบางขวางมาก็เลยขออนุญาตขออนุญาตทุบเลยเพราะไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้
4: แต่ว่ารถมันยังเคลื่อนที่อยู่อะค่ะ
5: ใช่ทุบทั้งเคลื่อนๆเลย
4: ได้วิตายอันตรายเงินนั่นแทนเนี่ย
5: คือรถเนี่ยจอดถนนนั้นมีทั้งหมด3เลนช่วงหัวโค้งเป็นโค้งหัวโค้งพอดีจริงเป็นโค้งอันตรายอยู่แล้ว
4: นั่นน่ะสิ
5: อับนะครับก็เลยต้องหยุดรถให้ได้ก่อนนะครับต้องเปิดประตูรถมาเสร็จแล้วก็ดึงใส่เกียร์พีไว้แล้วก
4: ็
5: ดับรถแล้วก็ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยตอนนี้ทางเจ้าที่สระบุรีมาแล้วเจาะน้ำตาแล้ว28ต่ำมาก
4: น้ำตาต่ำนะคะน้ำตา
5: ใช่ครับไม่มีการชักเกร็ง
4: น้ำตาตกก็เลยช็อกเลย
5: ใช
4: ่
5: คร
4: ับแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการยังไงต่อคะพอ
5: ตอนนี้เบื้องต้นประสานทางเอราวัณนะครับไม่รู้น่าจะปล่อยรถของโรงพยาบาลเจริญกรุงออกมา
4: ะ
5: นะครับผมเบื้องต้นได้ใช้เวลาไม่นานตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยทางในปั๊มเขามีน้ำเฮลูบอยแล้วก็เลยเอาเฮลูบอยป้ายกับฟูแป้งมาเข้าไป
4: ค่ะ
5: นะครับเบื้องต้นเพราะว่าผู้ป่วยมีการน้ำตาตกเนี่ยเราก็เลยน้ำเฮลูบอยเพียวๆเลยนะครับ
4: ที
5: ่กับฟูแป้งมาตอนนี้ก็อาการเบาขึ้นนิ่งขึ้นแล้ว
4: ยังคือยังถามตอบอะไรได้ใช่ไหมคะตัวผู้ป่วยบุรณะ44สัญญาณอยู่ไหมเอ่ยสัญญาณหลุดนะคะเดี๋ยวติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะจุดนั่นคือตรงราชบุรณะซอย3นะคะแล้วก็รถแท็กซี่คันนี้คนขับแท็กซี่ที่มีอาการชักเกร็งก็คือน้ำตาลตกนะคะทำให้ชักเกร็งค่ะนะคะจอดรถอยู่ล็อกหมดเลยนะคะเป็นแท็กซี่สีเขียวทะเบียนททหารสเสือ7441กทม.นะคะซึ่งในขณะนี้ก็ประสานทางศูนย์เอราวัณจสร้อยก็ประสานไปนะคะเดี๋ยวไปคุยกับบุรณะ44อีกครั้งหนึ่งนะคะบุรณะ44คะ
5: ครับผมค่ะสวัสดีครับ
4: ค่ะตอนนี้คือเอาน้ำหวานให้ดื่มยังสามารถดื่มได้โต้ตอบอะไรได้รู้สึกตัวดี
5: ไม่ได้ดื่มครับเราป้ายที่กระปุกแป้งนะครับตามที่เราเรียนมาอะไรมาอย่างนี้ครับ
4: ค่ะ
5: ฮะเบื้องต้นก็สักพักมันก็อาการดีขึ้นเบาขึ้นตอนนี้นอนอยู่ในรถเลยให้นอนอยู่ในรถ
4: อ๋อคือตอนแรกคล้ายๆกับจะหมดสติเกือบจะหมดสติ
5: เขาหมดสติเลยแล้วก็อยู่ดีก็ชักเกงเหยียบคันเร่งขึ้นมาตรงแบบเหยียบคันเร่งตึงขาเลยครับพุ่งมาข้างหลังเลยเขาคงน่าจะรู้ตัวว่าว่าเขาอ่ะไม่ไหวใช่ไหมครับแล้วเขาก็เลยจอดอยู่ฝั่งซ้ายแต่ถนนมันมีสามเลนจอดอยู่เลนซ้ายกลางเลนเลย
4: ค่ะโอ้ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือรู้สึกตัวแล้วนะคะสามารถ
5: ครับผมตอนนี้ไม่รู้สึกตัวครับนอนอยู่ตอนนี้รถเอราวัณถึงแล้วลงมาเจริญกรุง
4: อ๋อยังไม่รู้สึกตัวเลย
6: ก้าวล
5: งยังครับ
4: ค่ะ
5: แล้วการชักเกงหมดไปอยู่ตรงนี้ให้นอนยืดตัวอยู่ในรถอยู
4: ่ชีพจรอะไรนี่ยังได้อยู่ใช่ไหมคะ
5: ได้อยู่ครับได้อยู
4: ่อ๋อค่ะตอนนี้แอมบูเลนซ์ศูนย์เอราวัณมาแล้ว
5: ใช่ครับปีแรกถึงแล้ว
4: ค่ะค่ะแล้วแบบนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการยังไงต่อ
5: เดี๋ยวเขาชอบก็ต้องวัดนะแต่ต้องให้สายอาหารอยู่ให้สารทางการแพทย์นะครับแม่ทางอาหาร
4: ค่ะ
5: นะคร
4: ับ
6: ยังไงตอนนี้
4: อายุของผู้ป่วยเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อะคะกลางคนไหมคะ
5: ประมาณ50ได้ครับ
4: อ๋อประมาณ50นะคะแล้วก็
5: โอเคผมช่วยลงจากรถก่อนแล้วกัน
4: ได้ขอบคุณมากค่ะบุรณะ44นะคะเดี๋ยวจะติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อาการน้ำตาลตกนะคะที่เราเรียกกันแบบง่ายๆนะคะคือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะนะคะก็จะลดลงต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะถ้าหากว่าสำหรับคนที่มีป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต่ำกว่า55มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะสำหรับอันนี้ที่เป็นเบื้องต้นค่ะข้อมูลนี้นะคะก็ในกรณีนี้นะคะยังเรียกว่าเคราะห์ดีนะคะที่มีคนผ่านไปแล้วก็เห็นแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่รวมทั้งแจ้งเข้ามาที่จสร.ด้วยนะคะซึ่งจสร.ก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะนะคะก็ถ้าหากว่าท่านที่ไปเจอเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบเนี้ยเรียนถือว่าเป็นฉุกเฉินนะคะบางทีเราผ่านไปเราเห็นแล้วว่าไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเห็นคนผู้ป่วยอยู่ในรถแบบนี้จะทำไงก็ใช้ SOS ใน JSR application ได้นะคะท่านที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือว่ายังไม่ได้ดาวน์โหลดในดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะสำหรับในแอปพลิเคชัน JSR เนี่ยเรามีฟังก์ชัน SOS ซึ่งพอเข้ามาที่แอปพลิเคชันเนี่ยนะคะก็อยู่ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันอยู่กลางนะคะปุ่มแบบชัดเจนค่ะนะคะก็สามารถใช้ SOS ใน JSR application ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นฉุกเฉินนะคะแล้วเวลาที่ฉุกเฉินเนี่ยแน่นอนเพราะว่าทุกคนตกใจพอตกใจเราจะแบบนึกอะไรไม่ออกเลยนะว่าสถานที่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นซอยอะไรแล้วจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะบางทีเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกยังไงดีใช้ SOS ใน JSR application ได้เลยนะคะให้ SOS เนี่ยเป็นคนบอกตำแหน่งค่ะนะคะเพราะว่า SOS เนี่ยเมื่อโทรมานะคะมันก็จะแสดงขึ้นพิกัดว่าจุดที่คุณโทรมาจุดที่ขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่ตรงไหนอยู่ถนนอะไรพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับ SOS ใน JSR application นะคะถ้าหากว่าไปเจอฉุกเฉินไปเจอเร่งด่วนอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็กด SOS เข้ามาได้เลยนะคะที่จสร.ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีพิกัดมีตำแหน่งแสดงจุดที่คุณอยู่นะคะลองนึกภาพถ้าเป็นช่วงกลางคืนมันจะยิ่งชุลมุนขนาดไหนนะคะว่ากลางคืนอ่ะตรงนี้อะไรนะคะยังไงดีนะครับมันจะเป็นฝั่งไหนล่ะฝั่งขาเข้าขาออกบางทีบอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเราตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ใช้ SOS ใน JSR application ได้เลยนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณณัฐพลเองนะคะที่แจ้งมาอุบัติเหตุบนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาที่บางขุนนนท์ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าตลาดบางขุนศรีนะคะแจ้งว่ามีเก๋งกับแท็กซี่ค่ะชนกันในช่องกลางนะคะก็ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะนะคะแต่ว่าจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวได้นะคะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้นะคะส่วนท่านที่ถ้าผ่านไปนะคะไปเจออะไรแบบนี้นะคะอุบัติเหตุหรือว่าจราจรที่ติดขัดนะคะใช้หมายเลขดอกจัน1808ของจสร.หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะทางด้านของรฟม.นะคะหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้านะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมนะคะบนถนนสามเสนค่ะช่วงบริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกลับวิทยาลัยนะคะเป็นการทำงานเพื่อก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาตินะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่1กรกฎาคมค่ะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้31สิงหาคมนะคะก็ทำให้จุดที่ปิดเบี่ยงนะคะตรงถนนสามเสนฝั่งที่จะมุ่งหน้าสี่เสาเทเวศสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะแล้วก็ถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาออกวัดเทวราชกุญชรสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนถนนพิษณุโลกนะคะสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่มีที่พักอาศัยดังก็สามารถเขาออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะทั้งนี้ค่ะในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะ แล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่แจ้งไปนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0659280597 0659280597ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่เว็บไซต์ mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะแล้วก็ LINE นะคะที่ @mrtpurplelines ค่ะนะคะในการทำงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะก็แจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะซึ่งจุดที่แจ้งไปนี่ก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะคะที่การเบียดการจราจรค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมนะคะกรณีที่คนขับรถแท็กซี่นะคะมีอาการน้ำตาลตกแล้วก็ชักเกร็งนะคะอยู่ในแท็กซี่ตรงปากซอยราชบูรณะซอย3ค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับบูรณะ44ค่ะบูรณะ44ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ดำเนินการคือ
2: ตอนนี้คนที่เกิดเหตุแท็กซี่ตอนนี้ขึ้นที่รถโรงพยาบาลเจริญกรุงเรียบร้อยแล้วอยู่ว่าให้การช่วยเหลืออยู่บนรถ
1: ค่ะค่ะ
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: อ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าชื่อนายชัชวาลยาตรีครับตามบัตรแล้วก็ซองยาที่มีอยู
1: ่ค่ะ
2: ครับผมประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มันเป็นช่วงหัวโค้งพอดีค่อนข้างอันตรายครับผม
1: คือ
2: คนขับนั้นน่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยอาการไม่ดีแล้วเขาก็เลยขับมาช่วงโค้งพอดีพอโค้งเสร็จปุ๊บคือไปต่อไม่ได้เขาก็เลยจอดอยู่เลนซ้ายสุดช่วงกลางเลนเลยไม่จอดคิดนะครับจอดกลางเลนเลยซึ่งมันผิดปกติอยู่แล้วคนที่พบเห็นก็เลยแจ้งมา
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็เลยวิ่งมาดูเสร็จปุ๊บพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็มีการชักเกรงเลยแล้วรถเนี่ยเราจังหวะเราไม่ดูเกียร์ไว้เราคิดว่าเขาใส่เกียร์ดีไว้ไปมาเขาใส่เกียร์ถอยหลังไว้แล้วเขาก็พอเขาเก่งเลยเขาก็เหยียบคันเร่งเลยก็สวนมาข้างหลังคือก็ยืนกันหมดแล้วก็ตำรวจมาพอดีก็เลยบอกขออนุญาตทุบกระจกแล้วกันนะครับเราก็เลยทุบกระจกบานหลังช่วงบานเล็กเนี่ยแล้วก็เอื้อมือไปเปิดแล้วก็ใส่เกียร์ปลดกุญแจ
1: โอ้โหครับค่ะก็เรียกว่าเป็นจังหวะนาทีเหมือนกันนะคะที่แบบต้องแข่งกับเวลาแล้วตอนที่เข้าไปในรถคือว่าแอร์อะไรมันยังทำงานปกติดีนะคะ
2: รถสตาร์ทปกติทุกอย่างเลยรถสตาร์ทปกติทุกอย่างเลย
1: ค่ะแต่ว่าคนขับเนี่ยคือหมดสติแล้ว
2: ใช่มาแบบอื้อแบบแกก็เก่งตามอาการของนั้นนะคือถามตอบไม่รู้เรื่องเลยจนทางสตปมาว
1: ั
2: ดจอดน้ำตาลดูน้ำตาลเหลือ28ก็เลยที่ปั๊มเนี่ยเกิดเหตุอยู่หน้าปั๊มพอดีก็เลยเอาน้ำเฮลูบอยเนี่ยปิ้วๆป้ายไปที่กระพุ้งแก้มเขาสักครั้งนึงเขาก็นิ่งลง
1: ดีมากคนผู้ป่วยเองเขาก็พยายามที่แบบจะนำรถเข้าปั๊มนะว่าเอาไปจอดหรืออะไรเพราะว่าเขาก็คงรู้ว่าอาการแบบตัวเองก็คงจะไม่ค่อยไหวแล้ว
2: คือที่แรกเรามองดูเสร็จคือเราไม่ได้มองที่ช่วงบริเวณขาเขาม
1: ี
2: ลูกอมคอนเนี่ยที
1: ่
2: แกะไว้เนี่ยหลายชิ้นมากก
1: ็
2: เลยคิดว่าโอเคเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขาน้ำตาลแน่เลยก็เลยทางสตพ.เลยบอกว่าเขาเจาะน้ำตาลเจาะมาปุ๊บเหลือ28จริงๆต่ำมาก
1: เลยค่ะ
2: ใช่ครับจนมีอาการเกร็งของตัวคนป่วยไงคร
1: ับ แล้วตอนนี้จะนำรถไปจอดไว้ที่ไหนอะคะ
2: เดี๋ยวตอนนี้เจ้าที่ของสตพ.เขาแหลมมาแล้วมากันหลายท่านแล้วจะมาจอดมาแล้วสายตรวจมาแล้ว
1: ค่ะ
2: นะครับเดี๋ยวอาจจะขับไปจอดไปที่
1: เข้าปั๊ม
2: ทางสตพ.เขาแหลมเพราะว่าตอนนี้ญาติมาถึงแล้วด้วยญาติที่เขามาถึงแล้ว
1: ญาติอยู่ไม่ไกลจากนี้หรอคะ
2: ไม่รู้คีเพลินตอนที่เรามาช่วยเหลือเนี่ยมันมีโทรศัพท์เขาได้มีสายเข้ามาก็เลยให้คุยกับคนที่เขาอยู่ข้างล่างเพราะเราช่วยผู้ป่วยอยู่เราคุยอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเสร็จญาติมาแล้วผู้หญิงมาแล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็รถไปไว้สอนนอนนะคะก็
2: ตอนนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วเพราะแพทย์มาแล้วสบายใจเสร็จงานเรียบร้อย
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะบูรณะ44นะคะที่แบบมาอย่างไวแล้วก็ช่วยเหลือกันได้
2: รูปก็ส่งให้ในระบบจอสอดลายจอสอดร้อยเรียบร้อยแล้ว
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผมว่าสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะคะก็เรียกว่าสบายใจหน่อยนะคะคือขึ้นรถพยาบาลไปแล้วนะคะเดี๋ยวนำส่งโรงพยาบาลนะคะถึงมือคุณหมอก็รักษากันต่อไปนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามนะคะเรื่องราวต่างๆที่แจ้งเข้ามานะคะที่จอสอร้อยคุณสมศักดิ์เนี่ยแจ้งว่าลืมเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีดำนะคะข้างในจะมีใบขับขี่เอกสารสำคัญหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้นะคะนั่งจากซอยจอมสมบูรณ์มาลงที่หมู่บ้านพัทรวิวบางกรวยนะคะเช้านี้เมื่อตอน7 โมงเช้านะคะทีนี้จำทะเบียนไม่ได้นะคะอันนี้ก็เลยต้องฝากถึงคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะถ้าหากว่าเก็บไว้ให้ยังไงเนี่ยก็แจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะที่จะได้ติดต่อประสานงานกันนะคะกับทางเจ้าของตอนนี้ก็คงจะกังวลใจนะคะเพราะว่าเอกสารสำคัญทั้งสิ้นเลยนะคะพวกบัตรเบิดอะไรต่างๆนะคะที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะท้องฟ้าสภาพอากาศนี่คือแดดแรงมากๆนะคะซึ่งในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีฝนอยู่แล้วนะคะอุณหภูมิสูงทีเดียวค่ะอยู่ที่32 องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 65% ค่ะกลุ่มฝนเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณอ่าวไทยนะคะลมก็จะพัดมาจากทางด้านตะวันตกไปทางตะวันออกนะคะกลุ่มฝนยังอยู่ในอ่าวไทยยังไม่ขึ้นฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในกรุงเทพยังไม่มีฝนนะคะแต่ว่าภาพรวมของอากาศในวันนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 ถึง 35 องศาเซลเซียสนะคะยังอยู่ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ยังมีกำลังแรงทีเดียวค่ะนะครับปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะคะแล้วก็มีร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเนี่ยเข้าสู่ทางตอนใต้เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ตอนใต้ของจีนนะคะก็จะมีฝนตกหนักฝนตกสะสมที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนในช่วง27 ถึง 29 สิงหาคมนะคะก็เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอะค่ะนะคะทีนี้ก็เลยมีการเตือนนะคะว่าให้ระวังนะคะสำหรับคนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งนะคะตามตะลิ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่อยู่นอกเขื่อนนะคะก็ขอให้ดูสถานการณ์น้ำนะคะว่าที่จะขึ้นสูงนะคะในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นใกล้ขึ้น15 ค่ำนะคะพระจันทร์เต็มดวงนะน้ำขึ้นน้ำลงในอิทธิพลของดวงจันทร์นะคะทีนี้พระจันทร์เต็มดวงก็จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงดูท้องฟ้าเวลาพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวง15 ค่ำเมื่อคืนดูมีเหมือนกับเป็นทรงกลดด้วยนะคะลักษณะแบบเนี้ยก็จะชอบมีฝนมันเหมือนกับมีฝุ่นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยทำให้ฝนตกกันมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ฝากระวังกันนะคะสำหรับคนที่อยู่ตามแนวของริมแม่น้ำนะคะพวกริมแม่น้ำหรือว่าคลองที่ไม่ได้มีเขื่อนหรือว่าแนวคันกั้นน้ำนะคะส่วนกรณีของสะพานพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณณัฐพัฒน์แจ้งเอาไว้นะคะว่าช่วงของกลางสะพานเหนือเมเจอร์ปักเกร็ดนะคะที่มีรถเทเลอร์น้ำมันหมดจอดขวางอยู่นะคะเลยทำให้รถผ่านมาก็ชะลอตัวกันนะคะฝากดูความคืบหน้าด้วยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ท่านที่ใช้ในฝั่งขาเข้านะคะหรือว่าใช้ในฝั่งขาออกแล้วก็ผ่านจุดนี้มานะคะฝากดูด้วยนะคะว่าณขณะนี้นั้นได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอีกไม่เท่าไหร่นะคะประเทศไทยค่ะนะคะนับถอยหลังกันค่ะนะครับอีกไม่ถึง2 เดือนนะคะที่ประเทศไทยนั้นก็จะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกนะคะกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะ ก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่มากนะคะในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชุมที่จะมีผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นนะคะทั่วโลกเลยค่ะนะคะที่มาประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ประเทศไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมในครั้งนี้ก็เรียกว่าโอ้เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะคะซึ่งโอกาสที่ดีแบบนี้กับการที่เราได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะนะคะแต่สิ่งที่ตามมาคือว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอันนี้คือศักยภาพอันนี้คือความพร้อมอันนี้คือความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกนั้นมีต่อประเทศไทยนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลนะคะทั้งความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมหรือว่าไมซ์นะคะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เรามีความพร้อมที่เป็นศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะจะมีผู้นำนะคะเรียกว่าระดับเบอร์1เบอร์2นะคะเบอร์1เบอร์2ทางการเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกละค่ะนะคะที่มานะคะเช่นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะทางผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกับธนาคารมากกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะที่เดินทางมาร่วมพูดคุยมาหารือกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในโลกที่เป็นโลกยุคใหม่นะคะกันที่ประเทศไทยอะค่ะนะคะคิดดูเถอะค่ะว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะนะคะที่มาแล้วก็เป็นระดับแบบว่าบิ๊กๆทั้งสิ้นนะคะที่มาก็นอกจากเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วนะคะยังมีการจับจ่ายใช้สอยค่ะนะคะเงินที่จะเข้ามามากมายขนาดไหนนะคะคิดดูนะคะว่าอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลกนะคะเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตของประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกก็ว่าได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราเองในฐานะคนไทยแล้วก็เป็นประเทศเจ้าภาพของการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระของการประชุมในครั้งนี้ได้นะคะรวมทั้งทิศทางกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นค่ะนะคะเราเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะคะก็ไปติดตามนะคะผ่านทางช่องทางของการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าในช่องทาง Facebook AM 2026 Thailand นะคะก็ไปที่ Facebook ค่ะนะคะแล้วก็ facebook.com/AM2026Thailand นะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะเรื่องของการประชุมวาระต่างๆนะคะซึ่งเป็นโอกาสอันน่าภาคภูมิใจนะคะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร Thailand นะคะ Thailand ของเราค่ะส่วนในตอนนี้นะคะก็มาติดตามกันต่อนะคะก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งค่ะว่ามีเหตุนะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเป็นปล้นร้านทองชิงทองค่ะในห้างโลตัสสาขาอะไรเนี่ยประเทศนะคะซึ่งคนร้ายเนี่ยมีใช้คว้างระเบิดใส่ร้านแล้วก็หลบหนีไปนะคะส่วนพวกทรัพย์สินที่ได้ไปนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงมีความคืบหน้ากันนะคะอันนี้เนี่ยเหตุเกิดนะคะเป็นร้านทองอยู่ในห้างโลตัสอรัญญประเทศนะคะโดยคนที่ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธลักษณะเป็นระเบิดค่ะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศนะคะโดยใช้พาหนะเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีเทาคนร้ายน่ะใส่หมวกลายสก็อตใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาใส่กางเกงยีนขายาวนะคะแล้วก็อาวุธเนี่ย เป็นอาวุธอันตรายนะคะซึ่งลักษณะเนี่ยเป็นระเบิดนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางสภ.อรัญญประเทศนะคะแล้วก็191ที่ในพื้นที่ของทางด้านอรัญญประเทศนะคะก็เรียกว่าได้ส่งต่อข้อมูลกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าถ้าหากว่าคนในพื้นที่นะคะที่พบเห็นเนี่ยก็ให้แจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่นะคะคือพยายามอย่าที่จะเข้าไปประชิดตัวนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นมีลักษณะอาวุธที่ค่อนข้างเป็นอันตรายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ในวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับเส้นทางของมอเตอร์เวย์ M82 นะคะโครงการของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 ทาช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะนะคะที่จะเปิดให้ทดลองใช้กันนะคะ2ปีเต็มๆค่ะนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะที่หลังจากมีพิธีเปิดกันนะคะก็สามารถที่จะไปใช้กันได้นะคะระยะทางเนี่ยรวมแล้วประมาณ25กิโลเมตรนะคะซึ่งรถอะไรที่ใช้ได้บ้างนะคะก็คือรถ4ล้อขึ้นไปนะคะถ้าหากว่าต่ำกว่า4ล้อเนี่ยไม่อนุญาตนะคะต้องเป็นรถยนต์4ล้อขึ้นไปนะคะที่สามารถใช้ได้จะเป็นรถใหญ่รถบรรทุกอะไรได้ทั้งหมดนะคะโดยความเร็วนั้นก็จำกัดความเร็วนะคะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะคะสำหรับ M82 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ใช้ความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับท่านที่นะคะเคยใช้ทางด้านถนนพระราม2นะคะที่จะเดินทางไปบ้านแพ้วไปลงใต้กันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะก็ไปใช้กันได้สำหรับเส้น M82 ค่ะซึ่งก็ทดลองให้ใช้กันนะ2ปีเต็มๆนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยค่ะนะคะสำหรับเส้น M82 ค่ะ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะล่ะค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมาติดตามสภาพการจราจรกันนะคะที่ในแต่ละเส้นทางนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดินทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับเราได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณสาวคุณนายใช้บรมราชชนนีสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: การบรมผู้นำไฟฟ้าขาออกนะครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: ตอนนี้กำลังลงนะครับลงไปถึงทนสายสองนะครับตอนนี
0: ้ค่ะ
2: มีอันนี้ลูกค้าเยอะการจราจรนะครับเข้าตัวดีมากลงไปแล้วกลับครับผู้นำไฟฟ้า
0: ค่ะ
2: ยังมาลงบริเวณขาออกได้เลยเขาจะมากาญจนาผ่านสายสองก็ยังใช้ได้อยู่ครับกลับกันเลยใช้ได้ทีนี
0: ้นะเยี่ยมเลยค่ะ
2: ครับแล้วเข้าตัวเดียวไหมครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสาวรุ่นนายค่ะ
2: อากาศก็ครึ้มแดดแล้วบนทดแดดแล้วบนที่นี่นะคร
0: ับ อ้าวเหรอฮะครึ้มหรอที่นี่แบบมีแต่แดดที่จอสร้อยมีแต่แดด
2: ครับครับแถวคุณผู้ชมครึ้มมาได้เริ่มครึ้มมาแล้ว
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสาวรุ่นนายสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณพ่อสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสุภักนี่นะคะแจ้งว่าลืมกระเป๋าเอาไว้นะคะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าถือสีน้ำตาลนะคะข้างในเนี่ยจะมีเป็นเงินขวัญถุงนะคะแล้วก็พวกของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีพระเครื่องอีกหลายองค์เลยค่ะอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีฟ้าจำทะเบียนไม่ได้ค่ะนั่งจากวัดเกาะที่สายไหมมาลงรถที่รามคำแหง21เมื่อเช้านี้ค่ะตอนประมาณ10โมงครึ่งนะคะลืมหยิบลงมานะคะฝากด้วยเผื่อว่าใครเก็บไว้ให้หรือว่าผู้โดยสารที่นั่งต่อนะคะก็แจ้งประสานมาได้ค่ะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808นะคะสำหรับหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรกันต่อในช่วงเวลาตอนนี้นะคะวันนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนละนะคะบางที่เงินเดือนออกแล้วบางที่เงินเดือนยังไม่ออกก็อาจจะแบบบรรยากาศดูแบบซึมๆอื่นๆเล็กน้อยนะคะมาดูการจราจรในช่วงนี้กันนะคะบนทางด่วนค่ะนะคะสายทางของทางด่วนขั้นที่1 นะคะจากทางด่วนบางนาเข้ามานะคะการจราจรนั้นใช้การได้นะคะด่วนบางนาเข้ามามุ่งหน้าออกไปทางดินแดงค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรใช้การได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของถนนพระราม2นะคะรถที่ใช้ทางด่วนดาวคะนองนะคะบนถนนพระราม2เนี่ยใช้การได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะช่วงก่อนเข้าด่านดาวคะนองนะคะพอผ่านด่านมาแล้วค่ะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9นะคะการจราจรไม่มี

ัญหาเลยนะคะต่อเนื่องมาทางต่างระดับบางโคร่ใช้การได้ดีค่ะส่วนรถที่จะตรงมาทางต่างระดับท่าเรือจะมีชะลอตัวการเล็กน้อยนะคะน่าจะเป็นรถบรรทุกค่อนข้างเยอะนะคะที่ตรงต่างระดับท่าเรือที่โค้งมาทางอ่าวนรงค์นะคะที่ชะลอตัวในจุดนี้ค่ะถ้าเลยมาแล้วนะคะเลยทางลงอ่าวนรงค์มาแล้วนะคะมุ่งหน้าออกไปทางบางนาการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะทางด่วนขั้นที่2ค่ะทางด่วนศิริรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะวิ่งกันยาวๆกันเลยค่ะรถที่มาจากทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะขึ้นทางด่วนศิริรัตน์มาทางศรีนครินทร์ต่อเนื่องมาทางพระราม9มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะออกไปทางด้านเจ้าพัฒนะไม่มีปัญหานะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะทางด่วนศิริรัตน์ในฝั่งขาเข้าค่ะรถที่มาจากทางแจ้งวัฒนะนะคะต่อเนื่องมาทางงามวงวานมาทางประชาชื่นนะคะมาทางบางซื่อบุ้งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทออกมาทางพระราม9ออกมาทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7ไม่มีปัญหานะคะการจราจรในขณะนี้ยังคงใช้การกันได้ค่ะทางด่วนสายบางพีสุขสวัสดิ์นะคะในตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของบางนานะคะไม่กลับบางนาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่บางขุนเทียนค่ะใช้การได้ในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะจากทางบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางเมกะบางนานะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณณัฐพัฒน์นะคะได้ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็แจ้งเรื่องของสภาพการจราจรมานะคะว่าบนสะพานพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงเหนือเมเจอร์ปากเกร็ดนะคะที่มีรถเทรลเลอร์นะคะน้ำมันหมดแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะก็เลยทำให้จุดนี้เนี่ยรถชะลอตัวนะคะพอเลยไปแล้วเนี่ยไปได้นะคะซึ่งจสร้อยเนี่ยได้สอบถามเพิ่มเติมไปค่ะทางสภ.ปากเกร็ดนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ารถเทรลเลอร์คันนี้น้ำมันหมดใช่ไหมคะคนขับก็เลยไปซื้อน้ำมันมาเติมเองนะคะเคลื่อนย้ายเองตอนนี้ขับต่อไปได้แล้วค่ะนะคะก็ไปต่อกันได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะมายังไงน้ำมันไม่พอนะคะก็ยังดีนะที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนมากมายนะคะก็เลยไม่ค่อยกระทบมากเท่าไหร่มีแค่ชะลอตัวในจุดที่จอดเสียนะคะแต่ว่าได้ไปต่อแล้วนะคะเมื่อสักครู่ไม่ใช่เมื่อสักครู่ตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่ายโมงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นใช้การได้ค่ะแล้วก็กรณีที่คุณณัฐพลเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุมานะคะคุณณัฐพลเนี่ยเป็นหนึ่งในคู่กรณีด้วยนะคะคืออุบัติเหตุตรงจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกตรงหน้าตลาดบางขุนศรีนะคะเก๋งกับแท็กซี่ชนกันช่องทางกลางค่ะนะคะแล้วก็คุณณัฐพลเพิ่มเติมบอกว่าคือรถเสียหายเล็กน้อยนะคะนำรถเข้าช่องทางซ้ายแล้วนะคะแล้วก็รอประกันนะคะเพื่อเคลมกันต่อไปนะคะการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีชะลอตัวนิดหน่อยตรงจุดที่อุบัติเหตุนะคะตรงหน้าตลาดบางขุนศรีค่ะพอเลยไปแล้วการจราจรก็ไปได้ส่วนในฝั่งขาเข้ามานะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็มีอะไรดีๆที่นำมาบอกกันนี่นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะช่วงเดือน8เดือน8ปุ๊บเนี่ยนะคะก็มีดีลแรงค่ะจากแม่ประนอมนะคะซึ่งแม่จัดให้เลยค่ะนะคะมีเป็นกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมนะคะคือพกก็เวิร์กมากนะคะพกพาเนี่ยเวิร์กมากๆทีเดียวค่ะนะคะซึ่งแม่ประนอมบอกต่อนะคะในโปรเด็ดเดือน8นี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จค่ะในช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์ม Shopee นะคะก็ฟรีทันทีเลยค่ะกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพานะคะมูลค่า59บาทค่ะคุ้มสุดๆเอาอยู่ทุกมื้อนะคะจะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นได้หมดทุกมื้อค่ะนะคะมื้อใหญ่อะไรก็สามารถที่จะแบบเก็บได้ทุกมื้อเพราะว่าใส่กล่องเนี่ยเอาไปทานต่อได้เลยค่ะจะเอาไปอุ่นก็ได้นะคะมันก็อร่อยด้วยค่ะนะคะอร่อยคุ้มๆกับทุกเมนูของแม่ประนอมรักแม่อ่ะคือแม่แบบมีอะไรดีปุ๊บเนี่ยบอกต่อทันทีนะคะนี่เดือน8แม่ก็จัดให้เลยนะคะกับโปรเดตนะคะจดร้อยก็นำมาบอกต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นสายช็อปพลาดได้ไม่ได้นะคะแล้วสายช็อปไม่ต้องไวด้วยนะเพราะว่าระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยนะคะถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นสายช็อปเนี่ยฟังปุ๊บเนี่ยนะคะให้ไวทันทีนะคะไปช็อปกันได้เลยนะคะ299บาทต่อ1ใบเสร็จในช่องทางออนไลน์นะคะที่แม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์ม Shopee นะคะนะคะเดี๋ยวจะพลาดแล้วก็จะมาเสียดายนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมค่ะนะคะบอกต่อกันเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ปราศจากสีทั้งผงชูรสก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็วัตถุกันเสียเนี่ยไม่ได้มีเลยนะคะปราศจากทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยค่ะแล้วก็ยังได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้นะคะที่ช่องทางเว็บไซต์ค่ะ www.maepranom.com/th/homepage นะคะกับแม่ประนอมที่แม่ก็มีอะไรดีๆก็มาส่งต่อข่าวดีๆบอกลูกๆให้ได้ทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งคุ้มค่านะคะกับในโปรเด็ดเดียวของเดือน8นี้กับแม่ประนอมค่ะนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ 13:57 นาทีนะคะก็ยังมีข้อมูลที่แจ้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ที่ลืมของหลายๆคนนี่มีหลายแจ้งข้อมูลเลยนะคะที่ลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณพันรพีเนี่ยแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะคะสีชมพูม่วงค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะคะนั่งจากครัวอับสอนที่ราชพฤกษ์มาลงที่โรงพยาบาลตากสินวันนี้ตอน11โมงนะคะลืมเอาไว้ส่วนทางด้านของคุณละเมียดนะคะอันนี้คุณละเมียดนี่ลืมไว้หลายวันแล้วมีคุณธนพรค่ะนะคะแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงสีน้ำตาลค่ะข้างในจะมีบัตรประชาชนนะคะมีบัตรเครดิตมีเงินสดนะคะจำนวนหนึ่งค่ะลืมไว้บนแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะนั่งจากซอยอารีมาลงที่รัชดาพิเศษซอย5วันนี้ตอน9โมงเช้านะคะที่ลืมเอาไว้นะคะก็อันนี้ฝากด้วยสำหรับคนขับรถแท็กซี่นะคะเผื่อว่าเก็บไว้ให้ยังไงหรือว่าท่านที่นั่งต่อนะคะก็แจ้งประสานมาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงนะคะเราจะไปรับสัญญาณกันนะคะเป็นรับสัญญาณนะคะในวันนี้มีพิธีประดับเครื่องหมายยศรอดอให้กับนักศึกษาวิทยาทหารที่สำเร็จการศึกษาวิทยาทหารชั้นปีที่5ประจำปีพ.ศ. 2569นะคะซึ่งก็มีพิธีที่สโมสรฐานบกค่ะวิภาวดีรังสิตนะคะก็จะมีผู้บัญชาการฐานบกนั้นเป็นประธานในพิธีนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะสร้อยก็จะถ่ายทอดสัญญาณนี้ให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะ

0: ค่ะ 14:17 นะคะกลับมาที่จส.ร้อยนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะในช่องทางวิทยุนะคะจส.ร้อยก็รับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะคะซึ่งเป็นพิธีประดับเครื่องหมายยศรอดอให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5นะคะซึ่งในวันนี้ก็มีผู้บัญชาการฐานบกนั้นมาเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนท่านที่ติดตามจส.ร้อยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่เรายังคงรายงานนะคะเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในช่องทางของทั้ง YouTube นะคะ JS Radio Official นะคะในช่องทางของแอปพลิเคชัน JS 100นะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่รายงานการเรียกว่าไม่ตกหล่นกันนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ค่ะในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเรือพระราชพิธีนั้นจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามนะคะโดยพื้นที่สาธารณะนั้นที่สามารถรับชมได้นะคะก็จะมีฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะส่วนฝั่งพระนครนะคะก็ชมได้นะคะที่ส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนที่ท่ามหาราชที่ท่าช้างค่ะทั้งนี้นะคะการฝึกซ้อมจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะสำหรับท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถที่จะชมได้ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะรับแจ้งนะคะจากทางสายด่วน199ค่ะว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถใกล้กับตลาดวงเจริญถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4พื้นที่ของเขตวัฒนาเขตทวีวัฒนาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยทวีวัฒนานั้นไปในที่เกิดเหตุเพื่อระงับเหตุนะคะก็เป็นข้อมูลที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเอ็นจิรวัตรนิ่มบุญนะคะที่ได้แชทมาในช่องทางของ YouTube JS Radio นี้นะคะว่ามีไฟไหม้อย่างหนักตรงพุทธมณฑลสาย4ไม่รู้ว่าเป็นร้านยางหรือว่าร้านอะไรนะคะซึ่งคุณจิรวัตรก็ส่งภาพมาให้ดูนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยท่านที่ติดตามนะคะในช่องทางของ S JS Radio นะคะที่มีภาพตรงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งลักษณะตรงที่เกิดเหตุนะมันเหมือนกับเป็นเพิงๆนะคะเป็นชั้นเดียวนะคะเป็นอาคารชั้นเดียวลักษณะคล้ายเป็นเพิงแล้วก็มีทั้งเป็นแสงเพลิงแล้วก็มีควันแบบดำทะมึนทีเดียวค่ะนะคะที่ลอยขึ้นสูงนะคะบริเวณใกล้เคียงก็จะมีเป็นอาคารนะคะข้างๆเนี่ยจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะคะ2ข้างเลยค่ะนะคะซึ่งอยู่ริมถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะของเขตทวีวัฒนาค่ะนะคะในตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางกู้ภัยของทวีวัฒนานั้นไปในที่เกิดเหตุนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะที่ทางคุณเอ็นจิรวัตรนั้นได้แชทมาในช่องทางของ YouTube JS Radio Official นะคะที่ยังคงติดต่อแล้วก็ติดตามเป็นได้นะคะสำหรับเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องของกรณีที่ขอความช่วยเหลือกันนะคะผ่านในทั้งช่องทางแชทนะคะหรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะก็สามารถที่จะแจ้งกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าท่านใดที่กำลังจะผ่านในจุดนี้นะคะฝากดูด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขับรถนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุนั้นควันหรือว่าเปลวเพลิงเนี่ยมันลดลงหรือแรงขึ้นนะคะ ก็แจ้งผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีได้ค่ะคุณจิรวัตรนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคุณจิรวัตรที่แจ้งมาสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนที่คุณจิรวัตรผ่านไปตรงจุดที่เกิดเหตุลักษณะมันเป็นยังไงอะคะ
1: มันเป็นควันดำนะฮะควันดำไหม้ข้างหลังมันเป็นร้านขายน้ำติดกับข้าวต้มยิ่งกับตลาดนี้มันมีวงอะฮะตรงทางรถตัดใหม่ฮะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็น
1: มันรู้ไหมร้านหลังร้านนะฮะเป็นในข้าวแบบไม่เต้นคิดนะฮะแล้วก็ไหม้หมดทั้งหลังเลยฮะ
0: แล้วตอนที่เกิดเหตุนี่คือร้านเนี่ยเขายังเปิดขายของอยู่ไหมคะ
1: เปิดอยู่ฮะปกติ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ผมตอนนี้เจ้าหน้าที่มาเยอะแล้วตอนนี้ผมก็เลยมาผมกับแท็กซี่พอดีรับลูกค้ามาผมก็เลยมาเห็นรถปุ๊บมูลนิธิอะไรปุ๊บเลยลงมาบาร์เลยมาฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: เสร็จแล้วรถแบบลงมาทีหลังเพื่อนฮะมันเลยไหม้หมดเลย
0: เสียหายหมดเลย
1: ครับผมข้างหลังคือมีเหลือแต่ตอที่ผมตอนที่ผมออกมามันเหลือแต่ตอแล้วฮะ
0: อุ้ยแต่ว่าควันมัน
1: ดับเพลิงรถดับเพลิงไปพอดี
0: ควันมันดำมากเลยค่ะสูงมากด้วย
1: ดำฮะตอนนี้เป็นรถดับเพลิงไปน่าจะดับได้นะแต่คงไม่เหลืออะไรนะฮะ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราม
1: ีเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วครับมูลนิธิอะไรพวกนี
0: ้ค่ะค่ะได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมขอบคุณมากเลยค่ะคุณจิรวัตรที่ส่งภาพมาให้ดูด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมทาง YouTube คร
0: ับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ นะคะ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นภาพนะคะเป็นคลิปนะคะที่คุณจิรวัตรนั้นส่งมานะคะจะเห็นว่าเปลวเพลิงก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ควันดำเนี่ยดำมากนะสูงเลยเสาไฟซะด้วยซ้ำไปนะคะจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นถนนพลานกพุทธมณฑลนะคะเป็นถนนพลานกพุทธมณฑลค่ะช่วงของใกล้กับตลาดวงเจริญนะคะที่เกิดเหตุจุดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ทางดับเพลิงก็กำลังใช้น้ำควบคุมกันนะคะคือจุดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ด้านหลังของอู่ซ่อมรถนะคะเจ้าหน้าที่คงจะฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณใกล้เคียงนะคะเพื่อไม่ให้ลามไปบริเวณใกล้เคียงอะค่ะนะคะจุดนั้นเป็นทางด้านของถนนพลานกพุทธมณฑลนะคะตรงใกล้กับตลาดวงเจริญนะคะที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไงเดี๋ยวถ้าให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ทำงานแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดยังไงนะคะเดี๋ยวคงจะได้มาติดตามเพิ่มเติมกันค่ะเรื่องของความคืบหน้าในเหตุตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวละค่ะนะคะคุณผู้ฟังที่ผ่านไปนะคะในจุดไหนที่มันมีนะคะมันมีเหตุที่ดูแล้วมันน่าจะต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือกันนะคะก็ประสานผ่านจสร้อยมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะกับหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็ติดตามกันนะคะอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ดำเนินการกันนะคะแล้วถ้าเจ้าหน้าที่สะดวกมีเวลาเนี่ยจะได้มาเพิ่มเติมนะคะกับกรณีที่คนร้ายนั้นบุกชิงทองนะคะชิงทองแล้วก็คว้างระเบิดควันค่ะในห้างที่อรัญญประเทศนะคะอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะเหตุในช่วงประมาณเที่ยงนะคะที่เกิดเหตุค่ะนะคะโดยคนร้ายนั้นไปชิงทรัพย์ร้านทองซึ่งอยู่ในห้างเนี้ยนะคะสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็ได้คว้างระเบิดควันเนี่ยใส่ร้านคือลงมือด้วยการคว้างระเบิดควันใส่ร้านก่อนนะคะแล้วก็ชิงทรัพย์ชิงทองไปหลบหนีไปค่ะนะคะคนร้ายเนี่ยมา1คนนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ในที่เกิดเหตุนะคะคนร้ายเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทากางเกงยีนขายาวค่ะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกลายสก็อตด้วยนะคะก่อเหตุใช้เวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศนะคะตอนนี้ตำที่ตำรวจเนี่ยกำลังแบบสกัดจับกันค่ะกำลังติดตามกันนะคะเนื่องจากว่า สามารถที่จะทราบรายละเอียดของจักรยานยนต์ค่ะคิดว่าคงจะแกะจากกล้องวงจรปิดกันนะคะในขณะนี้ค่ะนะคะซึ่งทางด้านของที่ตำรวจเองนะคะได้เตือนประชาชนด้วยนะคะว่าคืออย่าพยายามที่จะติดตามนะคะเข้าประชิด ตัวคนร้ายนะคะอย่าพยายามที่จะเข้าจับกลุ่มเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่ามีระเบิดควันด้วยค่ะนะคะไม่รู้ว่าจะมีระเบิดอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าจะมีอาวุธอะไรอย่างอื่นที่มันแรงมากกว่านี้ด้วยหรือเปล่านะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะคะที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าสาขาอารัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะที่ในตอนนี้เจ้าสร้อยก็พยายามติดตามแล้วก็นำมารายงานให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าณขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของชิงทองตรงนี้หรือเปล่านะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้ก็คือ2เรื่องที่เราติดตามแล้วก็มารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องสภาพอากาศในตอนนี้ค่ะนะคะแดดเปรี้ยงจริงๆนะคะแดดแรงมากค่ะนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งแดดแรงแบบนี้ก็นอนใจไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นให้ไว้นะคะว่าฝนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้น160ของพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะที่โอกาสจะเกิดขึ้นก็จะเป็นช่วงฝนเลิกงานช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะที่โอกาสเกิดฝนนั้นจะตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่เดินทางใช้เส้นทางกันนะคะอยู่จุดไหนมีการจราจรตรงไหนที่รถติดหรือว่ามันเงียบเหลือเกินนะคะอันนี้ก็รายงานเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่ติดตามในช่องทางของ YouTube นะคะช่องทาง YouTube ค่ะ JS Radio นะคะกรณีที่เป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะสรุปว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเพิงพักคนงานนะคะที่อยู่ใกล้กับตลาดวงเจริญค่ะนะคะจุดที่คุณจิรวัตรได้เพิ่มเติมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ส่งภาพให้ดูส่งคลิปให้ดูนะคะทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะทางดับเพลิงเนี่ยบอกว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นเพิงพักคนงานค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดวงเจริญถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะซึ่ง ในตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบแล้วนะคะหูแต่ว่าไหม้หมดเลยนะคะลามเกือบหมดเลยค่ะนะคะเสียหายเรียกว่ามากกว่า 60% นะคะซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่าเพลิงสงบแล้วค่ะเบื้องต้นนั้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็รายละเอียดนั้นอยู่ในระหว่างการติดตามเพิ่มเติมกันนะคะเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าไม่มีความสูญเสียเรื่องของชีวิตนะคะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหแบบไหม้ไปเยอะทีเดียวนะคะจุดที่เกิดเหตุอาจจะมันเป็นที่โล่งแล้วก็มีลมด้วยมั้งคะเพราะว่าอยู่ริมทางด้านของถนนพลานนกพุทธมณฑลนะคะที่ในที่เกิดเหตุค่ะนะคะอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ล่าสุดเลยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางดับเพลิงได้แจ้งมานะคะว่าสามารถที่จะควบคุมได้นะคะเพลิงนั้นสงบกันแล้วนะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะคงจะมีรายงานมาติดตามให้ทราบกันต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะนะคะเรามาเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้เมื่อสักครู่นี้นะคะกับทางรักษาการหัวหน้าสถานีดับเพลิงตลิ่งชันค่ะหัวหน้าสำเริงมีบริบูรณ์สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในที่เกิดเหตุคือควบคุมได้แล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับควบคุมเพลิงได้แล้วครับอยู่ในขั้นตอนการดับผ่านครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็สรุปว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารหรือว่าเป็นร้านค้าอะไรอะคะ
1: ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับแล้วสุดว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นเพลิงพักครับผมเป็นแบบบ้านพักของคนงาน
0: คนงานของที่อู่ซ่อมรถนี
1: ้ใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วก็เสียหายไปเยอะไหมคะ
1: เสียหายหมดทั้งหลังครับผมเสียหายเป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับด้านที่เป็นเพลิงพัก
0: ค่ะเป็นเพลิงแบบว่าอาคารชั้นเดียวแล้วมีแบ่งเป็นห้องๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วก็ซอยเป็นห้องครับผม
0: ค่ะประมาณกี่ห้องนะคะหัวหน้าทราบไหมคะ
1: เท่าที่ดูด้วยสายตา1 2 3ห้องครับผมประมาณ3ห้องนอน
0: ค่ะ3ห้องค่ะตอนที่เกิดเหตุมีคนอยู่ในห้องไหมคะมีคนอยู่หรือเปล่า
1: เท่าที่สอบถามเจ้าของบ้านนะครับไม่มีคนอยู่คนเดียวครับผม
0: คือก็ออกมาทำงานกันนั้น
1: ใช่ไม่มีใครพักอยู่ข้างใน
0: อ๋อค่ะก็เลยไม่รู้เลยว่าทำไมถึงเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้จากอะไรยังไง
1: ใช่ตอนนี้จะดูด้วยสายตายังไม่ทราบว่าเกิดอะไร
0: แต่ดูแล้วทำไมแบบมันลามเร็วมากคะหัวหน้าทำไม
1: เพราะว่ามันเป็นแบบประมาณบ้านไม้อะครับ
0: ค่ะ
1: วัสดุเป็นบ้านไม
0: ้ค่ะ
1: ตั้งฝาไม้แล้วก็โครงสร้างไม้ก็เลยปิดไฟแล้วลุกลามได้ง่ายครับ
0: อ๋อเป็นไม้ทั้งหลังแสดงว่าเป็นบ้านที่น่าจะปลูกมานานแล้วถ้าเป็นไม้หมดเลยนะ
1: ใช่ครับผมดูจากตัวโครงสร้างแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: น่าจะปลูกหลายปีแล้วครับน่าจะนานแล้ว
0: ค่ะแล้วมีลามมาที่บริเวณอู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีครับผมบริเวณอู่ไม่ได้รับผลกระทบ
0: ค่ะก็เสียหายเฉพาะที่เป็นบ้านที่ให้
1: เพิ่มครับ
0: ให้พนักงานของอู่อยู
1: ่ครับผม
0: อ๋อค่ะไอ้นี่คือเข้าไปสำรวจอะไรแน่ใจแล้วนะคะว่าไม่มีใครติดอยู่ภายใน
1: ไม่มีครับเข้ามาจากการสอบถามเจ้าของบ้านที
0: ่
1: อยู่แล้วก็จากการเข้าไปสำรวจไม่พบผู้ติดภายในครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้ก็คือทางเจ้าของอู่ก็อยู่ในอู่นี้ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะก็ยังไงเดี๋ยวคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์กันต่อไปนะว่าสรุปว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะกระทบต่อเรื่องของการจราจรนะคะหัวหน้า
1: ตอนนี้ไม่กระทบแล้วครับเพราะว่าจอดรถเข้ามา1 เลนแล้วก็มีจอรออยู่ครับผมรถสามารถสัญจรได้2 เลนครับผม
0: อ๋อค่ะผ่านได
1: ้แล้วเส้นปันใหม่พันนกสาย4รถยังไม่ค่อยเยอะ
0: อ๋อค่ะค่อนข้างโล่ง
1: ๆ
0: ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็ขอบคุณหัวหน้ามากเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นลักษณะบ้านไม้นะคะคือพื้นที่ของทางพลานพุทธมณฑลที่เป็นเส้นตัดใหม่นะคะซึ่งเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นบ้านเป็นสวนแบบนี้นะคะนั้นบ้านก็เลยเป็นบ้านในสมัยก่อนค่ะนะคะจะเห็นฝาว่าเป็นฝาไม้ที่สมัยก่อนน่ะจะเป็นบ้านลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นฝาไม้นะคะแล้วก็เป็นไม้ทั้งหลังค่ะนะคะเลยทำให้ไหม้อย่างรวดเร็วนะคะในจุดตรงนี้นะคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่ทางคุณจิรวัฒน์ได้แจ้งเข้ามานะคะได้แจ้งเข้ามาแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูด้วยนะคะต้องขอบคุณมากนะคะส่วนเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ทางพิสูจน์หลักฐานเพื่อเข้าไปสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่คือดับฐานนี่ก็ดับฐานกันแล้วนะคะแต่ว่ารออีกแป๊บหนึ่งก็คงจะเข้าไปสำรวจอะไรเพิ่มเติมนะคะกับกรณีไฟไหม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีแจ้ง ข้อมูลนะคะการจราจรรวมทั้งอุบัติเหตุด้วยค่ะคุณธันวรินเนี่ยแจ้งว่าถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะมีอุบัติเหตุค่ะจุดนั้นอยู่เลยกระทรวงยุติธรรมมาประมาณ200เมตรนะคะโอ้ชนกัน4คันเลยค่ะนะคะเป็นเก๋ง3คันแล้วก็กระบะตู้ทึบอีก1คันนะคะชนกันกีดขวางในช่องทางที่2จากขวาค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเป็นถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าช่วงของเลยกระทรวงยุติธรรมมาประมาณ200เมตรนะคะมีอุบัติเหตุเก๋ง3คันแล้วก็กระบะตู้ทึบอีก1คันกีดขวางช่องทางที่2จากขวานะคะไม่มีคนเจ็บการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเลยค่ะนะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนี้ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะที่ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณธันวรินทร์แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่นึงค่ะ

0: ค่ะกลับมากันต่อนะคะก็เรื่องสถานการณ์นะคะเรียกว่าทั้งสถานการณ์โลกร้อนนะคะที่รู้สึกว่ามันแรงมากขึ้นนะคะจากที่หลายๆปีก่อนเนี่ยเราก็บอกคิดว่ามันมีผลกระทบนะคะแต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงเหมือนอย่างที่ทางด้านของทั้งนักพยาศาสตร์ทั้งนักวิจัยเนี่ยได้เคยคาดการณ์ได้เคยพยากรณ์กันเอาไว้นะคะการที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องของเอลนีโญนะคะเรื่องของลานินญานะคะฝนตกก็ตกซะหนักมากเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดที่อุณหภูมิของโลกนั้นก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็อันนึงเนี่ยจำได้ว่าข้อมูลซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เคยให้ข้อมูลไว้นะคะว่าอุณหภูมิของโลกที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งขั้วโลกละลายนะคะหิมะละลายเร็วขึ้นนะคะพอหิมะที่แบบมันมีขนาดใหญ่มากมายขนาดนี้ละลายมาก็เป็นน้ำตรงสูงมหาสมุทรนะคะก็จะส่งผลต่อชีวิตของคนที่อยู่ริมชายฝั่งนะคะส่วนเรื่องของเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่26นะคะเมื่อวานนี้นะคะที่เนปาลซึ่งเป็นอุทกภัยแบบครั้งใหญ่เลยค่ะนะคะจากภาพในคลิปที่เราเห็นกันนะคะมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันนะคะจากทางคุณบุษบงบุษตรนิตนะคะในเรื่องนี้ค่ะคุณบุษบงเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะคุณมีนาคะก็ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเขาสันนิษฐานว่าแผ่นดินไหวรุนแรงหรือเปล่าเพราะมันมีแรงสั่นสะเทือนนะ
0: คะ
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยจากการแถลงของเนปาลกับทิเบตของจีนเนี่ยบอกว่าตอนนั้นไม่ได้มีแผ่นดินไหวแต่มันเป็นการสั่นไหวจากทานน้ำแข็งที่มันพังถล่มลงมา
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้ตอนจนถึงขนาดนี้ยอดผู้สูญหายเนี่ยไม่ได้เป็นแค่หลักร้อยสูญหายอีกเกือบ 1,500 คนแล้วนะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติเกือบ800คน
0: ค่ะ
1: นะคะหลังจากที่ทานน้ำแข็งพังถล่มทำให้เกิดกำแพงโคลนแล้วก็หินเนี่ยถล่มลงสู่แม่น้ำในเทือกเขาหิมาลัยทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในเมืองแล้วก็ในหุบเขาต่างๆด้วยค่ะโดยหน่วยกู้ภัยในเนปาลต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้รอดชีวิตและส่งเสบียงฉุกเฉินให้กับผู้คนหลายพันคนที่ถูกตัดขาดหลังจากเกิดภัยพิบัติตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ทับถล่มภูมิประเทศอันเป็นเทือกเขาสูงชันซึ่งเชื่อมต่อลาซานะคะระหว่างลาซากับมาดุนะลาซาเนี่ยอยู่ในทิเบตแต่มาดุเป็นเมืองหลวงของเนปาลนะคะซึ่งมันเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าแล้วก็ผู้แสวงบุญด้วยนะคะก็ตำรวจของเนปาลก็บอกว่าคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า165รายนะคะและจำนวนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราได้เริ่มการค้นหาอีกครั้งคาดว่าจะพบศพเพิ่มเติมค่ะอันนี้เป็นการแถลงของโฆษกตำรวจของเนปาลนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวบอกว่ามีชาวต่างชาติเกือบ500คนอยู่ในจำนวนผู้สูญหาย826คนในเนปาลขณะที่บรรดานักท่องเที่ยวที่สูญหายกว่า20ประเทศมีแบ่งเป็นนะคะ177ประเทศคนจากอินเดียค่ะ63คนจากสหรัฐอเมริกา34คนจากออสเตรเลีย33คนจากสหราชอาณาจักรและ25คนจากแคนาดาขณะที่เดียวกันสถานทูตไทยในกรุงกัมพูชาของเนปาลก็ยืนยันว่าไม่มีคนไทยนะคะที่ตกเป็นผู้สูญหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันทางด้านของสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าผู้สูญหายในเขตจี้หลงของทิเบตอยู่ที่558คนรวมถึงชาวต่างชาติอีก260คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตค่ะยังอยู่ที่3รายนะคะแต่ก็มีการเปิดเผยภาพคลิปวิดีโอที่ได้รับการยืนยันที่จะแสดงให้เห็นถึงมวลน้ำเศษซากจำนวนมหาศาลที่พัดพาผู้คนหลายสิบคนที่ด่านชายแดนในที่หลงขณะที่บ้านเรือนถนนและโครงการไฟฟ้านะคะในเนปาลก็ถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำที่ไหลลงสู่ปลายน้ำด้วยนะคะโดยเคชาปราสาทบาวาวซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตไป68ปีซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเนปาลกล่าวว่ามันเป็นกระแสน้ำโคลนขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาตรงมาหาเราเลยย
0: ิ่
1: งมันเข้าใกล้มันก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อผมเห็นมันเข้ามาในบ้านผมพยายามจะคว้ามือภรรยาแล้วพาเธอไปที่ระเบียงแต่เธอก็ถูกโคลนพัดพาไปทำให้จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เจอ ร่างของภรรยานะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยกว่าจะได้ออกมาได้เนี่ยมันต้องผ่านเวลาจากโคลนถล่มที่พัดลงมาอย่างที่เป็นกระแสน้ำอย่างรุนแรงเนี่ยเกือบ4ชั่วโมงนะคะถึงจะมีคอเนี่ยเข้ามารับออกไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยเขาก็บอกว่าผมเข้าใจว่าภรรยาของผมคงอยู่ใต้โคลนที่ไหนก็แถ่งนึงแหละและเชื่อว่าเธอจากไปแล้วนะคะขณะเดียวกันโฆษกของกองทัพเนปาลค่ะราชารามบัสเนตก็บอกว่าในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเฮลิคอปเตอร์กำลังลำเลียงเต็นท์อาหารสิ่งของที่จำเป็นฉุกเฉินที่ไหนก็แถ่งนึงแหละและเชื่อว่าเธอจากไปแล้วนะคะขณะเดียวกันโฆษกของกองทัพเนปาลค่ะราชารามบัสเนตก็บอกว่าในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเฮลิคอปเตอร์

0: ในเขตบินดูในจังหวัดนูอาคอตนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพื่อประเมินสถานการณ์ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยภาพถ่ายของผู้เชี่ยวชาญซึ่งบอกว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียม Planet Labนะคะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันไร้แรงใกล้กับชายแดนเนปาลและทิเบตเมื่อวันพุธอาจจะเกิดจากการที่ส่วนล่างของทานน้ำแข็งแตกแล้วก็พังถล่มลงสู่พื้นที่หุบเขาที่อยู่ข้างล่างซึ่งห่างไปประมาณหลายร้อยเมตรเลยนะคะโดยภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังเหตุการณ์ของ Planet Lab ได้ซึ่งตรวจสอบโดยรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่าเมืองเขาสีเขียวชอุ่มถูกฝังอยู่ใต้ซากและตะกอนสีน้ำตาลนะคะส่วนปลายของทานน้ำแข็งส่วนใหญ่ที่พังทลายลงมาก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจจะรวมถึงหรือว่าอาจจะดึงเอาหินหรือตะกอนจำนวนมากไปด้วยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาวิศวกรรมและเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสิขินในอินเดียก็คือวิกรมกุปตาก็บอกว่ามันก็ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะขณะที่นักวิทยาศาสตร์ด้านโลกและก็เป็นรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยคาสการีนะคะแดนชูก้าก็บอกว่าภาพถ่ายดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าหิมะจำนวนมากละลายไปภายใน24ชั่วโมงก่อนเกิดภัยพิบัตินะคะทางน้ำแข็งบางส่วนในหุบเขายังคงปกคลุมไปด้วยหิมะเมื่อวานนี้และวันนี้ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นน้ำแข็งนะคะดังนั้นในอีกแง่หนึ่งซึ่งเขายังไม่เห็นข้อมูลจากสถานีวัดสภาพอากาศก็บอกว่าอากาศน่าจะอุ่นขึ้นนะคะซึ่งสหประชาชาติเคยแถลงเมื่อปี2023ว่าภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเนปาลได้สูญเสียน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน3ในช่วงเวลากว่า30ปีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะคะแล้วก็ UN ก็เพิ่มเติมด้วยว่าทานน้ำแข็งในเนปาลซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดครับปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดนั่นก็คืออินเดียแล้วก็จีนมันทำให้หิมะเนี่ยละลายเร็วขึ้นนะ 65% ในช่วง10ปีนี้เองเมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนหน้านะคะก็ยังเห็นว่ายังมีส่วนล่างของทานน้ำแข็งที่แตกออกระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรและพังทลายลงสู่พื้นที่หุบเขาซึ่งอยู่ในความลึกประมาณ 1,200 เมตรด้วยนะคะก็สำนักธรณีวิทยาของสหรัฐเองก็บอกว่าแผ่นดินไหวที่บอกว่าวัดได้ 4.4 ไม่มีจุดและแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเกิดการถล่มของหินและทานน้ำแข็งต่างหากที่ทำให้เกิดความแรงสั่นสะเทือนประมาณนั้นค่ะ
1: แล้วก็การเข้าไปกู้ภัยนี่แบบคงจะยากมากเลย
0: ยากลำบากมากเพราะว่ามันมีแต่โคลนแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้รถที่เอาเข้าไปกวาดดินโคลนที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไปโดนร่างคนที่ถูกทับอยู่ใต้ดินโคลนเหล่านี้หรือเปล่าเพราะว่าสภาพโคลนที่มันไหลลงมาเนี่ยมันสูงกว่าตึกสัก5 ถึง 6ชั้นเลยอ่ะที่มันคือมันซัดมาจากภาพที่เราดูอ่
1: ะ
0: คือมันซัดลงมาอาคารสูงประมาณ 5-6 ชั้นหายไปเลยในพริบตาแล้วมาอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครตั้งตัวได้ทันเลยอ่ะค่ะ
1: ก็เลยทั้งโคลนทั้งน้ำแบบปริมาณมหาศาลเลยพี่
0: ใช่คือทะเลที่ละลายมันก็กลายเป็นน้ำแล้วมันก็มีโคลนที่มาว่ามันมาจากภูเขาไหลลงมาด้วยนะคะเราจะเห็นว่าภาพมันไม่มีฝนตกอ่ะแต่มันมีทานน้ำหินทานน้ำแล้วก็เป็นดินโคลนถล่มเน
1: ี่
0: ยไหลลงมาอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะเขาบอกว่าจีนเนี่ยบอกว่าความเสี่ยงจากทะเลสาบที่ยังคงถูกกั้นที่เมืองสีหลงซึ่งอยู่เหนือจากจุดผ่านแดนที่เบนในปานที่ประสบภัยน้ำท่วมอาจจะทำให้การช่วยเหลือในพื้นที่เขาเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้นนะคะก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปแสวงบุญที่เขาไกรราชนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนทิเบตและเป็นสถานที่ที่ผู้คนเคารพนับถือมากทั้งชาวฮินดูแล้วก็ชาวพุทธนะคะก็มีความเชื่อนะเป็นความเชื่อว่าเขาไกรราชเนี่ยเป็นที่ประทับของพระศิวะซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมันโกลวาซึ่งผู้คนส่วนมากนับถือว่าเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะโอ้โหโศกนาฏกรรมเลยเนาะ
0: มันโศกนาฏกรรมจริงๆนะมันเป็นธรรมชาติด้วยเป็นไปธรรมชาติด้วยทีนี้เราอยู่ในประเทศท้ายละท้ายน้ำเนี่ยเราก็ต้องรับมือเหมือนกันนะคะต้องดูด้วยเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันจะละลายหรือมันจะไหลลงมาด้านล่างหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรที่คอยกั้นกระแสน้ำแรงๆลงมาสู่ประเทศท้ายน้ำหรือเปล่าอย่างประเทศไทย
1: แล้วระดับน้ำมันจะสูงมากขนาดไหนนะเพราะว่าแบบ
0: ใช่มันจะสูงมากขนาดไหนแค่ตอนนั้นนครพนมเราก็ยังแบบโอ้โหลุ้นระทึกกันเลยแล้วตอนนี้อ่ะเส้นทางน้ำไหลผ่านมาทางเนี้ยมันจะมาเส้นทางไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้เป็นการบ้านที่เราต้องรีบทำเลยนะดิฉันว่าสำหรับประเทศไทยเราอาจจะอัปเดตสถานการณ์ของต่างชาติได้แต่ว่าประเทศไทยเราตั้งรับ หรือว่ามีมาตรการรองรับมีแผนล่วงหน้าแล้วหรือยังเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์อย่างเดียวน
1: ะ
0: มันเป็นธรรมชาติลงโทษ
1: ใช่เพราะว่าเราม
0: ันเป็นธรรมชาติ
1: อุตสาหกรรมมันก็เติบ

0: นะคะอุตสาหกรรมแน่นอนว่าเครื่องจักรก็ต้องใช้น้ำมันใช้พลังงานแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยแหละตัวที่ทำ
1: แต่ว่าเราก็เขาก็เตือนมาโดยตลอดเขาเตือนให้เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อนแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมันก็ทำมันเป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดวิบัติภัยทางธรรมชาติอย่างรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาติทุกคนก็จะดับนึกถึงหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาแผ่นดินไหวแล้วก็ถึงเรื่องของแบบวันสิ้นโลกอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พออะไรเกี่ยวกับน้ำก็จะนึกถึงเรื่องของวอเตอร์เวิลด์นะคะว่าคือมนุษย์ที่พอเราทำลายสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะจากที่หิมะละลายจากที่ทานน้ำแข็งนะคะที่มันแตกแบบนี้แล้วก็ละลายลงสู่ในแม่น้ำในมหาสมุทรนะคะก็ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก็จะค่อยๆน้อยลงไปบ้านเรือนจะถูกน้ำท่วมนะคะเราก็จะกลายเป็นแบบต้องอาศัยอยู่ในน้ำอันนี้ในหนังนะเรื่องของ Water World นะคะมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าสภาวะแวดล้อมที่เกิดจากพวกเราทั้งสิ้นนะคะจากการพัฒนาต่างๆนะคะก็ต้องย้อนกลับไปนะตั้งแต่สมัยนู่นเลยค่ะปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะที่จากเดิมซึ่งเราใช้แรงงานมนุษย์นะคะในการทำนู่นนี่นั่นนะคะต่อมาก็คิดประดิษฐ์พวกเครื่องจักรนะก็เป็นความสบายของชีวิตค่ะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งซึ่งมันก็ส่งผลทำให้เกิดเป็นมลพิษเป็นมลภาวะนะคะเครื่องจักรจากพลังงานจากฟอสซิลแน่นอนว่าทำให้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศนะคะที่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะเกิดเป็นช่องโหว่เป็นรูโหว่นะคะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะอย่างมะเร็งผิวหนังแบบนี้นะคะเพราะว่าพอท้องฟ้าที่ถูกทำลายด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำให้เราก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะสำหรับคนที่ในหลายๆพื้นที่นะคะเป็นอะไรที่เรามีความรู้มากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่กี่ปีมานี้เองค่ะนะคะที่ผลของมันเนี่ยคือมันประจักษ์ด้วยสายตากับคนทั่วโลกว่าในประเทศต่างๆนะคะก็เจอกับผลที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในกลุ่มของประเทศซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้พลังงานเยอะนะแล้วก็เขาก็สร้างผลเสียเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพอเขาผิดเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยเขาก็ย้ายฐานผลิตใหม่มาในประเทศอื่นนะคะแล้วก็ตั้งข้ออะไรที่แบบเป็นเงื่อนเยอะมากนะคะว่าอย่างย้ายไปอยู่ในเอเชียนะคะแต่ว่าตั้งข้อกำหนดเงื่อนไขเยอะมากว่าผลิตภัณฑ์ของสินค้าทาอาหารเนี่ยต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะคือตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องใช้อะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเป็นพลังงานธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งที่ถ้ามองย้อนกลับจริงๆเนี่ยใครล่ะเป็นคนที่ทำให้เกิดเป็นมลภาวะแล้วก็เกิดเป็นภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศซึ่งเคยเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยฐานการผลิตเขาย้ายมาอยู่ในเอเชียย้ายมาในนี้หมดเลยนะคะให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตแต่ว่าตั้งกำแพงขึ้นมาว่าคุณต้องทำแบบนี้นะไม่อย่างนั้นหน่อยไม่ผ่านนะเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้บริโภคบอกว่าถ้าคุณทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ยังใช้ไม่มีพลังงานธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกำแพงภาษีเยอะนะคะทุกอย่างเนี่ยก็กลายมาเป็นตกหนักทางด้านของทางเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าฐานการผลิตนั้นย้ายออกมานะจากเรื่องของปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

ค่ะในช่วงนี้นะคะ15:15 นะคะกลับมาที่จอสร็อตกันต่อนะคะในช่องทางของทาง YouTube นะคะทางด้าน TikTok นะคะแล้วก็ในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะส่วนทางวิทยุนะคะก็เป็นการถ่ายทอดพิธีประดับเครื่องหมายยศรอดอให้กับนักศึกษาวิชาทหารนะคะที่สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ประจำปีพ.ศ. 2569นะคะจากทางสโมสรทบ.ค่ะนะคะโดยมีผู้บัญชาการทหารบกนั้นเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็ในช่องทางนี้นะคะที่เราก็เพิ่มเติมกันนะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็สภาพอากาศกันด้วยค่ะเพราะว่ามองออกไปเนี่ยรู้สึกท้องฟ้านั้นเริ่มจะครึ้มมากขึ้นแล้วนะคะก็เป๊ะเป็นไปตามคำพยากรณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ฝนก็จะมีในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะเป็นฝนเลิกงานละค่ะนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะจากภาพเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำนะคะที่ได้มีข้อมูลนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีฝนเล็กน้อยเขตหนองจอกนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกค่ะแนวโน้มคงที่นะคะคือฝนนั้นเป็นเซลล์เล็กมากอะค่ะนะคะเป็นเซลล์เล็กมากค่ะนะที่ในขณะนี้ค่ะนะคะแต่ว่าท้องฟ้ามันจะดูแบบอึนครึมเล็กน้อยนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะก็พื้นที่กรุงเทพชั้นในยังไม่มีฝนนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะที่การจราจรภาพรวมนั้นยังไปกันได้นะคะสำหรับในพื้นที่ชั้นในนะคะที่ณตอนนี้เส้นที่มีรถเยอะมากขึ้นนะคะก็จะเป็นเส้นที่ผู้ปกครองเตรียมมารับนักเรียนกันนะคะทางด้านของสะพานกรุงธนนะคะจากแยกบางพลัดมาสะพานข้ามแยกบางพลัดมาค่ะนะคะที่ข้ามสะพานกรุงธนค่ะตอนนี้รถนั้นเริ่มหนาแน่นนะคะเพราะว่ารถก็จะมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีนะคะในขณะนี้ที่รอบแยกสังฮีนั้นโอ้เคลื่อนตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะรถเต็มทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสะพานกรุงธนนะคะจากทางลงสะพานมานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีค่ะด้านนี้ก็รถเยอะนะคะแล้วก็ในทางด้านถนนสามเสนนะคะที่มุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีค่ะโอ้รถเต็มพื้นที่ท้ายแถวยาวมากนะคะส่วนทางด้านของถนนราชวิถีนะคะราชวิถีที่มาจากทางแยกการเรือนนะคะก็คือการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะถอยหลังไปอีกค่ะนะคะก่อนจะถึงแยกการเรือนด้วยซ้ำไปนะคะที่ในขณะนี้นั้นรถเต็มพื้นที่นะคะจากทางแยกราชวิถีเข้ามานะคะที่การจราจรรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะต่อเนื่องมาที่ทางแยกการเรือนนะคะรถก็เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานค่ะนะคะก็น่าจะเป็นที่ผู้ปกครองนั้นเตรียมมารับนักเรียนกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้บนถนนสามเสนนะคะการจราจรทางด้านนี้รถหนาแน่นนะคะส่วนทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาที่ฝั่งพระนครนะคะยังคงใช้การได้นะคะฝั่งพระนครออกไปทางธนบุรีนะคะก็ใช้การได้ค่ะสะพานพระราม8นะคะในขณะนี้ยังใช้การได้นะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเลิกงานนะคะก็ไม่หนาแน่นมากค่ะนะคะต้องอีกสัก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าเนี่ยก็จะหนาแน่นกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนพื้นที่ของด้านในค่ะนะคะที่รถจะเยอะนะคะก็จะเป็นทางด้านของถนนพระราม1นะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่มาจากทางบำรุงเมืองนะคะที่เลี่ยงถนนเพชรบุรีนะคะซึ่งมีแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมาใช้บำรุงเมืองกันนะคะแล้วก็ตรงมาค่ะนะคะทางด้านของพระราม1นะคะมาทางเจริญผลบรรทัดทองนะคะแยกปทุมวันเนี่ยค่ะโอ้หนาแน่นมากๆนะคะตลอดเลยค่ะนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะที่รถค่อนข้างหนาแน่นนะคะบนถนนพระราม1นะคะไม่ว่าจะเป็นทางแยกปทุมวันมาที่ทางอังรีดูนังนะคะมาที่ราชประสงค์นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวแบบช้ามากเลยนะคะค่ะรถที่มาช้าทีเดียวค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางเพลินจิตนะคะมาที่ราชประสงค์นะคะเข
ข้ามาทางถนนพระราม1ค่ะนะคะหรือว่าจะออกไปทางด้านของราชดำรินะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่ารถที่เลี่ยงเส้นทางกันนะคะเพื่อมาใช้ทางด้านนี้เพราะว่าเลี่ยงทางถนนเพชรบุรีนะคะซึ่งเป็นแนวก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะที่ก็ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันมาตั้งแต่ช่วงนู่นเลยค่ะที่ปิดบีนะคะรวมทั้งสะพานลอยข้ามแยกประตูตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่เดินทางกันอยู่นะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่คุณประสบงก็เพิ่มเติมกันไปเรื่องของสถานการณ์นะคะที่เป็นทั้งโคลนเป็นทั้งน้ำจำนวนมหาศาลนะคะจากทางเนปาล นะคะที่ด้านของชายแดนเนปาลทิเบตนะคะที่น้ำนั้นมาจากทางทั้งเทือกเขาฮิมาลัยนะคะที่เป็นยอดเขามี

น้ำแข็งเยอะแยะมากมายที่ปกคลุมมานะคะทำให้ก้อนน้ำแข็งปริมาณมหาศาลนะคะที่ไหลลงมาน้ำด้วยโคลนด้วยนะคะอย่างเยอะเลยนะคะทำให้มีผู้สูญหายเป็นจำนวนเป็นหลักพันแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของทั้ง CNN ทั้งรอยเตอร์นะคะที่ได้ติดตามสถานการณ์กันแล้วก็เห็นภาพที่ทางกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยนะคะเคลื่อนย้ายคนคือตัวคนเนี่ยก็เต็มไปด้วยโคลนเลยนะคะเต็มไปด้วยโคลนที่มีการช่วยเหลือกันซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากมากนะคะจำนวนตอนนี้นะคะในเพจอะไรที่เกี่ยวกับเนปาลเนี่ยนะคะก็จะมีการประกาศตามหากันนะคะว่าคนนี้หายไปติดต่อไม่ได้นะคะเยอะมากนะคะซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวกันนะคะซึ่งเป็นทั้งยุโรปทั้งอเมริกันนะคะที่มาเที่ยวเนปาลนะคะมาเทือกเขาหิมาลัยนะคะนะก็สภาพเนี่ยเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นโคลนปริมาณมหาศาลเลยล่ะนะคะที่สูงมากนะคะแล้วก็ทับบ้านเรือนนะคะจำนวนคนที่ติดอยู่ข้างใต้ก็ญาติได้ประกาศตามหากันนะคะในเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซึ่งรุนแรงอีกครั้งหนึ่งล่ะค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจะช่วยเหลือกันยังไงให้เจอให้หมดนะคะเพราะว่าสภาพภูมิประเทศด้วยนะคะในการที่จะเข้าถึงนะทั้งทางเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่น่าจะอพยพกันได้มากมายอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะก็เป็นการทั้งบินสำรวจสภาพในพื้นที่ณปัจจุบันนะคะส่วนเรื่องของมากันที่ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่หนักหนาไม่แพ้กันนะคะซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาล่ะค่ะนะคะท่านที่ติดตามนะคะก็คงจะได้ติดตามรายงานนะที่จอร้อนเราเองเนี่ยได้รับแจ้งว่าในตอนเช้าตรงกิ่งแก้ว21ซึ่งเป็นจุดของโรงงานหมิงตี้นะคะเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งก็เกิดเหตุเพลิงไหม้แบบรุนแรงมากครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันก็จะมีเป็นสารเคมีนะคะซึ่งเมื่อปี2564ค่ะที่เกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานหมิงตี้ในซอยกิ่งแก้ว21นะคะก็มีความเสียหายแล้วก็มีพวกมลพิษที่ออกมาค่ะนะคะซึ่งหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้สั่งเลยนะคะได้สั่งให้โรงงานเนี่ยคือหยุดไปก่อนเลยนะคะนะคะแล้วก็เพราะว่าตรงหมิงตี้นะคะเมื่อตอน5ปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่มีไฟไหม้แล้วก็เกิดเป็นมลพิษกลิ่นเนี่ยออกมาอย่างเยอะนะคะรวมทั้งตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะคือตอนที่โรงงานไปตั้งเนี่ยอาจจะยังไม่มีบ้านเยอะขนาดนั้นนะคะแต่พอถนนไปความเจริญไปก็มีเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านแบบเยอะแยะมากกลายเป็นพื้นที่ชุมชนนะคะกลายเป็นว่าโรงงานเนี่ยอาจจะต้องเป็นสิ่งแปลกปลอมไปนะคะโรงงานจะต้องย้ายไปอยู่ในเขตที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะเมื่อตอน5ปีที่แล้วนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะก็สั่งให้หยุดการประกอบการเลยค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการย้ายโรงงานออกไปให้อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่หรือต้องเป็นเขตของนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้มานะคะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะโรงงานก็คล้ายๆกับปิดตัวไปโดยปริยายนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเศษพวกอะไรหลงเหลืออยู่นะคะพวกถังเคมีนะคะซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นก็เกิดเพลิงไหม้เมื่อตอนเช้านะคะแล้วก็สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากว่าไหม้โฟมที่ใช้ดับเพลิงเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็สันนิษฐานว่านะคะคงจะมาจากคนที่ไปลักลอบอาจจะไปตัดเหล็กอะไรของโรงงานนะคะแล้วก็ไม่มีประกายไฟเลยทำให้เกิดเพลิงไหม้นะคะยังดีที่ทางเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นทางอบต.นั้นสามารถที่จะเข้าไปควบคุมกันได้นะคะทีนี้หลังจากวันอังคารนะคะทางหน่วยงานที่ดูแลนะคะก็จะมีทางด้านของอบต.นะคะอบต.ที่ลงพื้นที่นะคะ

รวมทั้งทางกรมควบคุมมลพิษนะคะทางกรมงานอุตสาหกรรมค่ะนะคะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งหมดเลยนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อไปดูว่านะคะมันจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะเพราะว่าตอนที่เมื่อวันอังคารนะคะที่ไฟไหม้เป็นถังสารเคมีเก่านะคะ2ใบใหญ่เบิ่มเลยนะคะควันดำเนี่ยมันดำมากนะคะทีนี้ทางหน่วยงานพื้นที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเกิดจากคนที่มาลักลอบค่ะมาตัดเศษโลหะที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่โรงงานนะคะทำให้มีประกายไฟปุ๊บเนี่ยมันก็ไปติดเป็นโฟมที่ใช้ดับเพลิงเมื่อตอน5ปีที่แล้วก็ลามอย่างเร็วนะคะควันเนี่ยดำมากค่ะนะคะแล้วก็ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13นะคะในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยไปตรวจสอบนะคะบอกว่าไม่พบฝุ่นละอองในพื้นที่นะคะคือหมายความว่าไม่มีมลพิษคือได้นำเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะมาวัดคุณภาพอากาศก็อ่านค่านะคะว่ายังไม่มีผลกระทบนะคะโดยตรวจวัดค่า PM 2.5 ได้6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็ PM 10เนี่ยได้17ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่พบไอระเหยของสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายนะคะรวมทั้งหมู่บ้านที่แบบติดรั้วของโรงงานเลยนะคะที่ทางนิติบุคคลเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อวันอังคารตอนเช้าที่เกิดเหตุเนี่ยลูกบ้านที่อยู่ติดเลยค่ะนะคะที่รั้วติดกันนั้นบอกว่าได้กลิ่นเหม็นแล้วก็มีเขม่าควันนะคะจากจุดที่คนเข้าไปลักตัดเด็กของโรงงานมิงตี้นะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้เข้าไปตรวจวัดนะคะว่าคุณภาพอากาศตรงจุดนั้นเลยค่ะนะคะที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ประชิดกันเนี่ยนะคะก็ได้วัดค่า PM 2.5 นะคะอยู่ที่9ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วน PM 10นั้นอยู่ที่22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะไม่เกินเกณฑ์นะคะส่วนไอระเหยของสารเคมีนั้นก็ไม่พบนะคะซึ่งก็ได้แจ้งผลการตรวจวัดให้กับทางนิติบุคคลนะคะเพื่อไปแจ้งลูกบ้านนะคะหมู่บ้านที่อยู่บริเวณติดกับรั้วของโรงงานหมิงตี้นะคะในซอยกิ่งแก้ว21นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่หลังจากเกิดเหตุวันที่เกิดเหตุนี่คืออังคารที่25สิงหาคมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานวันพุธเนี่ยทางจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่อีกนะคะรวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็จะเป็นคือทางกรมควบคุมมลพิษนั่นแหละนะคะที่ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาแนวทางนะคะในการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเรื่องของความคืบหน้านะคะที่ได้ติดตามมาให้ทราบกันนะคะส่วนตั้งแต่เมื่อช่วง5ปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะที่ทั้งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่ให้หยุดประกอบกิจการเลยเพราะว่ามันคือสร้างมลพิษนะคะแล้วก็กลายเป็นที่ชุมชนเท่านั้นเนี่ยต้องมีการย้ายไปนะคะซึ่งตอนนั้นว่าแล้วโรงงานเนี่ยมาตั้งในเขตตรงนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งทางหน่วยงานบอกว่าช่วงที่โรงงานตั้งเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทำ EIA จุดที่โรงงานตั้งนะคะก็เลยสามารถที่จะตั้งได้ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกอันนึงเหมือนกันนะคะว่าสมัยก่อนหน้าที่พื้นที่เป็นพื้นที่กว้างไกลๆเข้ามานะคะไกลก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเอ้าแล้วตรงนี้เนี่ยอะไรยังไงล่ะนะคะบ้านอยู่ใกล้โรงงานทำให้เกิดมลพิษเกิดขึ้นนะคะแล้วไหนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคำตอบมันก็จะต้องเป็นโรงงานก็จะต้องแบบเป็นการค่อยๆย้ายออกไปนะคะเพราะว่าพอเป็นพื้นที่ชุมชนมีบ้านเรือนอยู่อาศัยเนี่ยนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้ละนะคะที่โรงงานจะมาประกอบอะไรแบบนี้ก็ต้องถอยไปเพื่อไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทดแทนเพราะว่าถ้าเป็นเขตนิคมอุตสาห

รรมเขาก็สวิตเขตเป็นพื้นที่นะคะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ของอุตสาหกรรมนะคะก็จะไม่มีบ้านเรือนมาตั้งใกล้นะคะส่วนที่เป็นบ้านเรือนจะเป็นเขตเป็นพื้นที่เป็นสีชมพูนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่เขตที่วงไว้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เอาไว้เป็นปอดของนายแต่ละต่างๆนะคะก็จะมีเป็นของผังเมืองนะคะที่กำหนดเอาไว้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อะไรต่างๆนั้นมันดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบทางแวดล้อมนะคะอันนี้ก็นำมาขยายต่อแล้วก็เล่าให้ฟังกันค่ะเป็นความคืบหน้านะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางค่ะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับจสร้อยกันนะคะผ่านหมายเลขทางดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของจสร้อยนะคะจะแจ้งทั้งการจราจรนะคะหรือว่าอาจจะมีเป็นเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะก็แจ้งได้นะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

ค่ะแล้วก็มาที่อีกเรื่องนึงนะคะท่านที่ติดตามข่าวนะคะก็คงจะได้เห็นเรื่องของอาหารการกินค่ะนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเป็นข่าวนะคะว่าที่ผักกาดขาวชุบฟอร์มาลีนอย่างเข้มเลยนะคะเป็นผักที่นำเข้ามาจากจีนนะคะแล้วก็โอ้ใส่ชุบฟอร์มาลีนมาอันนี้มันก็ไม่เสียสิไม่เสียไม่อะไรเลยนะคะอันนี้มันอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากที่ไทยกับจีนนั้นได้เหมือนกับเปิดเป็นเขตเสรีทางการค้านะคะทำให้ผักเนี่ยเข้ามาได้แบบโดยภาษีอะไรมันก็ถูกมากหรือว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะในนี้ผักก็ทะลักมานะคะแล้วก็ประเทศจีนเองเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่า

เขาสามารถผลิตได้เยอะพอผลิตได้เยอะทำให้ต้นทุนต่ำนะคะก็เข้ามาตีตลาดนะคะสามารถทำราคาได้ค่ะทำราคาได้ถูกกว่าในไทยเนี่ยมันก็จะเป็นผลไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรค่ะว่าเหมือนกับโดนแย่งตลาดกันนะคะทีนี้ถ้าเราพูดกันในเรื่องของตัวผักเองค่ะพอบอกว่าชุบฟอร์มาลีนมาเนี่ยก็หนาวเลยนะเพราะว่ามันอันตรายนะคะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของอย.นะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะบอกว่ายกระดับนะคะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็คุมเข้มความปลอดภัยของผักผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะอย.ว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าตรวจพบว่ามีการใช้ฟอร์มาลีนนะคะฟอร์มาลีนคือชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกกันบอกน้ำยาดองศพแบบนี้หนาวไหมคะนะคะแช่ผักกาดแช่ผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยของจีนนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยนำเข้ามาในไทยนะคะเราก็ตายกันนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลนะคะว่าอย่างที่ผ่านเข้ามาก็ต้องผ่านทางศุลกากรนะคะว่ามีความเข้มงวดในการตรวจกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งทางด้านของอย.ค่ะนะคะบอกว่าได้สั่งให้ด่านอาหารและยาทั่วประเทศนะคะเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มารวมทั้งใช้ชุดทดสอบคัดกรองเบื้องต้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็มีเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินนะคะที่ติดตามประเมินสถานการณ์ผักกาดขาวแช่ฟอร์มาลีนจากมณฑลเหอเป่ยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารกองด่านอาหารและยาส่วนกลางนะคะด่านอาหารและยาในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะที่ต้องมีการตรวจเบื้องต้นก่อนมีชุดไม่รู้ว่าการตรวจนี่คือเขาก็ต้องสุ่มตรวจทุกแพ็กเกจเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าสุ่มตรวจทุกคอนเทนเนอร์ไหมนะคะหรือว่าเฉพาะสุ่มตรวจเฉพาะเข้ามาล็อตหนึ่งแค่สุ่มเท่านั้นนะคะหรือเปล่าหรือว่าจะต้องให้เหมือนกับทางที่เขานำเข้ามาหรือเขาส่งออกมาจากเขาเนี่ยต้องมีใบรับรองไหมเหมือนอย่างทุเรียนของไทยที่ส่งไปจีนใช่ไหมคะจีนเองเนี่ยเขาจะมีด่านนะแล้วเราก็จะต้องมีใบรับรองว่าเราได้ผ่านการตรวจว่าปลอดจากการชุบสารที่ทำให้เปลือกของทุเรียนสีสวยอะไรเนี่ยเขายังเข้มกับเราเลยนะคะว่าตรวจถ้าไม่มีไม่ผ่านนะคอนเทนเนอร์ก็อยู่อยู่แค่นั้นนะคะสำหรับผลไม้ไทยทุเรียนไทยที่ส่งไปขายนะคะเราก็น่าจะใช้อย่างเข้มงวดแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะถ้าได้เนี่ยก็จะเป็นการดีนะคะที่ทำให้คนไทยเราก็จะได้บริโภคผักอย่างปลอดภัยนะคะอันเนี้ยการตรวจนั้นทางอย.บอกว่าเป็นมาตรการสุ่มตรวจเชิงรุกนะคะให้ทุกด่านนั้นกำชับทุกด่านที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเพิ่มความถี่แล้วก็ความเข้มงวดในการสุ่มตรวจผักที่นำเข้ามานะคะด้วยชุดที่เป็นชุดคิดชุดตรวจสอบที่ให้ผลได้เลยนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์นะคะให้ส่วนกลางเนี่ยเตรียมแล้วก็ส่งมอบชุดตรวจฟอร์มาลีนให้เพียงพอกับในที่เป็นด่านสำคัญนะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเราก็บอกว่าในการประเมินผลนะคะให้มีการติดตามผลการทำงานทุกวันค่ะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ในทุกๆ2วันจนกว่าวิกฤตนั้นจะคลี่คลายนะคะอันนี้คุมเข้มนะคะสงสัยในช่วงนี้ผักกาดขาวอาจจะขายไม่ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าฟังแบบนี้มันก็หนาวนะคะว่าชุบฟอร์มาลีนมาเลยค่ะนะคะผักมันก็จะแบบสดแบบนั้นตลอดไปนะคะแล้วอวัยวะของเรากระเพาะเรามันจะทนไหวไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลกันนะคะและยิ่งช่วงนี้คือคนก็หันมาใส่ใจในการบริโภคกันนะคะเรื่องของเทรนด์อาหารนะคะการใช้ชีวิตแบบ longevity อะไรแบบเนี้ยนะคะก็คนก็หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นะคะมากินผักนะคะอันนั้นก็ต้องดูให้ดีก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะเลือกซื้อว่าผักอันไหนที่ดูแล้วมันน่าจะโอเคกับเรามากกว่านะคะคุณวิทยานะคะใช้
SOS ใน JS Rapid Application นะคะ

0: พิกัดตอนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณชยาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะบอกว่ารถตกลม
1: ครับผมพอดีรถของคนที่รู้จักกันที่งานเนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเขาตกลมไปครับผมก็เลยช่วยแจ้งกันเขาเพราะว่าเขาไม่รู้จะแจ้งประสานงานกับใครก็เลยแจ้งแทนเขาอะครับผม
0: คุณวิทยาเนี่ยใช้ SOS ใน JS Live Application นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พิกัดของจสรที่ขึ้นมาเนี่ยคือลานจอดรถของวัดท่าลาดที
1: ่ท่าศาลา
0: ท่าศาลาน
1: ครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชถูกต้องนะคะพิกัดตรงนะคะ
1: ถูกต้องครับใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วก็เอาส่งภาพมาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นมันเป็นดินโคลนเหรอคะ
1: มันเป็นเหมือนกับดินมันไม่เสมอกันนะครับเพราะมันเป็นลานจอดรถของทางวัด
0: ซึ่
1: งเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีฝนตกน้ําแล้วก็มีน้ําขังน้ําท่วมแต่ตอนนี้มันแห้งแล้วอ่ะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอดีจังหวะที่ว่าไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงที่มันตกไปมันเป็นหญ้าไง
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยคิดว่าว่ามันน่าจะเสมอกันนะครับพอเขาถอยมันก็พลุบลงไปเลยที่ผมถามเขามานะ
0: อ๋อคือว่ามันไม่ได้เป็นแบบดินเลนเป็นหล่มแต่ว่ามันไม่เสมอกันตรงนี้ก็คือ
1: ถูกต้อง
0: คือเอียงอยู่
1: ใช่
0: เ
1: อล้อมันลอยครับผมก็เลยไม่ขึ้นนะครับ
0: จะเข็นก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลองใช้แบบว่าอีกคันนึงมาลากได้ไหมคะ
1: ไม่มีครับผมก็เลยว่าต้องโทรเรียกจอสร้อยเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: ก็เลยโทรไปแจ้งทางจอสร้อย
0: ค่ะตอนนี้กำลังแจ้งทางสภ.ท่าศาลานครศรีธรรมราชให้แล้ว
1: ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะได้บอกเขา
0: อีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งทางเจ้าหน้าที่น่าจะติดต่อไป
1: ครับผมครับ
0: คุณวิทยาเป็นอยู่ที่นครศรีธรรมราชหรือว่าไปธุระไปทำงาน
1: อ๋อผมมาทำธุระครับผมอยู่นนท์ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วบังเอิญว่าไปเจอคนรู้จัก
1: ใช่ครับครับ
0: ค่ะได้ยังไงอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคิดว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นน่าจะประสานกลับไปนะคะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะเนี่ยค่ะจุดที่รถคันนี้คือลักษณะว่าพื้นมันไม่เสมอกันนะคะทีนี้ด้านซ้ายของรถสองล้อเลยด้านซ้ายเนี่ยลงไปนะไม่ใช่สองด้วยสามล้อหลังตรงล้อหลังมันก็ไม่เสมอกันนะคะทีนี้ยากเลยค่ะนะคะที่จะเหมือนกับขับขึ้นมาเองได้นะคะนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถกระบะทรงเนี่ยจะคล้ายๆ4 wheel เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่เสมอกันน่ะคงจะต้องใช้แรงมากกว่านี้นะคะอาจจะต้องเป็นรถยกนะคะเนี่ยดูหน้าท่าทางต้องใช้รถยกเนี่ยดึงขึ้นมานะคะตอนนี้จะสลอยได้ประสานงานไปทางสภ.ท่าศาลาที่นครศรีธรรมราชนะคะส่วนรถคันนี้ก็เป็นรถกระบะ Mazda BT50 นะคะที่บังเอิญว่าตกไปค่ะจากที่คืออาจจะนานๆไปทีหนึ่งนะคะแล้วก็มันมีหญ้าขึ้นค่ะก็เลยมองไม่ถนัดว่าพื้นมันไม่เสมอกันนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะก็คุณวิทยาใช้ SOS ใน JSR Application นะคะที่แจ้งมาค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็สำหรับการถ่ายทอดนะคะพิธีประดับเครื่องหมายยศรอดอให้กับนักศึกษาวิชาทหารนะคะที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ประจำปีนี้นะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็สำหรับการถ่ายทอดนะคะพิธีประดับเครื่องหมายยศรอดอให้กับนักศึกษาวิชาทหารนะคะที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5

ค่ะ 15:48 นะคะในตอนนี้ค่ะก็มีแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุมานะคะคุณสุวดีนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางด้านท่าพระนะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกท่าพระค่ะมีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนะคะทีนี้ไม่เห็นคู่กรณีว่าเป็นรถอะไรค่ะในที่เกิดเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนเจ็บ1คนนะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะซึ่งจุดนี้เจ้าสร้อยกำลังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้นะคะเพื่อไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะก็ทำให้การจราจรในจุดนี้ชะลอตัวนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะแต่ถ้าหากว่าเลยจุดนี้ไปแล้วนะคะการจราจรนั้นไปได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวได้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับข้อมูลนะคะที่ได้แจ้งมานะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะซึ่งเป็นองค์การมหาชนค่ะหรือว่าชื่อย่อๆว่าสทน.นะคะร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผ.ค่ะรวมทั้งหน่วยงานจากทั้งภาครัฐนะคะทั้งภาคการศึกษาค่ะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานนะคะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์นะคะหรือว่า Hub of Talents for Nuclear Energy Technology หรือว่า HotNet นะคะก็จะมีทางนายสิริวัฒน์เจ็ดสีค่ะท่านรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนกฟผ.เป็นผู้แทนของกฟผ.นะคะที่ร่วมลงนามนะคะแล้วก็มีทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั้นเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยทางดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งวช.นะคะและรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสทน.ค่ะก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานนะคะที่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะในการจัดตั้งศูนย์ HotNet นี้นะคะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยค่ะที่ได้นำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศค่ะตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะอันนี้เนี่ยจะทำนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยค่ะให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระดับโลกค่ะนะคะแล้วก็เป็นการให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการยกระดับนิวเคลียร์ของไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนะคะพลังงานนิวเคลียร์ค่ะนะคะที่เรียกว่านำมาใช้กันนะคะก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใช้พลังงานนะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนะคะที่จะอยู่กันแบบเหมือนในยุคก่อนๆ นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีการพัฒนาขึ้นมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ล้วนแล้วต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นนะคะนับวันเนี่ยต้องใช้กันเพิ่มมาก

ขึ้นด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันเรื่องของยังมีพวก data center นะคะมันก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะแล้วก็ต้องใช้พลังงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้พลังงานสะอาดกันต่อไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะสำหรับในเส้นทางนะคะที่รถก็น่าจะเริ่มเยอะมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะ4โมงแล้วนะคะสภาพการจราจรนะคะในตอนนี้ในเส้นทางยิ่งเส้นทางที่มีโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเตรียมมารับนักเรียนกันนะคะน่าจะหนาแน่นกันมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของเดี๋ยวเรียนดูทางนี้ดีกว่าทางอโศกนะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีค่ะนะคะในตอนนี้การจราจรไม่ค่อยต่างจากตอนเช้าเลยค่ะที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนค่ะนะคะรถหนาแน่นมาช่วงลงสะพานข้ามแยกคลองตันมาเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางเอกมัยเหนือนะคะก็ยังหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะมาทางท้ายซอยทองหล่อนี้บนถนนเพชรบุรีนะคะก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเต็มพื้นที่เลยนะคะเต็มเรียกว่าเต็มทุกช่องทางกันนะคะจากทางทองหล่อนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ทางด้านของพร้อมพงนะคะก็เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะไม่จะเป็นรถที่เข้ามาทางพร้อมพงนะคะหรือว่ารถจากทางพร้อมพงนะคะที่จะออกมาบนถนนเพชรบุรีก็เลยกลายเป็นจุดที่ตรงแยกพร้อมพงเนี่ยนะคะรถก็จะสะดุดค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะกว่าที่จะผ่านแยกตรงนี้มาได้นะคะแล้วก็ผ่านทางแยกพร้อมพงมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของกำแพงเพชร7นะคะในจุดตรงนี้ก็ทางเพชรอุทัยก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะที่ใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกแล้วก็จะมากลับรถกันเพื่อใช้เป็นถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะพอเลยตรงกำแพงเพชร7มาเพชรอุทัยมานะคะมุ่งหน้ามาที่ทางอโศกเพชรบุรีนะคะการจราจรยังเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะแล้วก็ในอโศกเพชรบุรีค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทค่ะนะคะเรียกว่าช้าตลอดเส้นเลยนะคะทั้งสองฝั่งด้วยค่ะทั้งอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นรถผู้ปกครองที่มารับนักเรียนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทำให้ทางด้านของอโศกดินแดงด้วยนะคะที่มาจากทางแยกพระราม9นะคะมุ่งหน้าเข้าอโศกดินแดงมาชะลอตัวเลยค่ะนะคะทั้งกำแพงเพชร7ก็เข้ามาสมทบกันด้วยนะคะก็เลยทำให้จากทางอโศกดินแดงค่ะท่าที่มุ่งหน้ามาอโศกเพชรบุรีการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากเลยนะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันดีนะคะฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกไปเนี่ยการจราจรใช้กันได้มุ่งหน้าไปทางรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะทางด้านของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้ค่ะนะคะจากทางวงสว่างมาเลยนะคะจากวงสว่างนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลนะคะตอนนี้รถหนาแน่นนะคะยิ่งช่วงของประชานุกูลเนี่ยรถเต็มพื้นที่เลยค่ะพอผ่านประชานุกูลมานะคะมุ่งหน้ามาที่รัชวิภานะคะการจราจรนั้นดีขึ้นค่ะจากทางรัชวิภาเข้ามาทางรัชโยธินการจราจรนั้นใช้การได้นะคะบนถนนพหลโยธินนะคะพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่ทางห้าแยกลาดพร้าวไปนะคะมุ่งหน้ามาที่รัชโยธินเนี่ยโอ้โหรถเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็รอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะตรงช่วงของรัชโยธินบนพหลโยธินนะคะแล้วก็เลยไปแยกเกษตรแยกเกษตรก็เหมือนกันนะคะที่ในตอนนี้รถนั้นรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะทั้งทางฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะแล้วก็รถที่ขึ้นสะพานข้ามมามุ่งหน้ามาทางเสนานิคมเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเต็มๆค่ะในช่วงของหลัง16 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือนประชาชน 4.5 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้และเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอรัญญประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชภายในชั้น1ห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ6กิโลเมตรโดยคนร้ายใช้วัตถุลักษณะคล้ายระเบิดมือข่มขู่พนักงานก่อนกวาดทองรูปพรรณไปจำนวน2ถาดแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอรัญญประเทศหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้างและตามเส้นทางต่างๆเพื่อแกะรอยคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายในวันนี้รัฐบาลเตือนประชาชน 4.5 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์จะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมอยู่ที่9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวน 4,767,300 รายหรือคิดเป็น 51% และยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นทบทวนอีกประมาณ 4,540,000 กว่ารายผู้ประสงค์สามารถยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงธนาคาร5แห่งของรัฐยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือประธานสภาปมตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ปปช.จี้เปิดชื่อคณะกรรมการพร้อมขอกรอบเวลาชัดเจนวันกระบวนการเสร็จสิ้นคุณนิพิธพลเชยพฤกษ์รายงานครับ
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.โดยนายอภิสิทธิ์ระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ลงชื่อเสนอเรื่องต่อประธานสภาและไม่ต้องการทวงถามผ่านสื่อแต่อยากหารือโดยตรงกับประธานสภาหลังได้รับคำชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นข้อกฎหมายจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาโดยนายอภิสิทธิ์ขอให้ประธานสภาเปิดเผยชื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อสร้างความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมพร้อมขอให้แจ้งกรอบเวลาว่าจะใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้นานเพียงใดและคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาได้เมื่อใดรวมถึงขอให้เปิดเผยเหตุผลในการวินิจฉัยและความเห็นของคณะกรรมการเมื่อมีข้อสรุปทางด้านนายโสพลตาลำประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงว่าการเข้าเสนอชื่อเรื่องในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งในอดีตและใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของประธานสภาโดยนายโสพลระบุว่าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายจึงต้องใช้ความรอบคอบโดยครั้งนี้จะเน้นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์จากฝ่ายตุลาการเพื่อป้องกันข้อครหาและสร้างความน่าเชื่อถือส่วนการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าจะเปิดเผยเมื่อกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้น ขณะที่กรอบเวลาจะพิจารณาเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องคำนึงถึงความรอบคอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการเป็นสำคัญนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 16:13 นะคะท่ามกลางอากาศแดดที่ร้อนมากจริงนะคะแดดเปรี้ยงทีเดียวค่ะนะคะสำหรับในช่วงตอนนี้คือแดดเหมือนตอนเที่ยงเลยนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะยังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ของคลองสำวามีนบุรีหนองจอกค่ะนะคะที่มีเป็นฝนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปเคลื่อนตัวออกไปทางทิศตะวันออกค่ะนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในเนี่ยตอนนี้ยังปลอดโปร่งดีนะคะไม่มีฝนอะไรแดดก็เลยมาแบบจัดเต็มทีเดียวค่ะนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมีแจ้งบัตรเหตุเข้ามานะคะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงก่อนถึงปากทางลำลูกกานะคะตรงหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีนะคะแจ้งว่าเป็นรถพ่วง18ล้อค่ะชนกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะก็ทำให้ในจุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถติดมากนะคะท้ายนั้นสะสมไปทางด้านของโรงเรียนธัญบุรีนะคะเพราะว่าต้องรอทางคุณหมอมาชันสูตรก่อนนะคะถึงจะเคลื่อนย้ายได้นะคะเลยเป็นปัญหาเรื่องของการจราจรอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าก่อนถึงปากทางลำลูกกาค่ะตรงที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงของหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีนะคะที่มีรถพ่วง18ล้อกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะในตอนนี้เนี่ยรถติดมากนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะแจ้งว่าทางอปพร.บางบอนแจ้งว่ามีประเทศถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกหัวกระบือมาที่เซ็นทรัลพระราม2ค่ะจุดนี้อยู่ใกล้ๆกับโรงเหล้าแสงจันทร์นะคะมีรถชนกัน4คันเลยค่ะกระบะ2คันเก๋ง2คันอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแล้วก็จุดนี้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางอาสาสมัครนั้นกำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลินะคะในตอนนี้การจราจรยังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุทั้ง4คันนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
3: ค่ะนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็แน่นอนว่าเราก็อยากให้อุบัติเหตุนั้นเป็นศูนย์นะคะก็หลายเรื่องนะคะที่ต้องช่วยกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในจุดนั้นมันมีจุดที่เป็นมุมอับเป็นบังสายตาเป็นทางโค้งมีป้ายยื่นออกมาหรือว่าอะไรยังไงนะคะที่ทำให้ในมุมมองของการขับรถเนี่ยไม่ปลอดภัยก็ต้องมาหาสาเหตุกันแล้วก็แก้ไขเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของความรู้ประสบการณ์ทักษะในการขับรถอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะว่าในการขับรถเนี่ยประสบการณ์ในการขับรถนะคะว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะตัดสินใจยังไงนะคะว่ามันเกิดขึ้นแบบเนี่ยนะคะใน1ใน2 3วินาทีเนี่ยเราจะตัดสินใจจะหักซ้ายหรือจะหลบขวาหรือว่าตัดสินใจตรงไปเลยนะคะก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งสิ้นนะคะซึ่งทาง Toyota นะคะ Toyota ถนนสีขาวนะคะก็เป็นหน่วยงานล่ะค่ะนะคะที่ทั้งให้ความรู้เรื่องของการขับรถเทคนิคในการขับรถนะคะโตโยต้าต้องมานะคะก็จะให้ความรู้กันนะคะว่าทักษะในการขับรถในการตัดสินใจในการอย่างขับรถเข้าโค้งแบบเนี้ยนะคะว่าจะยังไงนะคะเข้าโค้งเนี่ยก็คือว่าเข้าช้าออกเร็วนะนะคะจะเป็นการขับที่ปลอดภัยนะคะซึ่งโตโยต้ากับจส.100นะคะเราก็มีกิจกรรมค่ะในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวของเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของ เทคนิคการขับรถนะคะที่ถามกันนะคะเพราะว่าสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนของวันแม่นะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะในเดือนนี้เนี่ยทุกคนก็ไปกราบคุณแม่กันไปบอกรักแม่กันนะคะหรือว่าไปหาพาไปทานอะไรอร่อยกันนะคะทีนี้ก็มีคำถามนะคะที่โตโยต้าถนนสีขาวถามนะคะว่าเทคนิคของการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแบบประหยัดพลังงานแล้วก็ปลอดภัยนะคะคำถามที่ถามมีคำตอบให้เลือกค่ะว่าอันไหนคือข้อที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงเพราะว่าแม่รออยู่ข้อ B ขับยังมีสติแล้วก็ดูจังหวะนะคะนะคะเชื่อว่า2คำตอบนี้ค่ะนะคะมันชัดเจนว่าอันไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตอบคำถามกันได้นะคะโดยเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนนะคะในช่องทางผ่านทาง QR code ที่ขึ้นนี้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจของจส100นะคะเพจ JS 100นะคะลงทะเบียนกันแล้วก็ตอบคำถามกันค่ะว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะถูกที่สุดนะตรงที่สุดค่ะนะคะเรามีของรางวัลนะคะที่รออยู่นะคะซึ่งเป็นของรางวัลนั้นเป็นบัตรกำนันเซ็นทั้งกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะตอบคำถามกันนะคะโดยตอบกันได้นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจะประกาศผลในวันที่8กันยายนนะคะทาง Facebook JS100 นะคะอันนั้นเนี่ยท่านใดที่ทราบว่าคำตอบข้อไหนนะคะคือใช่เลยถูกต้องเลยนะคะก็ตอบกันได้โดยต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนเสร็จปุ๊บตอบได้เลยค่ะนะคะในเพจของ JS100 นะคะกับ Toyota ถนนสีขาวค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่รถนั้นน่าจะเยอะมากขึ้นนะคะเส้นทางไหนที่รถติดเหมือนเดิมนะคะก็แจ้งได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจส100หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะดอกจัน1808ของจส100นะคะก็แจ้งข้อมูลกันได้เลยนะคะหรือว่าจุดไหนมีรถจอดเสียนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็แจ้งผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะหรือว่าจะมาใน X ของ JS Radio ก็ได้นะคะโพสต์มาได้เลยค่ะนะคะในช่องทางของ X JS Radio นะคะว่าจุดนี้มีอุบัติเหตุจุดนี้มีรถติดมีรถจอดเสียกันนะคะก็แจ้งข้อมูลกันได้เลยนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่ทางอปปรบางบอนเนี่ยแจ้งเข้ามานะคะว่าจุดนั้นเป็นช่วงของแยกหัวกระบือมุ่งหน้ามาทางเซ็นทรัลพระราม2ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับโรงเล่าแสงจันทร์นะคะชนกัน4คันมีกระบะ2คันแล้วก็เก๋งอีก2คันค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนก็ถือว่าชนแรงเลยนะคะนะคะแต่ละคันด้านหน้าเสียหายเยอะมากค่ะนะคะก็ทราบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทางกู้ชีพนั้นได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลสระวิทยาการมะลิแล้วนะคะแต่ว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะซึ่งดูท่าทางอาจจะต้องใช้รถยกอะค่ะเพราะว่าด้านหน้าของตาละคันเนี่ยเหมือนเสียหายหม้อน้ำน่าจะแตกนะคะคงจะขับต่อไม่ได้ต้องใช้รถลากอะค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวนะคะจุดนั่นคือใกล้กับโรงเล่าแสงจันทร์ของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าในช่องทางด่วนค่ะนะคะส่วนช่องทางคู่ขนานนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะยังเคลื่อนตัวกันได้ค่ะค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ ที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณวิทยานะ SOS มานะคะจาก JS Rapid Application นะคะพิกัดนั้นอยู่ที่ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่ามีรถของคนรู้จักค่ะนะคะไปเหมือนกับไปตกหล่มพื้นมาไม่เสมอกันตรงช่วงในที่จอดรถในวัดนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณวิทยากันต่อนะคะคุณวิทยาคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ล่าสุดเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: ล่าสุดพอดีผมออกมาจากตรงจุดที่รถติดหล่มแล้วนะแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมเช็คกับคนที่อยู่ในวัดด้วยกันน่ะเขาบอกว่ามีกู้ภัยกู้ภัยนครเข้ามาดำเนินการจัดการยกรถให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: อ๋อแล้วต้องใช้เป็นรถยกหรือว่าใช้รถ
4: เห็นเพราะว่าเป็นรถยกครับเป็นรถยกอะครับ
3: อ๋อเพราะว่ามันรถมันเอียงอยู่นะถ้ารถลากอาจจะไม่ไหว
4: เห็นว่าแบบนั้นเพราะว่าผ่านการประสานงานจากทางท่าศาลาครับผมแต่ว่าทีมที่เข้ามาเห็นเขาบอกว่าเขาเป็นกู้ภัยที่ใส่เสื้อสกินคำว่ากู้ภัยนครคร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะ
4: ครับผมครับ
3: ที่คุณวิทยาแจ้งมาจสรก็ประสานไปที่สภ.ท่าศาลาที่นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4: น
3: ี่คิดว่าทางตำรวจก็คงจ้างทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถยกไปช่วย
4: ครับผมต้องขอบคุณแทนเจ้าของรถเขาด้วยครับผมครับ
3: ก็เรียบร้อยดีนะคะขับต่อได
4: ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
3: แล้วเพื่อนนี่แต่ที่ฉันขอถามละเอียดอีกนิดนึงคือเพื่อนก็เป็นคนกรุงเทพไปธุระที่นั่นหรือว่าเป็นคนพื้นที่
4: เขาเป็นคนที่จังหวัดนครนะครับผมเขาอยู่แถววัดไอ้ไข่แต่ว่ามาทำธุระที่วัดท่าลาดแล้วก็มาเจอกับผมที่นี่ก็เลยคุยกันคร
3: ับ
4: ผมแล้วจังหวะที่ว่าผมจะกลับจากที่งานนี่แหละ
3: ค่ะ
4: ก็เลยเห็นรถเขาตกผมถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่ารถเขาตกลม
3: ค่ะ
4: ผมก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมแจ้งทางจสร้อยให้ผมมีแอปอยู่ผมก็บอกแบบนี้ครับ
3: ค่ะแล้วคุณวิทยาเนี่ยคือใช้มานานแค่ไหนแล้วคะแอปพลิเคชันJS Rapid
4: ใช้มาหลายปีแล้วครับผมแต่ว่าเพิ่งจะได้เคยโทรแจ้งครั้งนี้แหละครับ
3: ค่ะแล้วเป็นไงใช้ยากไหมตอนโทรออกมากดมา
4: อ๋อไม่ยากเลยครับง่ายมากเลยครับผม
3: ค่ะเข้าไปปุ๊บ
4: ก็เลย
3: กดเลย
4: ใช่ผมก็เลยบอกให้เขากลับไปโหลดครับผม
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ใน SOS เนี่ยมันถ่ายรูปได้นะคะคุณวิทยา
4: ได้ครับ
3: นี่ขนาดใช้ครั้งแรกก็ถ่ายรูปอะไรส่งมาให้เรียบร้อย
4: ครับ
3: ค่ะเยี่ยมเลยค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งกลับมาค่ะ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เป็น SOS ในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะที่เราก็ได้เป็นอัปเดตกันแบบเวอร์ชันให้ใช้งานกันคล่องขึ้นมากขึ้นสะดวกขึ้นลื่นขึ้นค่ะนะคะพัฒนาขึ้นนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน JS 100นะคะแล้วก็ฟังก์ชัน SOS นะคะที่ในแอปพลิเคชันคือปุ่มที่กดเนี่ยนะที่จิ้มมันเนี่ยมันใหญ่มากนะคะคือสังเกตง่ายมากค่ะนะคะเรียกว่าเอาไว้ตรงกลางหน้าจอโทรศัพท์เลยค่ะนะคะก็จิ้มไปเวลาที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เราเองที่เป็นคนประสบเหตุแต่ว่าเราผ่านไปอย่างคุณทิยาแบบเนี้ยค่ะผ่านไปนะคะมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งมีคนเจ็บป่วยเนี่ยนะคะแล้วก็เราผ่านไปเนี่ยเราสามารถช่วยได้นะคะโดยการ SOS มาได้เลยนะคะเพราะว่า SOS เนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยนะคะโทรออกมาปุ๊บหน้าจอจะมีตัวเลข2หลักนะคะจำง่ายรหัส2หลักก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่จสร.ที่รับสายนะคะนะครับซึ่งรหัส2อันเนี่ยมันจะแทนพิกัดตำแหน่งว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันคือที่ไหนนะคะเพราะว่าแผนที่มันจะขึ้นมานะคะพิกัดจะขึ้นมาว่าอันนี้ถนนเนี่ยนะถนนอะไรอำเภออะไรตำบลอำเภออะไรนะคะจังหวัดอะไรเนี่ยมันขึ้นละเอียดนะคะจสร.ก็จะดูว่าอันนี้เป็นหน่วยงานไหนนะที่เขาจะดูแลในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะประสานไปค่ะนะคะเพราะว่าเราเข้าใจในยามแบบหน้าสิวหน้าขวานในยามที่เกิดเหตุอะไรบางทีแบบมันเบลอไปหมดเลยนะว่ามันนึกอะไรไม่ออกนะคะรู้แต่ว่าอยากจะให้มีคนมาช่วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะถนนอะไรแล้วเข้ามาลึกแค่ไหนบางทีนึกไม่ออกนะลืมไปนะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะใช้ SOS ใน JS Rapid Application นะคะในยามที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็ มาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของรถเสียนี่ก็ช่วยเหลือกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะทีนี้มาดูในเหตุการณ์อื่นๆกันต่อด้วยนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะผ่านทางจสร้อยนะคะทั้งหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะคะทีนี้การจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในเส้นทางที่ได้แจ้งมานะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่หน้าสนามกีฬาทูปะติมีนะคะที่มีเป็นรถบรรทุกกับจักรยานยนต์เนี่ยชนกันทำให้จุดนี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะคะรายละเอียดนี้ทราบว่าเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อนะคะทะเบียน 83-3114 ชัยภูมินะคะแล้วก็ตัวเลขตัวลูกพ่วงเนี่ยเป็น 84-9674 สระบุรีค่ะคือชนกับจักรยานยนต์นะคะที่มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นบอกว่ารถยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันกับทางร้อยตำรวจโทสมเดชต่อศิลรองศาสตราจารย์สภ.คูคตค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: ค่ะทราบว่าในที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนยังเป็นรถใหม่เอี่ยมด้วยเหรอคะท่านรองสารวัตร
5: ถูกต้องครับไม่ใช่เป็นรอยชนลักษณะเหมือนเบรกอ่ะครับเบรกรถจะยอเบรกแล้วเหมือนล้มเข้าไปอ่ะครับมันไม่ใช่เป็นการชนร่องรอยไม่มีเลยที่รถจักรยานยนต์นะครับ
3: แล้วรถเขาไปยังไงมายังไงเขามาจากทางถนนด้านไหนกันนะคะ
5: คือลักษณะคือวิ่งมาด้วยกันนะครับวิ่งมาแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเว้าแล้วก็มีเสาทางยกระดับอะครับ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แล้วก็มาคือลักษณะมาเจอแล้วมันจะคือตรงนี้มันเกิดวันเหตุ 3-4 รอบแล้วครับคือคนเสียชีวิตตรงนี
3: ้ทำไมครับคือมันมุมอับเหรอคะ
5: มันเชิงคือแบบว่ามันจะเป็นเสาที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางยกระดับอะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นป้ายรถประจำทางเก่าแล้วมันจะเป็นเว้าเข้าไปแล้วรถจอยอที่ไม่สังเกตนะครับจะวิ่งคู่กันมาแล้วมาเจอตรงเสาตรงนี้เขาจะเบรกลักษณะคือเบรกลักษณะเบรกครับ
3: มาเจอเสาต่อหม้อ
5: ใช่ครับใช่
3: ก็ต้องแบบเบี่ยงนิดนึง
5: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องไม่ใช่สนามกีฬาหน้าสนามกีฬานะครับหน้าพลทหารทหารอากาศหน้าอย.ครับเขาจะแถวนี้จะเรียกอย.
3: อย.ค่ะแล้วทีนี้
5: สนามกีฬา
3: ตรงที่เกิดเหตุที่ทางรองสารวัตรบอกว่ามันจะมีเสาแล้วเส้นที่ตีบนถนนมันไม่ได้ตีแบบว่านำทางให้เขาหรอคะว่ามันจะเบี่ยงออกอย่างเงี้ยค่ะ
5: มันมีลักษณะคือถ้าคนในพื้นที่เขาจะทราบดีครับส่วนมากจะวิ่งมาจากมาลีนะครับมาลีออกจากหน้ามาลีมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นตีเส้นขาวมาตลอดแล้วเขาจะรู้เลยคนในพื้นที่เขาจะรู้
3: ไม่หมายถึงว่าเส้นมันจางหรือว่ามันมาขาดหายไปตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะ
5: มันเป็นเส้นป่าครับเส้นป่าไม่ใช่เส้นทึบคือลักษณะมันก็ชัดเจนอยู่นะ
3: ค่ะ
5: ช
3: ั
5: ดเจนอยู่ครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นพวกหินกอดมันก็ลักษณะที่เป็นทรายพวกทรายพวกอะไรนี่แหละเวลารถวิ่งมาถ้าเบรกเนี่ยล้อหน้ามันจะปัดเลยลักษณะแบบนั้น
3: มันลื่นด้วยถนนมันลื่นด้วย
5: ใช่ใช่ใช่ล
3: ัก
5: ษณะมันลื่นนะครับลื่นแล้วล้ม
3: แล้วก็รถคันนี้22ล้อนี้มาก็เลยเบรกไม่ทันตายแล้วแล้วก็คนขับที่เสียชีวิตเนี่ยอายุเยอะไหมคะ
5: เยอะไปรุ่นตอนนี้เดี๋ยวแพทย์เขาเอาบัตรประชาชนกำลังเช็คดูอยู
3: ่ค่ะมีเอกสารมีเอกสารอยู่นะคะเดี๋ยวจะ
5: ให
3: ้ดูยากกันนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะเคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
5: รถแล้วครับขึ้นรถละ
3: เคลื่อนย้ายแล้วก็เดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายรถต่อไป
5: ครับผม
3: ค่ะการจราจรมีปัญหาอะไรมากไหมคะรองคะ
5: อ๋อไม่มีครับไม่มีเส้นสองช่องทางครับสามารถยิ่งได้สองช่องทาง
3: ค่ะค่ะนะคะก็ยิ่งเคลื่อนตัวไปกันได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะนะคะ3ปัจจัยนะคะที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคนรถถนนนะคะที่อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราเติมเต็มเข้าไปนะคะก็ถ้าถนนมันกายภาพของถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ต้องแจ้งกันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปปรับปรุงเพื่อให้ในการขับรถทัศนวิสัยในการขับนะคะมันปลอดภัยมากที่สุดอาจจะเติมป้ายไปว่าอันนี้ต้องระวังอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าคนพื้นที่นะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาคุ้นชินนะคะรู้ว่ามาถึงตรงนี้ต้องเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกนะแต่ว่าถนนเนี่ยมันต้องปลอดภัยสำหรับทุกคนคือทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามมาขับเขาก็ต้องได้รับความปลอดภัยนะคะจากความสมบูรณ์แบบของถนนนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ค่ะส่วนในเรื่องของคนขับนะคะสำหรับคนที่เป็นคนขับค่ะแน่นอนนะคะว่าในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะอันดับแรกที่สำคัญนะคะทำให้เราปลอดภัยก็คือว่าเรื่องของขับตามกฎจราจรนะคะก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะมีสมาธิในการขับรถนะคะแล้วก็ยังถือว่าช่วยกันลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เชิญชวนกันนะคะว่าถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้ที่ขับรถดีนะคะช่วยกันทำให้ท้องถนนนั้นปลอดภัยนะคะก็ขอเชิญชวนกันนะคะทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำร่วมกันค่ะเพราะว่าเราต้องการเนี่ยให้อุบัติเหตุนั้นลดลงนะคะก็ด้วยคนขับนั้นเป็นคนขับที่ดีนะคะดังนั้นในโครงการนี้นะคะที่เป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์นี้ก็คือว่านะคะก็จะมีได้รับเงินกองทุนคืนนะคะเพราะว่าในโครงการคนรักรถเนี่ยเราจะมีเป็นกองทุนของโครงการนะครับซึ่งในแต่ละสิ้นปีแต่ละปีเนี่ยก็จะดูกันว่าสำหรับท่านที่ทำประกันภัยนะคะในโครงการคนรักรถเนี่ยนะคะว่าขับรถดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดูได้จากว่าสินใหม่ในกลุ่มที่ทำประกันภัยในกลุ่มของโครงการคนรักรถแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าหากว่ากลุ่มนั้นๆใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% นะคะก็แสดงว่าขับรถดีนะคะเคลมน้อยมากหรือว่าไม่มีการเคลมนะคะดังนั้นเนี่ยในกลุ่มนั้นก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปและยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1เนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์ที่มีให้นะคะว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกรถเราเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่นำรถไปซ่อมอะค่ะสูงสุดนั้นไม่เกิน20วันนะคะท่านที่สนใจท่านที่เป็นผู้ขับรถดีก็เชิญได้เลยนะคะเพราะว่าในประกันภัยประเภท1ในโครงการคนรักรถนี้นะคะเบี้ยประกันภัยนั้นผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะแล้วก็สอบถามกันค่ะนะคะที่หมายเลข02-150-0888กับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะโดยรถที่จะเข้าทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็ขอให้เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะก็ดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะก็ท่านที่สนใจแล้วก็เป็นผู้ขับรถดีเนี่ยเชิญได้เลยนะคะสอบถามกันได้นะคะที่02-150-0888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในเส้นทางของการเดินทางนะคะที่จะกลับบ้านกันนะคะที่เลิกงานกันทยอยเลิกงานกันนะคะในเส้นทางตอนนี้นะคะเส้นทางไหนที่รถนั้นหนาแน่นนะคะหรือว่าเอ๊ะวันนี้เย็นนี้กลับดีนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะในช่วงเวลานี้นะคะการจราจรบนทางด่วนค่ะนะคะในช่วงตอนนี้นะคะบนทางด่วน ขั้นที่1 นะคะทางด่วนดินแดงในฝั่งขาเข้ามานะคะจากดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนานะคะการจราจรจากดินแดงเข้ามาเนี่ยการจราจรใช้การได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มรถเยอะมากขึ้นนะคะช่วงของตรงโค้งมักกะสันนะคะที่มุ่งหน้าราบบ่อนไก่เลยค่ะก็พอเข้ามักกะสันมานะคะต่อเนื่องมาทางตรงทางขึ้นจากเพชรบุรีเข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะหนาแน่นนะคะแล้วก็มาทางราบบ่อนไก่ก็เรียกว่ารถนั้นเต็มทุกช่องทางนะคะต่อเนื่องมาทางต่างระดับท่าเรือนะคะรถที่จะซ้ายออกไปทางบางนาเนี่ยใช้การค่อนข้างไปได้ช้าแต่ว่ารถที่จะออกขวามาทางดาวคะนองเนี่ยการจราจรดีมากเลยนะคะใช้การได้ดีค่ะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะทางเดินบางนาในฝั่งขาเข้านะคะจากทางบูรพาวิถีเข้ามานะคะการจราจรใช้การได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มหนาแน่นนะคะตรงช่วงของวันนี้ดีนะคะไม่แน่นเลยนะคะจากทางบางนาเข้ามาการจราจรนั้นใช้การได้นะคะท่านที่มาจากทางถนนเทพรัตน์ก็ใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาหนาแน่นตรงช่วงของทางด้านราบบ่อนไก่นะคะที่การจราจรนั้นก็จะเยอะมากเลยนะคะราบบ่อนไก่นะคะที่จากทางต่อระดับท่าเรือไปนะคะมุ่งหน้าไปทางราบบ่อนไก่เนี่ยรถก็จะเริ่มเยอะนะครับพอผ่านราบบ่อนไก่ไปได้นะคะมุ่งหน้าออกไปทางดินแดงการจราจรก็ใช้กันได้ค่ะส่วนทางด้านของทางด่วนดาวคะนองจากทางถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้ามานะคะมุ่งหน้าเข้าดาวคะนองเนี่ยการจราจรใช้กันได้ค่ะขึ้นสะพานพระราม9ต่อเนื่องมาที่ต่างระดับบางโคร่ก็ใช้กันได้นะคะแต่ว่ารถที่จะตรงมาทางต่างระดับท่าเรือการจราจรนั้นก็จะชะลอตัวช่วงของต่างระดับท่าเรือนะคะต้องผ่านทางลงอ่านลงไปเนี่ยการจราจรถึงจะใช้กันได้ค่ะทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากมอเตอร์เวย์ใช้กันได้นะคะแล้วก็มาหนาแน่นตรงช่วงก่อนที่จะเข้าต่างระดับพญาไทค่ะที่รถนั้นเยอะมากนะคะพอเลยต่างระดับพญาไทไปมุ่งหน้าออกไปทางแจ้งวัฒนะนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นใช้การได้นะคะคุณอนุสาสอยู่ถนนเลียบคลองภาษีเจริญสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: การจราจรผมจะไปของขวางปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีทางแถวสบายดีครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อกี้ขับมาเรื่อยๆก็มีอุบัติเหตุชนท้ายกันนะฮะรถจะเลี้ยวเข้าห้างหนึ่งห้างซีเจก็ชนท้ายกันผู้สูงอายุขับด้วยกัน
1: ครับแล้วแต่ว่าเฉี่ยวชนกันไม่ถึงกับขับ
2: ชนท้ายครับชนท้ายอยู่เลนมันมีสองเลนอยู่เลนขวารถจะเลี้ยวเข้าห้างไอ้จะห้างเข้าจะเข้าชนปั๊บมันก็คือถ้าเบี่ยงซ้ายได้ถ้ารถมาจากหนองแขก็เบี่ยงซ้ายก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรครับอากาศก็คึมๆแต่ไม่มีฝนนะคึมทั้งวันครับผม
1: ค่ะทางนั้นคึมนะคะทางนี้ยังแดดอยู่ออกอยู่เลยทางตอนสอง
2: คึมตั้งแต่ตอน 3-4 โมงตั้ง 3 โมงแล้วฮะก
1: ็
2: ไม่มีครับคือว่าฝนจะตกคงไม่มีฝนนะฮะ
1: แต่มันคงร้อนเหมือนกันนะถ้าทางจะอบ
2: ร้อนแต่วันนี้อากาศร้อนครับคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณอนุสาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

ุณกิตติเนี่ยได้โพสต์มาใน S ของ JSR Radio นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้ไปชมนะคะเป็นการซ้อมนะคะการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3นะคะในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรือพระราชพิธีนะคะที่ฝึกซ้อมกันที่เคลื่อนขบวนริมสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นมานะคะแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งทางด้านของคุณกิตตินะคะคุณกิตติได้โพสต์มาใน S ของ JSR Radio นะคะว่าแดดไม่แรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็เห็นความสวยงามนะคะของกระบวนเรือนะคะที่ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะก็สวยงามทีเดียวค่ะนะคะที่เรือนั้นได้เคลื่อนผ่านนะคะตั้งแต่ทางด้านของสะพานพระราม8มานะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย3นะคะแล้วก็จะมาสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามนะคะในวันนี้ค่ะนะคะก็ขอบคุณมากนะคะคุณกิตติที่ได้ส่งภาพสวยงามมาให้ได้ดูกันนะคะผ่านช่องทาง S ของ JS100 Radio นะคะในตรงนี้ค่ะแล้วก็ในจะเรียกว่าในช่วงในวันโอกาสที่ครบรอบวันเกิดจสร้อยนะคะที่เราครบ35ปีนะคะ2กันยายนค่ะนะคะก็มีกิจกรรมนะคะที่จสร้อยนั้นได้จัดขึ้นนะคะเป็นการอบรมนะคะการอบรมผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่2กันยายนค่ะนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะจสร้อยร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะที่ได้อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะนะคะวันที่2กันยายนนะคะที่จะถึงนี้แล้วนะคะโดยในการอบรมในครั้งนี้นะคะเรียกว่าให้ความรู้ที่ย่อยง่ายค่ะนะครับไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าต้องการให้คนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยจะได้เข้าใจว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยทำไมถึงแสดงออกแบบนี้นะคะทำไมพฤติกรรมทำไมไม่เหมือนเดิมนะคะว่าที่บอกว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคือจำไม่ได้เลยหรือว่าจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วทำไมเขามีความเหมือนกับมีความหงุดหงิดนะเราจะได้เข้าใจว่าเออมันเกิดจากเพราะว่าสมองเสื่อมนะคืออวัยวะในสมองเรื่องของสมองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตอนยังหนุ่มยังสาวนะคะเพราะว่าอายุที่ผ่านมานะคะร่างกายก็มีการเสื่อมอะไรบางอย่างค่ะเราจะได้เข้าใจว่ามันเกิดจากตรงเนี้ยนะคะแล้วเราจะได้ดูแลกันนะคะด้วยความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเราก็จะหงุดหงิดว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมพูดแล้วไม่เข้าใจทำไมอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเราจะได้เข้าใจกันเพราะว่าในการอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะอธิบายถึงบอกถึงนะคะว่าการดูแลนะคะกิจวัตรประจำวันนะคะจะดูแลให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยยังไงปลอดภัยไม่ล้มไปไม่อะไรไปแล้วก็การสื่อสารด้วยค่ะการพูดคุยนี่แหละนะคะว่าถ้าเขาบอกมาแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงดูแลนะคะกิจวัตรประจำวันนะคะจะดูแลให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยยังไงปลอดภัยไม่ล้มไปไม่อะไรไปแล้วก็การสื่อสารด้วยค่ะการพูดคุยนี่แหละนะคะว่า

0: ข้างจำกัดเหมือนกันนะคะก็เลยมีจำนวนคนที่รองรับได้เท่านั้นค่ะส่วนท่านที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้ความรู้จากตรงนี้นะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะในวันงานนะคะวันพุธที่2กันยายนค่ะนะคะจะมีไลฟ์ทาง Facebook ค่ะนะคะไลฟ์เลยค่ะนะคะ Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ทางเพจสิริราช PR ด้วยนะคะที่ไลฟ์กันตั้งแต่ช่วง 8:30 นจนถึงเวลา 15:00 นเลยนะคะที่ให้ได้ติดตามกันค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานชลบุรีโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะคะคุณชัยรัตน์อยู่ที่นวมินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: สักครู่ผมออกมาจากมอบางกะปินะครับผมยูเทิร์นตรงแยกแฮปปี้แลนด์นะครับผมก็มุ่งหน้ามาทางนวมินก็ชะลอตัวแถวที่มีโรงเรียนนะครับคุณวีนา
0: ค่ะ
1: เรียนแรกก็โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนที่สองก็อยู่ประมาณนวมิน61-63หรือผมจำชื่อโรงเรียนไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็มาแถวตลาดอินทรักษ์นี่ก็มีโรงเรียนที่ออกมาจากซอย81ซอย79ประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: มันไม่รถชะลอตัวแต่ว่าตลาดอินทรักษ์นี่เขาก็จอดช่องซ้ายประจำอยู่แล้วครับผม
0: แต่เขาไม่ให้จอดใช่ไหมคะแต่ว่า
1: ไม่แน่ใจเขาจะติดตำรวจว่ามีเวลาไหมจริงๆน่าจะมีเวลาช่วงเวลาเร่งด่วนแต่มันก็จอดเห็นเขาจอดประจำนะ
0: แล้วในตลาดเขาไม่มีที่ให้จอดเหรอคะหรือว่าคนขี้เกียจเข้าไป
1: เคยเข้าไปแล้วจะเป็นทางวันเบย์อ่ะคุณบีนาเป็นตลาดไม่ใหญ่มากนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้จอดหรือเปล่าแต่จริงๆตำรวจก็ไม่ค่อยอนุญาตหรอกที่จะจอดกันนี
0: ่นั่นแหละที
1: ่ตำรวจมาก็ไปตำรวจไม่อยู่ก็จอด
0: เหมือนเล่นซ่อนหาเลยนะ
1: ใช่แล้วก็มาชะลอตัวอีกทีก็ตรงแยกที่ตัดกับนวมิน
0: ทร์ก็
1: เสริมภูเก็ต
0: ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ถ้าเป็นกลางวันมันจะบังคับซ้ายแล้วก็จะยูเทิร์นกลับมา
0: ค่ะ
1: เข้านวมินทร์อีกทีนึงแล้วก็ตรงมาทางที่จะมาทางเกษตรรัชดารามอินทรา
0: ค่ะ
1: นี่แหละต้องกินปลาบ่อยๆแล้วล่ะเดี๋ยวจะเป็นออฟไซด
0: ์ค่ะนึกว่าต้องกินใบแตกกล้วย
1: กินปลาเยอะจะได้ไม่ลืม
0: ค่ะ
1: จะไม่ลืมนะครับก็ตอนนี้ผมบอกมารัชดารามอินทราวันนี้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นยกระดับที่จะไปทางมินบุรีหรือจะไปลงรามอินทรายังไม่มีหางแถวนะครับวันนี
0: ้ค่ะ
1: วิ่งกันสบายแล้วก็ตอนนี้ผมวิ่งมาลานอินทราขาเข้าถึงกม.8ตอนนี้กม.8ก็แทบจะไม่มีหางแถวนิดเดียว
0: ค่ะ
1: ทั้งพื้นสะพานทั้งพื้นราบตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อว่าผู้โดยสารลงแล้วนะครับผมก็อันนี้ไปเจอฝนอยู่วาบหนึ่ง
0: ค่ะตรงไหนคะ
1: จากถนนรามคำแหงหรือว่ารามคำแหง110หมู่บ้านสัมมกร
0: ค่ะ
1: ไปวูบอยู่พักหนึ่งก็ไม่หนักมากพอเลยมาแล้วก็ไม่มีฝนเลย
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: วูบไม่รถตกกระปุก
0: แหมนิดนึงไม่เป็นไรแหมมันไม่ได้นิดอังอะไรแค
1: ่ตกวายเลย
0: เป็นคราบๆเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอก
1: ปากไปถึงคุณเสมาด้วยรีบกลับมานะเดี๋ยวจะโดนยึดอำนาจนะบอกไปก่อน
0: อุ้ย
1: ยึดตำแหน่งไม่ใช่ยึดอำนาจยึดตำแหน่งพูดผิด
0: ค่ะ
1: โรคอัลไซเมอร์มันก็มี2แบบตามที่หมอบอกว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือค่อยๆ คิดแล้วก็จะกลับมาแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือลืมไปเลย
0: หมอที่ไหนบอกมาคุณชัยรัตน
1: ์ก็เคยไปหาหมอก็ถามท่าน
0: อ๋อเหรอคะแสดงว่าคุณมีอาการเหรอคะ
1: ใช่แล้วก็มีช่วยได้ก็มีอย่างหนึ่งก็คือสมัยที่อยู่กับเจ้านายก็คือเวลาไปเยาวราชจะไปซื้อนั่นมากินแต่กล้วยอะไรก็ได
0: ้ใบจริงๆมันต้องเป็นใบแปะกล้วย
1: ไม่ใช่นะแปะกล้วยอะไรที่เป็นเขาขายเป็นกล่องเดี๋ยวค่อนข้างกล่องหนึ่งหลายร้อยนะ
0: อันนั้นน่าเลยแบบทำให้อาการแบบมันเร็วเพราะมันแพงไงต้องรีบหาย
1: แต่ว่าถ้ามันลืมแล้วมากินผมว่ามันก็แก้ยากมันต้องกินตั้งแต่เริ่มต้น
0: ค่ะ
1: ครับลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมโอนเงินกลับบ้านนั่นนี่ปลอดภัยที่สุดครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จอดจบรายงานตรงลานอินทราขาเข้า

0: ค่ะ
1: แค่กิโลแปดขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและที่สำคัญต้องมีเงินให้โอนเนี่ยนะบางทีไม่ลืมแต่ว่ามันไม่มีให้โอนก็ไม่รู้จะว่างเหมือนกันนี่มันใกล้สิ้นเดือนแล้วด้วยนะคะทำให้ท้องถนนเนี่ยเห็นว่ามันดูเงียบนะคะเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนน่ะต้องรอแบบเงินออกรอสักวันอาทิตย์น่าจะคึกคักวันที่นี้รถน่าจะติดนะคะเพราะว่าทุกที่คงเงินเดือนออกกันหมดแหละนะคะแล้วก็บางทีโอนไวยิ่งกว่าวิ่งกามิจฉาชีพอีกได้มาปุ๊บโอนปั๊บเพราะว่าต้องใช้หนี้อะไรกันนะคะแล้วก็นับวันรอต่อไปว่าเมื่อไหร่จะเงินเดือนออกเองนะคะหลายคนมีชีวิตวนลูปแบบนี้ค่ะนะคะก็สู้ๆสำหรับทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ต้องหาเงินกันนะคะเพื่อดำรงชีวิตกันต่อไปค่ะเอากำลังส่งกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะให้สู้กันต่อไปค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องของ อุบัติเหตุนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอนุสาสได้รายงานไปเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือในฝั่งขาเข้านะคะตรงหน้า CJM เก๋ง2คันชนกันขวางช่องขวาแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะน่าจะตกลงกันได้แล้วก็เคลื่อนย้ายกันต่อไปคุณต้อมจอมทองอยู่ที่ฉลองกรุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินา
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีเพื่อนสมาชิกคุณน่ารักนะฮะ
0: ค่ะ
2: ใช้ฉลองกรุงนะครับคุณวินาเข้ามาจาก304นะ
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้าเข้ามาจะเลี้ยวเข้ามาเจ้าคุณทหารนะครับก็ปริมาณรถเริ่มมากนะครับคุณวินา
0: ค่ะ
2: จะสองไฟแดงตรงนี้ตรงไฟแดงนี่คมลักกระบังนะครับก็จะช้าหน่อยเพราะว่าซ้ายเนี่ยเป็นตลาดด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ขวาเนี่ยก็จะเป็นแยกที่เข้าออกนิคมนะครับแต่ก็ยังรอไม่นานครับรอไฟแดงไม่นานคุณวินา
0: ดี
2: แล้วก็มาอีกไฟแดงนึงที่จะเลี้ยวมาเข้าเจ้าคุณทหารนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ยังรอไม่นานเหมือนกันผมก็มาได้แดงเดียวรอแดงเดียวนะครับแต่ว่าปริมาณรถก็เริ่มมากแล้วเพราะว่าเริ่มจะเลิกงานกันแล้วนะครับพี่แดง
0: ครับ
2: ก็เข้าเจ้าคุณทหารต่อเนื่องมาข้ามล้มเก้ามานะครับต่อเนื่องศรีนครินทร์ล้มเก้าครับลงมาอุโมงค์กรุงเทพกีฬา
0: ค่ะ
2: นะครับยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับ
0: เจ้าเลย
2: ผมก็ต่อเนื่องมาที่ถนนหัวหมากแล้วจะมาเข้าข้างหลังรามเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
2: เพื่อที่จะกลับออฟฟิศนะฮะคุณพี่แดงครับ
0: อ๋อต้องเข้ากี่โมงต้องไปตอกบัตรออกเหรอคะ
2: โอ้ผมเนี่ย3ทุ่มก็เข้าครับคุณวินาคร
0: ับ
2: เพราะว่าต้องเข้าไปเคลียร์งานนะครับผม
0: อุ้ยตายละทำไมเลิกงานดึกขนาดนี้ล่ะ
2: กลับเร็วไม่ได้เขารถมันติดครับคุณวินาครับ
0: อันนี้มันมีนัยยะ
2: ส่วนสภาพอากาศนี่ผมมองเข้าไปข้างในทางด้านซ้ายเนี่ยคุณวินามันมืดไปหมดเลยนะ
0: ด้านซ้ายคือทางไหนคะคุณต้อมคือพื้นที่ของเขตไหนที่จะได้ดูเรดาร์ให้
2: จะเป็นทางไหนนะทางนี้ทางไปทางมอเตอร์เวย์ทางนู้นอ่ะคุณวินา
0: อ๋อใช่เพราะว่าฝนนี่อยู่ทางคลองสามวาทางหนองจอกออกไปทางตะวันออกนู่นเลย
2: เป็นตรงนี้น่าจะเป็นฝนเอกชนแล้วครับคุณวินาครับเพราะว่าถ้าฝนราชการเนี่ยมันจะต้องตกประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับ
0: หลวงราชการเขาออกบ่ายสามก็เหรอทำเป็นไม่รู
2: ้ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นฝนเอกชนแล้วครับห้าโมงครึ่งนะฮะ
0: ถ้าเป็นฝนบริษัทคุณต้อมนี่ก็สามทุ่ม
2: กลับบ้านตีสี่ครับผมก็ปิดท้ายการรายงานก็ตอนนี้ผมมาเข้าทางหลังรามนะคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
2: ก็ปริมาณรถหนาแน่นแล้วนะแต่ว่ายังตามกันเรื่อยๆนะครับราม24นะครับผม
0: ค่ะ
2: ใช่ก็ร้านปลาเผาก็เริ่มย่างแล้วครับตอนนี้นะ
0: ค่ะ
2: เป็นสมาชิกมาแวะได้นะครับผม
0: มีไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่าถ้ามีก็คงคนเยอะ
2: หมดตั้งแต่วัน7วันแล้วครับคุณวีนาครับ
0: ดีมากค่ะบริหารดีมากค่ะเดี๋ยวรอเดินต่อไป
2: ค่
0: ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ช่วยได้จริงๆนะมันย่อมเยาอ่ะนะคะก็เดี๋ยวรอเดือนหน้าอีกเดือนนึงใช่ไหมเขาให้4เดือนนะคะก็จะได้ช่วยกันนะคะทำให้เราก็มีชีวิตยืนยาวกันต่อไปนะคะเรื่องของข้าวของราคาข้าวอะไรนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเอาละค่ะในตอนนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: โอนเงิน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเน็ตที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 0.7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: มติสภาอนุมัติพรกเงินกู้400ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงด้านรัฐบาลย้ำหลังสภาไฟเขียวพรกเงินกู้รัฐบาลเดินหน้าทันที200ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่กู้มากองไม่ตีเช็คเปล่าทุกบาทมีเป้าหมายประชาชนได้ประโยชน์จริงกกต.มีมติฟันอาญาผู้สมัครสว1767 รายที่ไม่มีสิทธิ์สมัครตามมาตรา74โทษหนักคุก 1-10 ปีปรับสูงถึง 200,000 บาทและให้สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีหากเป็นสว.ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ทั้งหมดพฤทธิ์บอกกกต.สั่งฟ้องผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767 ราย2ปีช้าเกินไปและเร่งสปีดคดีใหญ่สั่งฟ้อง229รายชื่อกรรมธิการปปช.ลุยสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นต่อด้านอัดพลประธานกรรมธิการเผยหลักฐานตอนนี้สาวถึงแค่ระดับอธิบดียังไม่โยงฝ่ายการเมืองจ่อเรียกคนเอี่ยวกงสอบปี64ชี้แจงกรรมธิการความมั่นคงเชิญ6หน่วยงานถกสาเหตุป่วนใต้51จุดพร้อมสอบข้อเท็จจริงประชาชนปมถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ประธานกรรมธิการกลาง5สาเหตุไฟใต้การเมืองมีส่วนลั่นแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้เชื่อคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมชี้หักโยง BRN รุ่นใหม่ต้องเจรจาให้ตรงจุดนายกตรวจศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตรับภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีและโชว์ลีลาผัดกระเพราหมูสับเลี้ยงกำลังพลบิ๊กเต่านำทีมตำรวจปปป.บุกจับนายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าช่วยให้เด็กสอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงิน 650,000 บาทสุดท้ายสอบไม่ผ่านทวงถามเงินคืนกับบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาด้านนายกชี้จับนายกเฮงเรียกรับเงินสอบท้องถิ่น 6.5 แสนสะท้อนรัฐบาลเอาจริงปราบโกงปปป.จับอีกรายเจ้าหน้าที่อบต.หญิงร่วมกับนายกเข่งพัวพันคดีนายหน้าโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลเตือนประชาชน 4.54 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนี้รัฐบาลปลื้มเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็ทาเลนต์2026ชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลก22กันยายนนี้กทม.ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกให้นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนในสังกัดนำร่อง40พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธคล้ายระเบิดบุกร้านทองในห้างบริเวณเทศบาลเมืองอรัญญประเทศซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไป6กิโลเมตรก่อนกวาดทองรูปพรรณไป2ถาดขณะนี้ยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้ก่อนหลบหนีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของเนปาลใกล้พรมแดนทิเบตกวาดหมู่บ้านสะพานเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเสียหายหนักล่าสุดยอดผู้เสียชีวิต165คนสูญหายแต่ 1,500 คนขณะที่กระแสน้ำป่าทะลักข้ามพรมแดนเข้าสู่ทิเบตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายฝั่งจีนหลายรายผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศออกมาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเนปาลจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดประชาชน 140,000 คนอยู่ภายใต้มาตรการฉุกเฉินขณะที่แม่น้ำหลายสายเอ่อล้นตลิ่งและรถยนต์จมน้ำ
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าโล ที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
11: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
12: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
13: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
14: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
15: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
16: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:21 นะคะในช่วงเย็นนี้รู้สึกว่าการจราจรก็คือติดเหมือนปกตินะคะยังไม่มีจุดไหนที่ได้รับแจ้งมาว่าติดหนักมากนะคะหรือว่ากำลังจะมีจุดไหนที่ติดหนักมากนะคะอันนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะที่ผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะคุณพงศกรนะคะใช้การจราพิเศษในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของพลานนกพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางบางแวกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้แล้วก็คุณสุพจน์ค่ะใช้เส้น346รังสิตปทุมนะคะฝั่งรังสิตมุ่งหน้ามาทางปทุมค่ะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานปทุมธานี1นะคะแจ้งว่ามีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายค่ะก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากเลยนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้คุณต้อมจำทองที่รายงานกันไปนะคะว่าฉลองกรุงในฝั่งขาเข้าจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมาทางเจ้าคุณทหารนะคะในเส้นนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะในช่วงนี้นะคะ 17:23 นะคะก็คงจะเลิกงานกันเกือบจะทุกบริษัทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเส้นทางจุดไหนที่มีปัญหานะคะติดกันหนักๆนะคะก็เพิ่มเติมกันนะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะที่เส้นทาง M82 นะคะที่จะให้ได้ทดลองใช้กันนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางด้วยนะคะทดลองให้ใช้กันนะคะคือเส้นบางขุนเทียนไปบ้านแพ้วนะคะ M82 ค่ะนะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเป็นพิธีเปิดนะคะพอหลัง10โมงปุ๊บนะคะก็เปิดให้ใช้กันค่ะนะคะโดยรถที่ใช้ทางเนี่ยก็คือรถ4ล้อขึ้นไปนะคะสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางเพราะว่าด่านนั้นยังไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่10โมงนะคะเส้น M82 นะคะก็พูดถึงหน้าใช้นะคะระยะทางไม่ได้ยาวมากนะคะก็เปิดให้ทดลองใช้กันค่ะที่ทางกรมทางหลวงได้แจ้งเอาไว้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาดูการจราจรบนทางด่วนในช่วงเย็นกันค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชยาภักดีโชติสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะคะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมนครในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนานะครับเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปนะครับต่อเนื่องไปถึงท่าเรือบอนไก่ท่าเรือออกไปทางด้านของอาโรงวันนี้มีรถมากเลยตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับผ่านพ้นช่วงอาโรงไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของซูทอง12ไปทางบางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีรถบ้านนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือการอารมณ์เข้ามานะครับตัวนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับรถบ้านอย่างเดียวนะครับท่าเรือออกไปที่ดินแดงนะครับในช่วงของบริเวณท่าเรือบอนไก่เนินก่อนลงเพชรบุรีแล้วก็ก่อนลงดินแดงในช่วงนี้มีรถบ้านอย่างเดียวนะครับท่าเรือไปที่สะพานพระราม9ออกไปนะครับเชิญขึ้นสะพานพระราม9ในช่วงนี้มีปริมาณรถมากนะครับตอนนี้ไปถึงช่วงกลางสะพานพระราม9นะครับผ่านกลางสะพานออกไปทางของสุขสวัสดิ์ไปดาวคอนองก็ไปกันได้ดีนะครับขาเข้ามาจากดาวคอนองนะครับมาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณเหนือโรงเรียนนนทรีตอนนี้เข้ามาที่ท่าเรือก็เริ่มมีรถมากนะครับในส่วนของทางพิเศษศิรานะครับจากบางโคลนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่านยมราชเข้ามานะครับตอนนี้มาจนถึงช่วงของเพื่อไทยวันนี้หนาแน่นนะครับไปกันได้ช้าฟังกับกันนะครับเพื่อไทยไปตลาดบางโคร่นะครับในช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานพระราม9นะครับท้ายจะอยู่ในช่วงของก่อนถึงทางขึ้นด่วนจันทร์นะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนเพื่อไทยไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับเหนือด่วนพหลโยธินก็เริ่มชะลอแล้วนะครับตอนนี้ไปถึงถนนพระราม9สมทแล้วก็ได้เก็บข้ามทางอโศก3ด้วยนะครับผ่านอโศก3แล้วเนี่ยจะมีสะสมตั้งแต่หลังด่านไปเลยนะครับตอนนี้ไปถึงช่วงของบริเวณถนนรามคำแหงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลปิยเวศนะครับต่อเนื่องมาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4ต่อเนื่องไปถึงช่วงของเพื่อไทยด้วยเลยนะครับขอรบมากอย่างเดียวนะครับเพื่อไทยไปแจ้งวัฒนะนะครับเหนือครมปากำแพงเพชร1กำแพงเพชร2ในช่วงนี้ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงเหนือบขสไปแล้วเนี่ยไปกันได้ดีนะครับหน้าด่านไปชื่นสะสมก่อนถึงด่านนี้ประมาณสัก5เมตรได้นะครับผ่านด่านแล้วชะลอหลังด่านต่อเนื่องไปที่ถนนแครายลบแครายวันนี้ลงกันได้ช้านะครับขวางทางตรงบางครั้งนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปที่ถนนแจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่อาทรงมาจะมีรถมากันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นพระราม9ไปนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณธาราประชาทิศนะครับในส่วนของทางขึ้นลาดพร้าววันนี้หนาแน่นนะครับเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นท่านเองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยลงไปทางของทางลงเกษตรก็ไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปที่ทางลงเจริญโชติวันนี้สะสมก่อนลงประมาณสัก3เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงมาได้เรื่อยๆนะครับทางพิเศษการจนานะครับในช่วงของบริเวณ ทั้งขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกัญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าวันนี้หนาแน่นมากนะครับแล้วก็ช่วงของเรนก่อนถึงทางขึ้นปากน้ำก็จะเปียกแทรกกันในช่วงทางขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำให้จุดนี้ไปกันได้ช้านะครับผ่านไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงด่านเก็บข้ามทางบางแก้วเลยนะครับฟังกับกันนะครับบางแก้วไปที่สะพานกัญจนานะครับเชื่อทางขึ้นสะพานกัญจนาก็จะมีรถมากนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงบางครุไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนวันนี้ช่วงของบางขุนเทียน2ที่ทางออกที่4นี่ก็ช่วงที่ยกระดับที่จะเข้าไปทางด้านของ N82 วันนี้มีรถมากนะครับสำหรับหน้าด่านนะครับสะสมประมาณสัก500เมตรได้นะครับผ่านด่านไปแล้วก็คล่องตัวดีนะครับทั้งมิเซบุรพาวิถีนะครับประจิมรัตยาแล้วก็อุดรรัตยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับเพราะรถจะเสียรถประเทศสิงห์ของตัวลนหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณวินาครับผมครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณประภากรค่ะแจ้งว่ามีประเทศที่ถนนรามอินทราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณวินา
1: ค่ะ
3: ที่นี่ผ่านมามีอุบัติเหตุนะคะถนนรามอินทราขาเข้าช่วงประมาณกม5ตรงที่แยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปขึ้นทางด่วนประมาณนั้นนะคะโค้งหัวโค้งค่ะตรงนั้นมีรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะ1คันแต่ว่าดูไม่ได้บาดเจ็บหรืออะไรมากเพราะว่าเห็นยืนคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ยกมอเตอร์ไซค์หลบเข้าไปแล้วก็จะอยู่เลนซ้ายนะคะ
1: ค่ะค่ะ
3: แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แต่ไม่รู้น่าจะเคลียร์กันได้มั้งเพราะดูไม่ได้ชนหนักเนาะ
1: อ๋อค่ะค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนร่วมทางเลี้ยวกันมาแล้วแบบว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วลอยมาแล้วก็ใช้การได้นะคะ
3: ได้ค่ะรามอินทราก็ไหลๆตามปกติค่ะก็จะติดตรงช่วงจุดรถ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประภากรสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนเรื่องของเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะก็ที่เนปาลนะคะที่เป็นหิมะเป็นก้อนแบบกลาเซียนะคะขนาดใหญ่ที่แบบมันถล่มลงมานะคะแล้วก็กลายเป็นน้ำมวลมหาศาลแล้วก็มีความแรงทั้งโคลนทั้งอะไรนะคะเกิดความสูญเสียรวมทั้งยังต้องติดตามหาผู้ที่สูญหายนะคะซึ่งก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่มาท่องเที่ยวกันนะคะก็ยังค้นหาไม่พบนะคะซึ่งล่าสุดนี่บอกว่าพันกว่าคนทีเดียวนะคะที่ได้สูญหายยังตามไม่พบกันนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากในครั้งนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ด้วยนะคะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ได้เพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นนะคะน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบหุบเขาตรงแม่น้ำนะคะเลนเนอร์แม่น้ำซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งเนปาลกับฝั่งทิเบตนะคะจีหลงค่ะสาเหตุเนี่ยเกิดจากหิมะแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำอันเนี้ยค่ะจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนที่จะพังทลายมาแล้วก็ปลดปล่อยมวลน้ำบนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขานะคะซึ่งทางด้านศูนย์ USGS ก็ได้รายงานว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกนะคะแล้วก็ได้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองค่ะไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาตินะคะก็ทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้สูญหายนะคะทั้งในฝั่งเนปาลแล้วก็ฝั่งทางทิเบตนะคะอันนี้เป็นข้อมูลค่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติธรณีพิบัติภัยนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีที่ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะก็เรียกว่ามีข้อมูลทยอยมานะคะเป็นระยะเลยนะคะทั้งทางเนี่ยนักวิชาการที่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รวมทั้งเตือนกันด้วยนะคะว่าในประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราเองเนี่ยเราจะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะในจุดไหนซึ่งเป็นพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเรื่องของธรณีพิบัติภัยกันด้วยนะคะเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีเองเนี่ยมีการทำเป็นแผนที่อยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่บริเวณไหนนะคะที่มีความเสี่ยงนะคะก็ให้แล้วก็เป็นข้อมูลแบบเปิดด้วยค่ะเพื่อให้ในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยจะได้ไปดำเนินการนะคะนอกเหนือจากการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ในการดำเนินการว่าสามารถที่จะอยู่อาศัยได้อะไรไหมต่างๆนะคะเรื่องของพิบัติภัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความสูญเสียให้กับคนนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะอันนี้ที่เนปาลนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะที่ดังเรื่องของเหตุนะคะที่ได้แจ้งผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100นะคะก็สามารถแจ้งกันได้นะสภาพการจราจรค่ะนะคะมาดูกันต่อนะคะในเส้นทางนะคะสำหรับการเดินทางในช่วงของเย็นนี้นะคะกับทางร้อยตำรวจเอกสมพรลุนหงรองศาลาจราจรสน.บางยี่ขันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: ครับผมจราจรโดยทั่วไปนะครับในเขตพื้นที่ลงขาออกตลอดสายปริมาณรถก็ปานกลางถึงหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไม่มีเหตุใดๆนะครับทั้งสองฝั่งทางฝั่งจรัญและฝั่งอรุณการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมไม่มีอุปสรรคใดๆครับฝนยังไม่ตกครับผมการจราจรเป็นปกติครับปริมาณรถอย่างเดียวครับ
1: ยังไหลกันได้ฮะรถแน่นแต่ว่ายังไหลได้
2: ได้ต่อเนื่องครับได้ต่อเนื่องครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับผม
1: มาที่เส้นทางถนนพระราม4กันนะคะพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะจากทางพระโขนงเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกกล้วยน้ำไทยค่ะนะคะในขณะนี้การจราจรก็ใช้การกันได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟนะคะยังมาได้ตามสัญญาณไฟค่ะจากทางกล้วยน้ำไทยนะคะมุ่งหน้ามาที่เกษมราษฎร์นะคะในตอนนี้เนี่ยรถจะรอสัญญาณไฟที่แยกเกษมราษฎร์ท้ายแถวยาวเลยนะคะ พอผ่านทางเกษมราชมาได้นะคะมุ่งหน้ามาที่รัชดาพระราม4ค่ะนะคะก็หนาแน่นมากนะคะอันนี้ก็รอสัญญาณไฟกันคงจะหลายรอบค่ะนะคะกว่าจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็ผ่านทางรัชดาพระราม4มานะคะมุ่งหน้ามาที่สามแยกคลองเตยนะคะอันนี้ก็รอสัญญาณไฟกันหลายรอบนะคะกว่าที่จะผ่านไปได้นะคะผ่านทางสามแยกคลองเตยมานะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4ค่ะก็รอสัญญาณไฟกันนานเช่นเดียวกันนะคะตรงใต้ด่วนพระราม4ค่ะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ทางบ่อนไก่ทางซอยงามดูพลีนะคะรถยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าในงามดูพลีนะคะรถที่ออกมาก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รถสะดุดกันไปนะคะต่อเนื่องจากทางงามดูพลีค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกวิทยุนะคะอันนี้ก็จะรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนสาทรเหนือนะคะที่ลงจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะมุ่งหน้ามาทางศาลาแดงค่ะก็เรียกว่าตั้งแต่ศาลาแดงนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกวิทยุนะคะบนสาทรเหนือเนี่ยจะรอสัญญาณไฟกันนานทีเดียวกว่านะคะกว่าจะผ่านกันได้แต่ละรอบนะคะเนื่องจากว่าบนถนนพระราม4ในฝั่งขาออกเองค่ะจากทางแยกวิทยุนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางบ่อนไก่นะคะจะชะลอตัวค่ะพอเลยบ่อนไก่มานะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4นะคะแล้วก็ออกมาทางสามแยกคลองเตยนะอันนี้ก็จะมีรอสัญญาณไฟก็เป็นรอบๆกันไปนะคะแล้วก็ทางพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะที่จากทางแยกวิทยุนะคะต่อเนื่องมาทางศาลาแดงนะคะก็ยังคงไปได้ตามสัญญาณไฟนะคะในฝั่งกลับกันบนถนนพระราม4ฝั่งขาออกอันนี้จะการจราจรจะช้ากว่าค่ะนะคะตั้งแต่ทาง3ย่านมาเลยนะคะ3ย่านขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะหรือว่าท่านที่ใช้พื้นราบนะคะไปมาทางแยกศาลาแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากนะคะสัญญาณไฟแต่ละรอบเพียงว่าอาจจะผ่านกันได้ไม่กี่คันนะคะจากทางศาลาแดงนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่แยกพัชรบนถนนพระราม4ในฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะจากทางแยกวิทยุค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4นะคะรถที่จะขึ้นทางด่วนบางนารอเลี้ยวขวากันเนี่ยก็จะหลายรอบนะคะกว่าที่จะผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่ารถบนทางด่วนเองนะคะจากตรงพระราม4ที่จะออกไปทางต่อระดับท่าเรือนะคะในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเด็กวัดป่านะคะแจ้งว่าใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะจากทางต่างระดับบางรักน้อยค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์ค่ะเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าเลยคลองบางบัวทองมาไม่ไกลมีรถทุก10ล้อเนี่ยไปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะที่เลยทำให้ไปได้ช้าเลยค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนประเทศเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณประภาพรได้รายงานไปบนถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าช่วงของตรงกม5นะคะมีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะแต่ว่าไม่มีคนเจ็บนะคะในขณะนี้การจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะคุณธนานันท์เนี่ยแจ้งเข้ามานะคะว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะเป็นซัมซุงเหลืองไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่2737กทม.นะคะนั่งจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีมาลงที่เซ็นทรัลเวสเกตเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเมื่อตอน 17:20 นะคะตอน 5:20 นาทีนะคะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2737กทม.ผู้โดยสารนั้นลืมโทรศัพท์เอาไว้นะคะอย่าฝากด้วยนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีถ้าหากว่าเก็บได้หรือว่าท่านที่เป็นผู้โดยสารนั่งต่อนะคะก็ประสานเข้ามาได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
12: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
13: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
14: ้
13: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
15: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
16: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้า ลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณสุพจน์เนี่ยได้แจ้งเข้ามานะคะว่าถนนรังสิตปทุมธานีนะคะหรือว่าเส้น346ค่ะจากฝั่งรังสิตไปทางปทุมธานีนะคะช่วงนี้คือตรงเชิงทางขึ้นสะพานปทุมธานี1นะคะที่มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะไม่มั่นใจว่าในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะหรือว่ายิ่งทำให้รถติดนะคะหรือว่าท่านใดที่ใช้เส้นทางแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสรอยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับในเส้นทางจุดที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ตรงช่วงของสะพานปทุมธานี1นะคะเป็นฝั่งขาออกนะจากรังสิตออกไปนะคะในช่องซ้ายคือคุณสุพจน์เนี่ยแจ้งมาเมื่อช่วงประมาณตอน5โมงเย็นนะคะนะคะไม่มั่นใจว่าเวลาผ่านมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะน่าจะเคลื่อนย้ายไปได้นะคะนะคะเผื่อว่าท่านใดอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับเส้นของรังสิตปทุมตรงเชิงทางขึ้นสะพานปทุมธานี1นะคะที่จะออกไปทางด้านของปทุมธานีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางนะคะที่ตอนนี้รถก็หนาแน่นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะที่รถแน่นๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของ3ย่านมาเลยค่ะนะคะ3ย่านมุ่งหน้ามาทางด้านของศาลาแดงนะคะโดยเฉพาะสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะที่จะลงมาแล้วก็ขึ้นสะพานเทาเบียเวียบต่อเนี่ยนะคะรถแน่นๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของ3ย่านมาเลยค่ะนะคะ3ย่านมุ่งหน้ามาทางด้านของศาลาแดงนะคะโดยเฉพาะสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะที่จะลงมาแล้วก็ขึ้นสะพานเทาเบียเวียบต่อ

0: จากสาทรเหนือค่ะนะคะที่จะมาทางด้านของเข้าแยกวิทยุนะคะตอนนี้สาทรเหนือก็หนักเหมือนกันเลยนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะออกแยกวิทยุเนี่ยมาได้ช้านะคะเพราะว่าแยกวิทยุบนถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะก็จะมีรถที่จากตรงนี้ไปแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนบางนานะคะแล้วก็บนทางด่วนนะคะจากตรงพระราม4ไปออกไปทางบางนาออกไปทางตลาดท่าเรือนะคะมันก็จะเคลื่อนได้ช้าเพราะว่าก็จะมีรถที่ขึ้นทางด่วนมาจากทางอาจณรงค์นะคะมาสมทบกันก็เลยทำให้ค่อนข้างช้านะคะทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็บนถนนสาทรใต้นะคะจากทางแยกวิทยุมานะคะการจราจรนั้นใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวค่ะตรงช่วงของตรงแยกสาทรนราธิวาสนะคะมุ่งหน้าคือตั้งแต่สวนพลูมาเลยนะคะที่รถนั้นเริ่มเยอะนะคะต่อเนื่องมาเลยค่ะต่อเนื่องมาทางนราธิวาสนะคะที่กำลังจะออกไปแล้วก็ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแยกอมตะทีเดียวนะคะที่รถติดตลอดในชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็รอสัญญาณไฟกันแบบนานมากนะคะตรงแยกสาทรนราธิวาสนี้ค่ะคุณหัวโต99ชัยชนะเพชรเกษมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชินาครับ
0: ค่ะ
1: ออกมาจากในตัวรอบๆผมก็ประสบดีนะไม่ติดนะวันนี้ดีกว่าทุกวันเยอะเลย
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยถ้าเสร็จเช้าก็ไม่แน่นนะเย็นก็ไม่แน่นดิแสดงว่าวันนี
0: ้ค่ะ
1: เรียนอาจจะหยุดเยอะหน่อย
0: ค่ะ
1: พวกเด็กเล็กอะอาจจะมีโอกาสหยุดเพราะแม่มีวาง
0: อ๋อใช
1: ่เด็กอนุบาลอะไรพวกนี้จะติดจะเป็นเด็กเล็กๆส่วนใหญ่เพราะว่าเขาจะต้องมาขึ้นรถมาขึ้นอะไร
0: ค่ะ
1: ก็เสียได้แล้วว่าผมว่าผสมจะดีไม่มีปัญหาออกมาหน้าพระไม่มีปัญหาออกไปเกษตรก็เกษตรก็ไม่มีปัญหานะแต่แยกด้านพัทลุงเองออกไปทางพระประโทนเสียได้ออกมาทางแยกรัตตาวจะเลี้ยวขวาเข้าถนนตรงพลออกเข้ามาเลยแมนก็ไม่ติดหมดนะเสียได้ทั้งด่วนและคู่ขนานเลย
0: ครับ
1: เอาปากคุ้มครึ่งมีเมฆเยอะแต่ถ้ามีบางจุดตกอาจจะนิดๆหน่อยๆอ่ะตอนนี้เขาก็ไหลๆเข้าไปแต่กรุงเทพเลยก็คงจะมืดขึ้นไปอย่างนั้นนะก
0: ็
1: ตกฝนที่แบบมันจะไม่มีฝนหนักเลยเท่าที่ดู
0: ใช่ใช่
1: ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ในตอนนี้นะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะตอนนี้รถเยอะมากนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะก็รถที่มาจากทางแยกนางเลิ้งนะคะเข้าทางถนนพิษณุโลกค่ะนะคะยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้าตั้งแต่สะพานลอยข้ามแยกยมราชนะคะที่ช้าต่อเนื่องค่ะนะคะต่อเนื่องมาจากตรงแยกราชเทวีนะคะก็ทั้งแนวก่อสร้างแล้วก็จำนวนรถที่ใช้เส้นทางในช่วงเย็นเนี่ยเยอะมากนะคะกว่าจะผ่านแยกราชเทวีไปนะคะก็ใช้เวลานะคะแล้วก็มุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกประตูน้ำยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะก็ทั้งรถเยอะแล้วก็แนวก่อสร้างนะคะพอเลยประตูน้ำมาดีแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพชรบุรีนะคะการจราจรนั้นไปได้ค่ะเคลื่อนตัวไปได้ตามสัญญาณไฟค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้ากันอีกครั้งนึงนะคะช่วงของตรงแยกอโศกเพชรบุรีนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะต่อเนื่องไปนะคะไปทางเพชรอุทัยก็ยังช้าอยู่ค่ะนะคะเลยทางเพชรอุทัยทางกำแพงเพชร7ไปเนี่ยการจราจรมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันใช้การได้ดีทีเดียวแล้วนะคะส่วนในฝั่งกลับกันบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะก็จากทางสะพานลอยข้ามแยกคลองตันเข้ามาค่อนข้างโล่งนะคะใช้การได้ค่ะต่อเนื่องมาที่เอกมัยก็จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะตรงช่วงของเอกมัยค่ะนะคะแล้วก็เลยเอกมัยมาค่ะมาทางพร้อมพงนะคะพร้อมพงเนี่ยจะเยอะนะคะเพราะว่ารถที่ออกมาแล้วก็รถที่เข้าพร้อมพงค่ะทำให้กลายเป็นจุดสะดุดไปนะคะต่อเนื่องมาที่อโศกเพชรบุรีแล้วก็การจราจรนะคะบนอโศกเพชรบุรีที่จะมาทางอโศกมนตรีเนี่ยรถหนาแน่นบนอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งสุขุมวิทนะคะฝั่งเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่สุขุมวิทค่ะบนอโศกมนตรีนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็นอกจากนี้

คะบนอโศกมนตรีนะคะจากอโศกสุขุมวิทเนี่ยที่รถเคลื่อนตัวได้ช้าก็เลยทำให้มีท้ายแถวในยาวออกมานะคะเป็นเช่นทุกเย็นเลยนะคะยาวออกมาบนถนนรัชดาภิเษกค่ะนะคะท้ายนั่นเลยที่สวนมิจฉากิติมานะคะก็รถที่มาจากทางพระราม3ค่ะลงสะพานข้าม5แยกนรดองมานะคะก็จะมาช้านะคะตั้งแต่ช่วงของสวนมิจฉากิติไปเพราะว่าช่วงของบนอโศกสุขุมวิทนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าบนสุขุมวิทเองนะคะการจราจรก็รถเนี่ยแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะตั้งแต่เอกมัยเข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นไปได้ช้าแล้วก็รอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะรวมทั้งในฝั่งขาออกของบนถนนสุขุมวิทด้วยนะคะที่หัวแถวเนี่ยก็มาจากทางตรงแยกพระโขนงนะคะที่รถนั้นเยอะค่ะนะคะก็ทำให้รถนั้นจากเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะทำให้มีท้ายแถวเข้ามาในพื้นที่ทางด้านในมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะมาทางด้านของนานานะคะมาทางด้านของทางใต้ด่วนเพลินจิตนะคะที่ในขณะนี้ก็เรียกว่าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าไปตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนกรณีที่ถามไปนะคะว่าบนสะพานปทุมธานี1นะคะก่อนหน้านี้ในฝั่งขาออกนะคะซึ่งมีรถจอดเสียอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานปทุมธานี1นะคะเป็นรถบรรทุกจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะทางด้านของสภ.สวนพริกไทยนะคะกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะว่าณขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะในตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็เป็นข้อมูลล่าสุดให้ค่ะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่นะคะก็เป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกที่คุณเด็กวัดป่าได้แจ้งไว้ค่ะช่วงของต่างระดับบางรักน้อยมาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะเลยคลองบางบัวทองมาเล็กน้อยค่ะมีรถบรรทุก10ล้อนั้นจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะจากแยกเกษตรมุ่งหน้ามาที่5แยกลาดพร้าวนะคะในช่วงตอนนี้นะคะการจราจรนั้นรถเยอะทีเดียวค่ะเต็มพื้นที่นะคะจุดในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะรถนั้นค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับทางด้านของพหลโยธินค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง18 นาฬิกานะคะกลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อค่ะ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: คุณธนุตราสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: จส135ปีแล้วนะ
3: ใช่
2: 2กันยายน
3: เร็วไหมล่ะ
2: มาก นะคะก็นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยิ่งอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางการมีอะไรก็แจ้งเข้ามาทั้งผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่ากรณีเหตุด่วนใช้ฉุกเฉินก็ใช้ SOS ใน JR Application ซึ่งอันเนี้ยมันดีเพราะว่ามีพิกัดเวลาที่เวลาคุณตกใจอ่ะ
3: ค่ะ
2: คุณจะไม่รู้เลยว่าตรงนี
3: ้ไหน
2: อะไรยังไงจำไม่ได้เลย
3: บางทีมันรู้แต่เวลาถูกถามเนี่ยมันนึกไม่ออก
2: มันนึกไม่ออก
3: ไม่ได
2: ้แล้วก็จะแบบรำคาญด้วยเหมือนกันนะว่ามาช่วยสักทีเถอะมาช่วยสักทีเถอะนะคะตรงเนี้ยเหตุเกิดตรงเนี้ย
3: ตรงเนี้ยมาเถอะ
2: นะคะเพราะฉะนั้น
3: ตรงไหนล่ะ
2: SOS เนี่ยจะช่วยบอกให้เพราะว่าเวลาที่คุณโทรออกมาเนี่ยมันจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจ
3: อ
2: ก็บอกรหัส2หลักกับเจ้าหน้าที่เราแล้วก็มันจะขึ้นเป็นพิกัดมาก็จะเห็นว่าคุณธนุตราอยู่ตรงนี้นะถนนอะไรนะคะเข้าไปลึกกี่เมตรกี่เซนอเมกี่เซนกี่เมตร
3: ดิฉันยังอยู่บนผิวดินนะยังไม่ได้ลงไปใต้ดิน
2: แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันตำบลอะไรล่ะ
3: อ
2: ำเภอจังหวัดบอกหมดทุกอย่างเลยนะคะก็ทำให้เราก็จะเห็นว่าอ๋อตรงเนี้ยเป็นหน่วยงานไหนนะที่จะไปดูแลกันได้นะคะซึ่งใช้ได้24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับ SOS ใน JSR Application นะคะวันนี้วันที่27สิงหาคมนะคะก็มีเรื่องราวที่ติดตามกันกับเหตุที่เป็นเหตุภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเมื่อวันที่26สิงหาคมนะคะที่เกิดเป็นอุทกภัยเป็นน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ของชายแดนเนปาลทิเบตค่ะซึ่งมันมีความพิเศษเพราะว่าที่นี่คือเทือกเขาหิมาลัยซึ่งก็จะมีเป็น
3: หิมะ
2: ปกคลุมนะคะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้สูญหายเนี่ยเป็นหลักพันเลยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
3: มีทั้งมากับพื้นเมืองท่องเที่ยว
2: มากันเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็สาเหตุที่เกิดขึ้นน่ะก็เรียกว่ามีทั้งนักวิชาการที่ก็มาให้ความรู้กันทั้งอาจารย์ดร.ธรธำรงนวัสวัสดิ์นะคะอาจารย์ดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีของไทยเราเนี่ยแหละนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากชายแดนทิเบตเนปาลนะคะเนี่ยมันเกิดจากน้ำป่าที่ไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนของเนปาลทิเบตซึ่งอยู่ตรงหุบเขาแม่น้ำโบเต้โคชิแล้วก็แม่น้ำชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำแลนโดล่านะคะซึ่งเขาเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตเนปาลกับฝั่งทิเบต
3: ตีรงใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะสาเหตุเกิดจากหิมะแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยถล่มลงมาแล้วก็ปิดกั้นลำน้ำเดโคลานี้นะคะจนมันกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนที่เขื่อนเนี่ยมันจะพังทลายมาพอพังทลายปุ๊บเนี่ยมวลน้ำหาสารที่เราเห็นกันในคลิปเนี่ยมันก็เลยไหลลงมานะคะแล้วก็มีตะกอนของดินเนี่ยที่เป็นมหาสารที่ทะลักลงสู่หุบเขาตรงเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยขนาด 4.4 นะคะที่ตรวจพบค่ะนะคะโดยเหตุการณ์อันเนี้ยนะคะมันเกิดจากมวลดินหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาตินะคะซึ่งถือว่ามีความรุนแรงแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคงจะยากลำบากมากเพราะว่าโคลนเนี่ยมันสูง
3: เห็นเป็นขี้โคลนทั้งนั้นหลังจากที่พลงแล้วถล่มไปก็เหลือเป็นโคลนหมดไม่รู้มันลึกขนาดไหนอะที่
2: ก
3: ็
2: ไม่ร
3: ู้
2: ว
3: ่
2: าข้างใต้เนี่ย
3: ค่ะ
2: เนาะคนที่
3: ไม่อยากจะคิดต่อ
2: ไม่ทันค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องติดตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวความสูญเสียแล้วก็ความรุนแรงจากธรรมชาตินะคะนะคะมหาศาลทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมีรับแจ้งว่ามีเหตุชิงทองที่ร้านทองซึ่งอยู่ในห้างในห้างสรรพสินค้าที่อะไรเนี่ยประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะก็คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายมาคนเดียวนะคะ ซึ่งในวงจรปิดนี่ก็เห็นนะเห็นว่าถ้าเป็นคนรู้จักนี่น่าจะเดาได้ว่าเป็นใคร
3: รู้เลยใช่ไหมคะดูจากกล้อง
2: การแต่งกายอะไรเนี่ยชัดเจนค่ะทีนี้เนี่ยเขามีอาวุธซึ่งเป็นระเบิดเหมือนก็เป็นระเบิดควันเหมือนคว้างนำทางก่อนแล้วก็ชิงทรัพย์รู้สึกว่าจะได้ทองไปเนี่ย2ถาดได้ส่วนน้ำหนักเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คงวุ่นวายกับการที่แบบตามหาก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากพอว่าชิงทองไปมูลค่าเท่าไหร่อย่างไรนะคะแต่ว่าได้ให้ข้อมูลแล้วก็ได้แจ้งคนในพื้นที่ว่าคืออย่าเข้าไปที่ประชิดตัวเขาเพราะว่าเขาอาจจะมีอาวุธอะไรที่ร้ายแรงมากกว่านี้หรือเปล่านะคะ
3: อันนี้ประเทศนะ
2: ใช่ค่ะนะคะแต่ในคลิปก็มีการส่งต่อกันเยอะค่ะที่เห็นว่าตั้งเจ้าหน้าที่น่าจะพอทราบเราๆแล้วล่ะนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงมาจากตรงไหนนะคะจากการที่ไล่กล้องวงจรปิดกันนะคะส่วนในวันนี้นะคะที่สภาพอากาศของกรุงเทพค่ะคุณฐานุตรายังมีฝนฟ้าคะนองที่มีโอกาสเกิดขึ้น160ของพื้นที่นะคะแต่ว่าตั้งแต่บ่ายมาเนี่ยยังไม่มีฝนเท่าไหร่ก็จะมีแบบเป็นเซลล์เล็กๆที
3: ่
2: พัดผ่านไปพัดจากทางตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งยังไม่ได้พาดเข้ามาในกรุงเทพค่ะนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อในช่วงของหลัง6โมงเย็นนี่แหละนะคะกับคุณฐานุตราแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการจราจรในเย็นนี้กันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวส่งต่อกับคุณฐานุตราเลยค่ะ

18นาฬิกากับอีก19นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะคะอยู่ต่อกับธนุตราไปจนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะสภาพการจราจรยามเย็นวันนี้นะคะตรงบริเวณสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าลงพระราม3รถเนี่ยหนาแน่นนะคะเต็มทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับเย็นนี้นะปริมาณรถเต็มพื้นที่ค่ะใครที่จะใช้พระราม3เนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะปริมาณรถเยอะนะคะเต็มทุกช่องทางค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทุกท่านที่ติดตามอยู่ณเวลานี้นะคะเราสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะ FM 100หรือว่าทาง YouTube นะคะของ JS 100 Radio คุณก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันนะพูดคุยทักทายเพิ่มเติมได้สำหรับทางหน้า YouTube นะคะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมนะเมื่อสักครู่มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในเรื่องของการเดินทางตรงถนนพหลโยธินขาเข้านะคะตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับช่วงขาเข้าของพหลเนี่ยตั้งแต่สะพานใหม่ดอนเมืองนะคะมาถึงวงเวียนบางเขนยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะในฝั่งขาเข้านะยังใช้ได้เคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกดูเหมือนว่าเรื่องของการจราจรจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะค่อนข้างช้านะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างช้าๆในอุโมงค์บางเขนเองเนี่ยก็มีปริมาณรถเยอะนะคะฉะนั้นต้องระวังด้วยละกันนะสำหรับตรงนี้ในการใช้เส้นทางนะคะสำหรับถนนพหลโยธินในยามเย็นตรงนี้ค่ะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสรสิทธิ์บุญธรรมค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประเวศนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี้ในพื้นที่รถหนาแน่นไหมคะ
2: งานแน่นไหมกำลังจะขี้คายแล้วคร
1: ับ เอากำลังจะขี้คายแล้วค่ะตรงไหนยังมีท้ายแถวสะสมอยู่คะ
2: ท้ายแถวตอนนี้ยังหนีพนักงานขาออกหนีลงตันอยู่ด้านเดียวครับด้านนี้หมดปัญหาแล้ว
1: ค่ะค่ะ
2: เยอะมาก
1: เยอะมากยาวขนาดไหนนะจะบอกว่าเยอะมากนี่น่าจะยาวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
2: ไม่เคลื่อนตัวได้ตลอดอยู่นะแต่เขาส่งมาเร็วมากครับรถมาเร็วมาก
1: อ๋อรถจากทางรู้มาเติมเยอะ
2: เติมมากครับเติมเยอะมากคือเคลื่อนตัวได้ตลอดแหละไม่มีการหยุดนิ่งไง
1: ค่ะค่ะ
2: เหลือด้านเดียวแล้ว
1: ค่ะแล้วในส่วนสายทางอื่นล่ะคะมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ในพื้นที่ไม่มีแล้วครับในพื้นที่ไม่มีแล้วเหลือพัฒนาการขาออกนี่แหละ
1: เหลือพัฒนาการจุดเดียว
2: ต้องจบแล้วครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะอุบัติเหตุอะไรไม่มีนะคะวันนี
2: ้ไม่มีครับมีแต่เล็กๆน้อยๆครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ไม่ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่วันนี้เป็นยังไงคะหนาแน่นไหมคะ
2: จากสามเหลี่ยมดินแดง
1: ค่ะ
2: ออกไปทางพระรามเก้า
1: ค่ะ
2: ช้าสลับหยุดครับผม
1: ช้าสลับหยุดนะคะ
2: ไม่ช้าครับรถมากครับผม
1: ค่ะ
2: ครับออกต่อก็ออกจากแม่พระมาออกทางวิภารถหนาแน่นอยู่ครับเพราะว่าต้องก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้า
1: ค่ะ
2: เส้นวิภาครับรถมากเหมือนกันครับผม
1: ค่ะ
2: จากประตูน้ำมาแยกพระกษัตริย์ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผม
1: ค่ะ
2: ออกปากตูทิศขาออกก็รถมากครับผมวันนี้ครับยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผม
1: ค่ะ
2: ไม่มีอุบัติเหตุครับ
1: ไม่มีอุบัติเหตุนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะก็คือมีปริมาณรถมากอย่างเดียวสำหรับเย็นนี้เนาะไม่มีจุดไหนที่แบบว่าติดล็อกนะคะ
2: ไม่มีครับผม
1: ค่ะ
2: แต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรที่รายงานเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะก็จะเป็นจุดที่มีปริมาณรถหนาแน่นในทุกๆเย็นเนาะวันนี้เราก็สอบถามเพิ่มเติมไปไม่มีเรื่องอุบัติเหตุอะไรนะคะมีแต่ปริมาณรถที่มากอย่างเดียวนะคะไปดูกันต่อที่ในพื้นที่ของแถวแถวยานนาวากันนะคะมีสายจากทางร้อยตำรวจเอกองค์การเนาสูงเนินค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี
2: ้เหมือนเดิมนะตอนใต้ก็ขึ้นสะพานยังไปได้ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: ท้ายจะสมอยู่สาทรซอย3นะครับซอยจันทุกส่วนสาทรเหนือล่ะรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาเช่นกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จันทร์ภูมิขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้จัดจราจรหน่วยการจราจรหน้าเป็นท่านบางรัก
1: ค่ะ
2: ส่วนสีลมเขาก็ได้ดีไม่มีปัญหาขาเข้าแล้วก็หน้าก็เคลื่อนตัวได้ท้ายอยู่ซอย13สีลม13
1: สีลม13ค่ะ
2: ตัวจากรอบในก็รถหน้ายังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถชนรถเสียครับตอนนี
1: ้มีแต่รถมาก
2: ฝนก็ยังไม่ตก
1: ค่ะ
2: ท้องฟ้าก็ครึ้มแต่ยังไม่ตก
1: ยังไม่ตกนะคะได
2: ้ครับผมสรุปแล้วก็ถือว่าดีครับเนี่ย
1: ถือว่าดีค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณนะคะ
2: ครับได้ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สรุปแล้วโดยรวมถือว่าดีมีรถมากนะคะเอ๊ะตกลงดีไหมเนี่ยดีมีรถมากก็คือมีรถเยอะนั่นแหละนะแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีเหตุอะไรที่ดูรุนแรงหรือทำให้มีท้ายแถวสะสมยาวนะคะก็คือมีปริมาณอย่างเดียวเนาะได้ค่ะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยที่อัปเดตเพิ่มเติมมาให้นะคะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาทางหน้า YouTube ด้วยนะคุณรัพพีบอกว่านึกว่าจะลาป่วยแบบเสมานะคะเกือบแล้วแหละนะคะฟังเสียงดูสินะคะเสียงจะเข้มนิดๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีเสียงอยู่พร้อมพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง24นาฬิกานะคะก็ถ้ามีข้อมูลอะไรก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยหรือว่าถ้าใครเดินทางอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เล่าให้เราฟังได้ว่าอยู่ถนนนั้นถนนนี้นะมีรถเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะช่วยกันรายงานเข้ามาในช่วงยามเย็นนี้นะคะจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางด้วยนะว่าแต่ละจุดแต่ละช่วงเนี่ยน่าผ่านหรือเปล่าหรือว่าพอฟังแล้วเพื่อนสมาชิกบอกปุ๊บแล้วไม่เอาดีกว่าไปใช้เส้นอื่นดีกว่านะจะได้เลี่ยงได้นะคะก็สามารถแชร์แล้วก็แบ่งปันกันมาได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตนะคะแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนี่ก็สามารถโทรเข้ามานะคะบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันนะที่หมายเลขของเรา2หมายเลขประจำที่เราใช้งานอยู่นะคะดอกจาน1808แล้วก็1137นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้บางคนบอกว่าอุ้ยรถเนี่ยทำไมเส้นราชพฤกษ์มันดูเหมือนจะมีท้ายแถวก็คือตั้งแต่ช่วงใกล้ๆตอน6โมงนะคะมันจะมีเรื่องของรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่นะคะตรงฝั่งขาออกจากต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์มันมีรถเนี่ยไปจอดเสียนะคะเป็นรถใหญ่รถบรรทุกนะก็เลยขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะดีขึ้นหรือยังนะคะเพราะผ่านมาสักครู่ใหญ่ๆแล้วแต่มันเป็นฝั่งขาออกไงนึกออกไหมถนนราชพฤกษ์ขาออกตอนเย็นน่ะใครๆก็จะออกไงจะกลับบ้านไงนะคะมันก็อาจจะทำให้รถช้านิดนึงนะเผื่อใครอยู่ท้ายแถวแล้วแบบยังไม่เห็นสาเหตุหรือยังไม่เห็นต้นเหตุไม่ก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันมีเรื่องของรถบรรทุกจอดเสียเนาะในช่องทางหลักนะคะของช่องทางถนนราชพฤกษ์นะคะอยู่ช่องทางหลักแล้วก็อยู่ในช่องสายนะคะก็เลยอาจจะกีดขวางนิดนึงบริเวณเลยจากคลองบางบัวทองไปเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ก่อนนะคะเผื่อใครกำลังเดินทางอยู่นะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือตรงบริเวณสะพานกัญจนานะคะเห็นบอกว่ารถนี่มีรถไปจอดขัดข้องนะคะอยู่1คันมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะสะพานกัญจนานะเผื่อใครผ่านแล้วมันช้าๆชะลอนะคะน่าจะมาจากเหตุตรงนี้แหละนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของการเดินทางสลับสับเปลี่ยนกับการเดินทางมาดูเรื่องนี้นิดนึงนะคะอะไรเอ่ยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะเดี๋ยวนะอึ๊บก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เอามาฝากละกันในช่วงตอนเย็นนี้นะคะเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะ The 2026 Announced Meeting of the InternationalMonetary Field and the World Bank Group นะคะ The World Bank Group ค่ะเปิดประตูสู่อนาคตนะคะประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกค่ะก็นับถอยหลังนะคะอีกไม่เกิน2เดือนอันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะหรือ The 2026นะคะ Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพนะคะการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเรานะคะในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.am2026thailand.go.th ค่ะหรือทาง Facebook นะคะพิมพ์นะคะทาง Facebook นะAM2026 Thailand นะคะก็เข้าไปดูได้นะคะAM2026 นะคะก็คือพิมพ์ติดกันหมดเลยนะ AM2026 Thailand นะคะใน Facebook ที่คุณสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำเอามาฝากในช่วงเวลานี้นะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะสำหรับเรื่องของการเดินทางเพื่อนสมาชิกอยู่ตรงไหนมีข้อมูลนะคะเรื่องของการเดินทางมาแบ่งปันกันไหมก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะตอนนี้เท่าที่ไปดูจากกล้อง CCTV ของทางกรุงเทพมหานครก็จะเห็นว่าหลายเส้นเหมือนกันนะที่มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นตรงบริเวณสุขุมวิทเองวันนี้ก็ยังไม่แผ่วนะสุขุมวิทในฝั่งขาออกนี่รถก็ยังเต็มพื้นที่ตรงบริเวณทองหล่อนะคะสุขุมวิท55ตรงนี้ปริมาณรถนะคะค่อนข้างเยอะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยแต่ยังเดินทางกันได้อยู่นะคะคือไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะรถเยอะก็จริงนะคะแต่ยังไปกันได้เรื่อยๆสำหรับเส้นทางตรงนี้ค่ะนะคะตรงสุขุมวิท55นะเลยจากตรงนั้นมาอีกหน่อยมาตรงเอกมัยมาดูเอกมัยแล้วกันแยกเอกมัยสุขุมวิทนะคะปริมาณรถก็ค่อนข้างมากนะคะยังใช้การได้ดีสำหรับในฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็คือติดอยู่ตามสัญญาณไฟนะคะตามรอบสัญญาณไฟปริมาณรถดูค่อนข้างจะหนาแน่นกว่านะคะชะลอตัวจนมาถึงแถวๆพระโขนงตรงนี้เลยนะคะสำหรับพื้นที่เลยจากเอกมัยมาเนาะปริมาณรถก็ยังคงเยอะเต็มพื้นที่อยู่สำหรับฝั่งขาออกตรงแยกพระโขนงเองนะคะดูค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะรถเยอะนะคะแต่สามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะสำหรับพื้นที่ตรงบริเวณแยกพระโขนงนะคะรถเต็มทั้ง4ฝั่งต้องบอกว่า4ฝั่งแล้วกันนะเพราะมันเป็นแยกนะซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะตรงนี้ปริมาณรถเต็มพื้นที่อยากให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเหมือนมีจากที่เห็นในกล้องนะเหมือนมีบางคันนี่ไปหยุดรออยู่ตรงกลางนะไม่รู้ว่าไปได้ยังไงมันเป็นจังหวะติดพันหรือเปล่าไปถึงตรงนั้นแล้วเปลี่ยนสัญญาณไฟเป็นสัญญาณไฟแดงก็เลยไปต่อไม่ได้หรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะตรงนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะรถค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถใช้การได้ดีนะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนานนะฝั่งขาเข้าเองนี่ก็มีปริมาณรถเต็มพื้นที่ค่ะขาออกเหมือนกันนะคะขาออกเหมือนกันรถเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นตรงแยกพระโขนงนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวเรามาดูซิมีข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกแจ้งมาด้วยนะ คุณตู่ระยองนะคะทักทายมาสวัสดีค่ะคุณมานพบอกว่าถนนศรีนครินทร์นะคะช่วงหน้าห้างธัญญาพาร์คสภาพการจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับวันนี้นะศรีนครินทร์ช่วงหน้าห้างธัญญาพาร์คคล่องตัวดีไม่มีติดขัดใช่ไหมคะคุณมานพขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะคล่องตัวดีก็คือเดินทางถึงบ้านเร็วแน่นอนนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะช่วงเย็นถ้าทำความเร็วได้ยังไงก็ต้องระวังนิดนึงอย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะถึงแม้ว่าจะเร็วได้ก็เอาแต่พอดีนะจะได้ถึงบ้านปลอดภัยมีในส่วนของเห็นนะข้อมูลนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่แจ้งคุณผู้ฟังไปใช่ไหมบอกว่าตรงสะพานกาญจนาเนาะมีรถ อยู่ทางด้านขวาจอดอยู่1คันนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันเป็นรถเก๋งนะคะเป็นรถเก๋งจอดอยู่1คันนะคะน่าจะ เสียหรือขัดข้องนะคะก็จอดอยู่ทางด้านขวามือนะคะตรงสะพานกาญจนาอาจจะทำให้ท้ายที่ตามหลังมาเนี่ยชะลอตัวได้นะคะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยส่วนในพื้นที่อื่นๆสายทางอื่นๆนะคะไปดูนิดนึงขอดูกล้องประกอบไปด้วยละกันเนาะมันจะได้เห็นภาพก่อนหน้านี้นะคะมีเส้นที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปแล้วเนาะในพื้นที่ของยานาวาสาทรนะคะก็แน่นดีสำหรับสาทรใต้นะก็แน่นเป็นช่วงๆอย่างที่บอกไปรถเยอะค่ะรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะดูจากภาพในกล้องวงจรปิดนะคะยังไปกันได้อยู่นะไปที่สายของทางพันตำรวจโทเด่นกำงาค่ะสารวัตรจราจรสน.คันนายาวนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนเย็นที่แยกลำปะโลกรถคล่องตัวครับ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ก่อนปิดแยกจะมีสะสมท้ายแถวมาทางหมู่บ้านปัญญาครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากเราปิดแยกปุ๊บให้มีการเลี้ยวซ้ายไปยูเทิร์นสองฝั่งนะครับก็รถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: อืมที่เริ่มปิดแยกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจระบบตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับเริ่มเข้าใจแล้วครับเริ่มเข้าใจครับเพราะว่าแต่ก่อนเคยปิดมาแล้วครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ครับก็ได้รับการตอบรับดีครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ตรงนี้ก็อาจจะรอสะพานใกล้เสร็จละ
1: สะพานใกล้เสร็จแล้วค่ะอืมก็สามารถเดินทางคล่องตัวดีแล้วมีท้ายไหมคะวันนี้มีท้ายสะสม
0: มีท้ายสะสมก็สามารถเคลื่อนตัวได้ครับ
1: อืมไม่ได้ติด
0: ไม่ยาวก็ท้ายไม่ยาว
1: ค่ะค่ะที่บอกว่าสะพานใกล้เสร็จแล้วนี่จะประมาณเมื่อไหร่อะคะเนี่ยที่บอกว่ามีการก่อสร้างใกล้เสร็จ
0: ก็ส่วนที่สะพานวิ่งได้ก็ประมาณสิ้นกันยาก็ไม่เกินตุลาครับ15 ตุลา
1: อีกประมาณสักเดือนกว่า
0: ๆครับประมาณสักเดือนกว่า
1: ก็ตอนนี้ก็ใช้การจราจรในรูปแบบนี้กันไปก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับเบื้องต้นก็เราแค่ถึงสิ้นเดือน
1: ถึงสิ้นเดือนก่อน
0: แต่ถ้าตอบรับดีอะรู้ก่อสร้างยังไม่เสร็จเราก็อาจจะขยายไปจนกว่าที่จะเปิดสถานข้างบนได้ครับผม
1: ค่ะค่ะงั้นรบกวนสารวัตรแนะนำการจราจรตรงบริเวณสี่แยกลำกะโหลกอีกทีนึงได้ไหมคะเผื่อประชาชนบางท่านอาจจะยังไม่คุ้น
0: ครับได้ครับก็ที่แต่ก่อนมีปัญหาคือช่วงเร่งด่วนครับเช้ากับเย็น
1: ค่ะ
0: เช้าจะมีปัญหาที่ว่าขาออกจะมาจากซอยเรียกซอยกิบหมูสุราเขาเหนือครับรถจะหนาแน่นมากถ้าจะขาออกเลยคือจะต้องไปยูเทิร์นครับไปเยอะไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนปัญญาครับ
1: ค่ะ
0: แล้วฝั่งกลับการจะมาจากปัญญาก็ไปยูเทิร์นอีกฝั่งนึงก็เข้าด้านสุราเขาเหนือครับ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนมากรถจะเป็นต้นเช้าคือหนาแน่นในช่วงขาออกแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นช่วงขาเข้าครับ
1: เช้าขาออกเย็นขาเข้าค่ะ
0: ครับผมเพราะช่วงนี้เองก็ประชาชนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มเข้าใจแล้วครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ก็อดทนอีกนิดนึงครับ ช่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็พยายามจะทำให้คล่องตัวที่สุดให้ดีที่สุดครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อนะคะ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสารวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะมาเดินทางกันต่อก่อนถึงเวลา19นาฬิกานะคะเมื่อสักครู่คุณชัยรัตน์เพิ่มเติมข้อมูลมาให้บอกว่าถนนรัชดารามอินทราในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อนข้างช้านะคะช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ช่วงตัดกับถนนนวมินทร์ไปถึงตัดกับถนนวงแหวนตะวันออกนะคะขอบคุณข้อมูลการเดินทางจากคุณชัยรัตน์ด้วยส่วนในเรื่องของการเดินทางที่เพื่อนสมาชิกเพิ่มมาให้ทางหน้า YouTube นะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะคะหลังจากคุณมานพแจ้งมามีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากคุณพรสวรรค์นะคะคุณพรสวรรค์บอกว่าเขตสะพานสูงเคหะร่มเกล้าลาดกระบังขณะนี้ท้องฟ้าเปิดไม่มีเมฆไม่มีเมฆเป็นหย่อมหย่อมมีเป็นหย่อมหย่อมอ๋อนะคะค่ำนี้เหรอคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลไม่มีในเรื่องของฝนเนาะฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดกลุ่มฝนยังไม่พัดเข้ามามันจะมีกระจายตัวอยู่แถวแถวปริมณฑลนะคะแล้วก็อยู่แถวเมืองการนะจะอยู่ประมาณโซนโซนนอกนู้นในกรุงเทพยังไม่มีนะคะยังไม่มีเรื่องของฝนฟ้าแต่อย่างใดนะสำหรับในช่วงเวลายามเย็นนี้นะคะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายดิฉันมาด้วยนะคะวันนี้เสียงอาจจะแหบๆไปบ้างเป็นบางช่วงต้องขออภัยพยายามจะใช้เสียงให้ชัดเจนที่สุดละกันนะเพื่อนๆจะได้ฟังได้อย่างชัดเจนนะคะใครที่ติดตามฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอย่าเพิ่งแปลกใจว่าดีเจเสียงเพี้ยนหรือเสียงเปลี่ยนไปนะคะนิดนึงเข้มนิดนึงวันนี้นะคะเอามาเดินทางกันต่อนะในส่วนของสายทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีเรื่องของสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าพระราม3ก่อนหน้านี้ก็คือรถหนาแน่นนะคะตอนนี้ก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยแผ่วเท่าไหร่นะสำหรับเส้นนี้รถเยอะจริงๆนะคะในฝั่งขาออกนะคะช่วงเวลาเย็นๆเนาะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่เย็นนี้รถเยอะขนาดไหนคะเนี่ย
1: ในพื้นที่ปทุมวันในวันนี้สภาพการจราจรโดยรวมนะครับทุกทางร่วมทางแยกเคลื่อนตัวได้ตลอดนะทั้งพระราม1ขาเข้าขาออกปริมาณรถมากแต่ว่าไม่หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้งพระราม4ขาเข้าขาออกพระราม1มุ่งหน้าแยกปทุมวันตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่ามาเคลื่อนตัวได้ตลอดครับมุ่งหน้าราชทีวีก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับผมครับช่วงนี้ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีรถเสียกันเลยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ตลอดครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะในพื้นที่ปทุมวันนะคะวันนี้ก็ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรมีปริมาณรถอาจจะเยอะสักหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ติดสะสมหรือว่ามีอุบัติเหตุในพื้นที่แต่ประการใดนะคะนี่ก็เป็นเพิ่มเติมนะจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงบริเวณหน้างานที่ดูแลสภาพการจราจรณตอนนี้อยู่นะคะส่วนในเส้นอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันนะในสายทางต่างๆมาอัปเดตเพิ่มกันนิดนึงเรื่องของสภาพการจราจรนะเวลานี้มาดูตรงบริเวณแยกหัวลำโพงตอนนี้ก็ยังดูดีไม่มีปัญหานะคะดูรถยังเคลื่อนตัวตามกัน

ได้เรื่อยๆนะอาจจะมีปริมาณรถเยอะสักนิดนึงนะคะแต่ตรงนี้ก็คือยังใช้การได้ตรงบริเวณแยกหัวลำโพงยังใช้การได้อยู่ค่ะมีแจ้งขอบฝาบ่อทรุดนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตกร่องเหรอคะเมื่อตอนใกล้ๆ6โมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์นะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละตกร่องขอบฝาบ่อนะคะเป็นขอบฝาบ่อตรงบริเวณช่วงหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะเนื่องจากมันซุดนะฝาบ่อมันซุดตรงนั้นถ้าใครใช้เส้นถนนแจ้งวัฒนะอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะนะมันจะมีเรื่องของขอบฝาบ่อมันซุดนะคะอันนี้เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ตกร่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คันฉะนั้นรถเล็กจะผ่านตรงนี้ต้องระวังด้วยล้อมันอาจจะลงไปพอดีตรงร่องขอบที่มันซุดนะแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราเสียหลักแล้วล้มได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะต้องขอบคุณทางเพจข่าวคนนนท์ด้วยนะที่ลงแจ้งเตือนกันไว้เพราะว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงประมาณเกือบ6โมงนี้เองนะคะแล้วก็มีเรื่องของรถที่เกิดเหตุแล้วจริงๆนะคะส่วนรถใหญ่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าคันเล็กมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะฉะนั้นก็อยากให้ช่วยระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะจุดที่มันเป็นขอบฝาบ่อซุดเนี่ยอยู่ช่วงบริเวณหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะคะถนนแจ้งวัฒนะนะแจ้งไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในสายทางอื่นๆตอนนี้ถามว่าเรื่องของการเดินทางมีปัญหาตรงจุดไหนยังไงเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าตอนนี้มาดูตรงแถวๆด้านกรุงเทพชั้นในนะบริเวณใกล้ๆกับตรงท้องสนามหลวงนะคะดิฉันก็มาส่องกล้องแถวๆตรงบริเวณนั้นนะถนนตรงแยกผ่านพิภพนะคะทางที่จะไปขึ้นตรงสะพานพระปิ่นเกล้าอุ้ยทำไมวันนี้ดูรถเต็มสะพานขนาดนี้ล่ะนะคะบนสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยปริมาณรถเต็มพื้นที่เลยค่ะนะแดงยาวๆกันเลยตั้งแต่ฝั่งกรุงเทพจนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางฝั่งทนรถก็ยังไม่แผ่วนะคะทางขึ้นด่วนยกระดับฝั่งปิ่นเกล้าขาออกรถก็เต็มพื้นที่ชะลอตัวค่อยๆเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนพื้นล่างเองเหมือนกันเลยค่ะเต็มพื้นที่นะคะสำหรับฝั่งขาออกตอนนี้ดูรถเยอะนะคะดูรถเยอะแน่นเลยนะแยกอรุณอมรินทร์นะคะลงมาดูพื้นราบด้านล่างแยกอรุณอมรินทร์ก็รถมีปริมาณค่ะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับตรงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ตอนนี้นะเส้นทางตรงนี้ดูรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับเส้นนี้นะสะพานพระปิ่น9ยกระดับขึ้นถนนบรมนะคะรถเต็มพื้นที่อาจจะทำให้ใครที่จะใช้ฝั่งขาออกเนี่ยช้าหน่อยชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันค่ะนะคะถนนสมเด็จพระปิ่น9สะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้ากรุงเทพยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปทางสภ.ปากเกร็ดเนาะในเรื่องของฝาบ่อที่มันขอบฝาบ่อที่มันซุดอ่ะนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะคะทราบเรื่องมาดำเนินการและกำลังนำยางแอสฟัลต์นะคะมาราดกลบตรงนี้ให้เพื่อที่จะให้ตัวฝากับตัวพื้นผิวการจราจรเนี่ยมันเรียบเสมอกันนะคะก็เอามาดำเนินการให้นะคะการจราจรจุดนี้ก็ยังคงใช้การได้นะเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กำลังราดกลบตรงที่มันซุดอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงพื้นที่นี้นะคะเขากำลังแก้ไขให้นะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะรถเล็กจะได้ผ่านได้นะไม่ต้องกังวลกำลังราดยางนะคะราดยางให้ก็เป็นการแก้ไขนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เร็วเหมือนกันนะเหตุเนี่ยเกิดตอนใกล้ๆ6โมงนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งมาดำเนินการเพิ่มเติมให้เลยณเวลานี้นะคะถ้าใครอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับตรงจุดที่ใกล้กับหน้าสถาบันปัญญาภิวัตรตรงถนนแจ้งวัฒนะก็ระวังนิดนึงไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการเสร็จแล้วหรือยังนะคะก็ขับขี่ระวังด้วยละกันนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะแจ้งมาปุ๊บก็มีการแก้ไขปั๊บเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆสายทางอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันอุ้ยมีทักทายเพิ่มเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะนะคะสุราษฎร์เหรอคุณปรมินทร์โอ้สวัสดีนะคะติดตามฟังจากสุราษฎร์เลยเหรอภาพรวมตลอดทั้งวันสุราษฎร์ธานีเช้าๆแดดออกเที่ยงก่อนบ่ายมีจุดฝนตกนิดนึงตอนหลังบ่ายถึงเย็นแดดล่มล่าสุดเห็นฝนลงนะคะเห็นฝนลงอีกใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆโอ้ติดตามจากสุราษฎร์เลยดีใจจังนะคะจริงๆจสร้อยของเราสามารถฟังได้นะคะทั่วทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณติดตามจาก YouTube นะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้นะคะคุณก็สามารถติดตามรายการของเราได้และใครที่อยู่ไกลคิดถึงเมืองไทยเปิดจสร้อยไว้เป็นเพื่อนคุณให้คลายคิดถึงประเทศไทยได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะมาดูเรื่องสภาพการจราจรบนทางพิเศษกันต่อนะคะมีสายจากทางคุณวิชยะภักดีโชติค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชยะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณธนุตราสวัสดีผู้ฟังเจ้าสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะบนทางพิเศษ
1: ครับผมในช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับยังไม่คลี่คลายไปทั้งหมดนะครับก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเชียงรายมหานครนะครับจากดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับจะมีท้ายสะสมมาตั้งแต่ช่วงทางราบบอนไก่ไปเลยนะครับทางท่าเรือออกไปทางอ่าวนรงในช่วงนี้ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับผ่านช่วงอ่าวนรงไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงท่าบางนานะครับส่วนบางนาเข้ามาท่าเรือในช่วงนี้ก็คล่องตัวดีแล้วนะครับแต่เราออกไปทางของดินแดงก็จะมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณมักกะสันนะครับก่อนลงดินแดงก็ได้นะครับรถมากอย่างเดียวถ้าเรือไปที่สะพานพระราม9เชิญขึ้นสะพานพระราม9ช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานออกไปทางของสุขสวัสดิ์ไปแดงขนองก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะไปลงที่สุขสวัสดิ์นะครับสามารถเบี่ยงซ้ายที่จะขึ้นสะพานพระสมาราชันได้นะครับช่วงนี้คล่องตัวทางไปและกลับนะครับสำหรับท่านที่จะลงที่สุขสวัสดิ์นะครับส่วนทางพิเศษศิราชนะครับจากทางของเพื่อไทยนะครับออกไปทางของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันนะครับทางลงสุอสวทแล้วก็ด่านเข้าทางอโศก3ในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านไปแล้วก็ยังมีชะลอกันตั้งแต่หลังด่านอโศก3ไปเลยนะครับจนถึงไปถึงช่วงบริเวณตรงรามคำแหงนะครับเนื้อคลองแสนแสบออกไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงทางด้านเชื่อมศรีนครินทร์ก็ออกไปนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเข้าทางอโศก4ช่วงนี้คล่องตัวดีแล้วนะครับมุ่งหน้าไปที่เพื่อไทยในช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับเพื่อไทยไปทางด้านของแจ้งวัฒนะยังมีบริเวณรถมากอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือคลองประปาออกไปนะครับผ่านพ้นช่วงกระแพงเป็นหนึ่งไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับแม่ด่านประชาชื่นเข้าออกไปสะสมประมาณสัก500เมตรได้นะครับผ่านด่านแล้วก็ยังชะลอตั้งแต่หลังด่านต่อเนื่องไปจนถึงถนนงามวันเครายนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนี่ออกไปที่แจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นพระราม9ไปนี่ยังมีรถมากอยู่นะครับตอนนี้ไปถึงช่วงของบริเวณทางหลวงบริเชลที่แล้วก็ทางขึ้นลาดพร้าวออกไปก็จะเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นทางนั้นเองนะครับผ่านจุดนี้ไปก็ไปกันได้ดีนะครับลงเจริญโชติในช่วงเวลานี้สะสมอยู่ด้านบนประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับทางพิเศษกาญจนานะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นดวดบางครุข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าเลยทางร่วมตรงปู่จามาเล็กน้อยมีรถทั้งสูงคนจอดเสียอยู่1คันนะครับตอนนี้อยู่ช่องทางฉุกเฉินแล้วนะครับมีรถที่ถึงแล้วรอการเคลื่อนย้ายก็เลยทำให้ตั้งแต่สะพานกาญจนามาก็มีรถมากนะครับไปกันได้ช้าผ่านพ้นจุดจอดเสียแล้วรถจอดเสียแล้วนี่ครับมุ่งหน้าไปที่เนื้อด่านปากน้ำออกไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วก็ไปกันได้ดีแล้วนะครับสำหรับการจากบางแก้วไปที่สะพานกาญจนามุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางเตียนในช่วงนี้คล่องตัวดีนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยาในภาพรวมคล่องตัวทั้งไปและกลับเลยนะครับรถจะเสียให้นั่งรอในรถนะครับการเก็บค่านิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณธนตราครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณวิชยานะคะ
1: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะสภาพโดยรวมของการจราจรทางบนทางพิเศษนะคะในช่วงเย็นนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันส่วนในพื้นที่การจราจรพื้นราบปกติของเรานะคะก็ได้เพื่อนสมาชิกช่วยกันรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะล่าสุดมี1จุดที่มีรถจอดเสียอยู่นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนสมาชิกละกันเผื่อผ่านไปตรงนี้นะคะถนนสาธุประดิษฐ์ในฝั่งขาออกค่ะตรงใกล้ๆกับปากซอยสาธุ15จุดนี้เนี่ยคุณปิยนันท์แจ้งมาว่ามีรถนะคะเป็นรถเก๋ง1คันจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาฝากเป็นข้อมูลแจ้งเตือนให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันด้วยนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยในเส้นทางถนนสาธุประดิษฐ์ในฝั่งขาออกเนี่ยยังใช้การได้ดีนะคะการจราจรไม่มีปัญหาติดขัดแต่ประการใดยังเคลื่อนตัวตามกันได้แต่จุดที่จะต้องระวังนั่นก็คือใกล้ๆกับ ตรงบริเวณปากซอยสาธุ15นะคะด้านขวาตรงจุดนั้นเนี่ยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่1คันค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะถนนสาธุประดิษฐ์ในฝั่งขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เช่นกันนะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณใต้ด่วนไปจนถึงแยกถนนจันทร์ก็ยังใช้การได้ดีค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่คุณปิยนันท์แจ้งมาทางจสร้อยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะมีจุดที่รถจอดอีก1คันนะคะคุณสุรินทร์บอกว่าบนถนนกาญจนาค่ะกาญจนาพิเศษในฝั่งขาออกนะคะจุดกลับรถใต้สะพานตรงต่างระดับฉิมพลีตรงนี้เนี่ยมีรถบรรทุกดินไม่น้อยนะเขาบอกว่ามีรถบรรทุกดินประมาณ8คันไงคุณผู้ฟัง8คันจอดอยู่ในช่องซ้ายค่ะจุดนั้นเนี่ยคุณสุรินทร์เห็นว่ามันมืดมากมันน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วดูเป็นอันตรายก็เลยแจ้งจสร้อยมาให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่จะใช้เส้นกาญจนาในฝั่งขาออกนะคะช่วงจุดกลับรถใต้ต่างระดับฉิมพลีตรงนี้เนี่ยมีรถบรรทุกดินประมาณ8คันจอดอยู่ทางด้านซ้ายนะคะจอดอยู่ทางด้านซ้ายเป็นจุดที่ค่อนข้างมืดนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆนะคะคุณสุรินทร์ตั้งแต่ช่วงสมาคมชาวปากใต้ถึงต่างระดับฉิมพลีตอนนี้ไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวตามกันได้ฝั่งกลับกันก็ใช้การได้เช่นกันค่ะไปที่สายของคุณสุภัทรากันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะวิ่งมอเตอร์เวย์สาย7เข้ามา
0: ค่ะ
2: ผ่านทางชลบุรีเข้ามาระยองค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: วันนี้จราจรคล่องตัวมากเพราะว่าดิฉันออกมาตั้งแต่ช่วง4โมงกว่าก่อน5โมงนะคะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะแล้วก็การจราจรมันก็มาได้เรื่อยๆแบบคล่องตัวมากมากอย่างที่ปกติมันไม่ได้น้อยขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้มันแค่ทุ่มกว่าเอง
0: ค่ะ
2: เวก็ว่างค่ะ
0: ว่างไปหมด
2: แล้วพอมาทางหลวงสาย36มาเข้าระยองอ่ะนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ว่างว่างค่ะเหงา
0: เลยตื่นเต้นเลยใช่ไหมคุณสุภัทรารู้สึกมันแปลกประหลาดไปหมดดีแล้วดีแล้ว
2: เพราะบางทีบางวันเราเห็นแบบโหอะไรเนี่ยคุณไปทำอะไรกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะนี้ค่อนข้าง
0: ค่ะ
2: รถน้อยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าสัปดาห์นี้ก็เข้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็มาเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อยู่เช้าระยองแล้วก็มากรุงเทพแล้วก็กลับระยองใหม่วันอาทิตย์แล้ววันพุธก็มากรุงเทพวันพฤหัสกลับระยองแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมระยะนี้แบบลดลงมากค่ะแต่คุณสามีบอกว่าสงสัยเศรษฐกิจไม่ดีมั้งคะเขาก็เลยประหย
0: ั
2: ดน้ำม
0: ัน
2: ไม่ออก
0: วิ่งเอ๊ะใช่หรือเปล่านะไม่แน่ใจ
2: ค่ะก็บอกว่าถ้าใครจะมาเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้นะคะที่ระยองเนี่ยน่าเที่ยวมากค่ะฝนก็ไม่ตกแล้วก็ถ้าจะมาก็ถือว่าอากาศดีค่ะ
0: อากาศดีวันนี้ไม่มีฝนใช่ไหมคะตอนที่วิ่งไปถึงระยองนะเวลานี้เนี่ยมีไหม
2: ไม่มีฝนค่ะแต่ตอนช่วงจุดพักรถมอเตอร์เวย์นะคะก็คือพื้นเหมือนจะมีฝนแต่ก็ไม่มีค่ะตลอดเส้นทางจากกรุงเทพระยองไม่มีฝนค่ะพอเลยมาจากจุดพักรถมอเตอร์เวย์ค่ะหลังทานอาหารเสร็จมารู้สึกเอ๊ะเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยแต่ตอนนี้ฟ้าโปร่งแล้วเลยค่ะก็มาได้เรื่อย
0: ๆ
2: วันนี้บอกตรงๆว่าขับรถแบบกินลมชมวิว
0: สบายเลยใช่ไหมคะ
2: แต่พอมามืดแล้วก็ไม่มีวิวให้ดูค่ะแต่เพียงแต่ว่าถนนโล่ง
0: ไม่มีวิวให้ดู
2: ออกมาใช้ออกใครอยากจะใช้ออกมาใช้ช่วงนี้นะคะว่างดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะใกล้ถึงจุดหมายแล้วใช่ไหมคะคุณสุภัทรากำลังจะถึงจุดหมายใช่ไหมโอเคได้ได้เดินทางปลอดภัยนะคะ
2: นะคะเพื่อร่วมทางก็ขอให้ถนนโล่งๆนะคะค่ะ
0: ค่ะ
2: เข้าไปถึงกรุงเทพบ้างก็ได้นะคะ
0: ได้ได้ขอบคุณนะคะคุณสุภัทรา
2: ค่ะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะสว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: น่ารักจริงๆนะคะด้วยความแปลกใจวันนี้ทำไมมอเตอร์เวย์สาย7ไปจนถึงระยองช่างโล่งแบบนี้ต้องรีบรายงานนะคะดูสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหาเลยนะคะเดินทางโปร่งโล่งสบายนะคะใช้เวลาไม่นานด้วยเดินทางตอนเย็นตอนนี้ไปถึงระยองแล้วนะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเรื่องสภาพอากาศก็ไม่มีฝนนะคะสบายสบายชิลชิลก็เลยอยากแนะนำเพื่อนสมาชิกบอกให้มาใช้ทางหลวงทางมอเตอร์เวย์สาย7นะคะแล้วก็เป็นทางหลวงระยองนะคะทางหลวง36 ค่ะเพราะอะไรเหรอทำไมมันถึงโล่งหรือว่าจริงๆวันนี้ยังไม่ใช่วันเดินทางเพราะว่ามันยังไม่สุดสัปดาห์ใช่ไหมคะรถจะไปเยอะอีกทีช่วงเย็นสุกเช้าเสาร์อะไรแบบนี้ไหมคนออกเที่ยวดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่คุณสุภัตราบอกว่าอาทิตย์เนี่ยเข้าออกกรุงเทพระยองเนี่ยหลายวันแล้วนะคะดูสภาพการจราจรค่อนข้างโล่งสบายถึงจะโล่งอย่างไรก็ต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยขับเพลินนะไม่ได้นะคะต้องระวังอย่าประมาทนะจะได้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะดีใจจังวันนี้มีจากหลายพื้นที่เลยนะอันนี้ออกไปถึงระยองแล้วนะคะรายงานกลับเข้ามามีคุณปรมินใช่ไหมอยู่สุราษฎร์ก็รายงานเข้ามามีที่ไหนบ้างแล้วเนี่ยตะวันออกใต้ยังขาดอะไรอีสานกับเหนืออ่ะเดี๋ยวรอเผื่อจะมีสายหรือว่ามีข้อความเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกที่อยู่ภูมิภาคต่างๆมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เรานะคะเดี๋ยวลองดูซิวันนี้จะมาครบ4ภาคหรือเปล่านะกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนี่ไม่เป็นไรเรานับไว้ในใจแล้วกันเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะรายงานกันเข้ามาเพิ่มเติมได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอ้าวไปดูตรงนี้นิดนึงหลังจากที่แจ้งไปว่าขอบฟ้าบ่อซุดที่ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะดำเนินการกลบเรียบร้อยนะคะสำหรับจุดที่มีปัญหาเป็นร่องแล้วทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยมันตกลงไปในร่องตรงนั้นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเทยางแอสฟัลต์เป็นที่เรียบร้อยใครจะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะก็การจราจรจุดนี้เนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่ในพื้นที่นะคะรถอาจจะชะลอตัวเล็กน้อยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางตรงนี้ก็เพิ่มในเรื่องของการระวังเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงรถมันอาจจะชะลอหรือว่าสะดุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยต้องเว้นระยะเบรกด้วยนะคะมีการแจ้งขอทางค่ะคุณผู้ฟังคุณโสพลแจ้งมาบอกว่าจะไปโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะพาคุณแม่อายุ85ปีนะคะคุณแม่ป่วยติดเตียงนะตอนนี้ออกซิเจนตกนะคะมีไข้ด้วยตอนนี้กำลังเดินทางกันอยู่นะคะอยู่ในรถกระบะมิซูบิชิไททัน4ประตูค่ะเป็นรถกระบะมิซูสีดำนะคะมิซูบิชิไททันสีดำอยู่ตรงถนนลาดพร้าวนะคะหมายเลขทะเบียนรถคันนี้นะคะ4ขอไข่ยอหญิง2760กทมค่ะ4ขอไข่ยอหญิง2760กทมเดินทางมาถึงถนนลาดพร้าวขาเข้านะคะตรงแถวแยกซอยภาวนาค่ะก็จะใช้เส้นทางตรงนี้นะถนนลาดพร้าวนะคะไป5แยกลาดพร้าวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวิภานะคะเข้าวิภาวดีมุ่งหน้าไปดินแดงไปออกอนุสาวรีย์ชัยแล้วตรงไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเผื่อใครอยู่ในเส้นทางนะพบเห็นรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีดำนะคะหมายเลขทะเบียน4ขอไข่ยอหญิง2760กทมช่วยหลีกทางให้ด้วยนะคะข้างในมีผู้ป่วยค่ะกำลังรีบนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเนื่องจากออกซิเจนตกนะฝากด้วยนะคะจุดนี้เราได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปกับทางเจ้าหน้าที่นะคะสน.วิภาวดีแล้วก็เจ้าหน้าที่บก.02นะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปแล้วด้วยนะแต่ฝากเพื่อนสมาชิกที่อยู่บนเส้นทางด้วยละกันในถนนลาดพร้าวนะคะ5แยกลาดพร้าววิภาวดีดินแดงอนุสาวรีย์ชัยใครพบเห็นรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีดำนะคะหมายเลขทะเบียน4ขอไข่ยอหญิง2760กทมกำลังผ่านไปช่วยหลีกทางให้นิดนึงข้างในมีคนป่วยนะคะเป็นผู้สูงวัยอายุ85ปีออกซิเจนตกมีไข้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะฝากด้วยนะช่วยกันนะหลีกทางให้นิดนึงแค่คุณหลบให้รถเข้าไปก่อนได้เนี่ยจะเป็นการช่วยเพิ่มเวลาในการรักษานะคะฉะนั้นสังเกตนิดนึงนะถ้าสมมติว่าเห็นนะคะช่วยหลีกหน่อยนะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยบางท่านบอกว่าก็เวลามีรถมาแบบนี้เขาก็จะพยายามหลบก็เคยเห็นนะต่อหน้าต่อตาเหมือนกันทุกคนพยายามแหวกให้คือหลบได้ไม่ทั้งคันก็พยายามหลบตะแคงเข้าไปนะคะพยายามหลบแหวกให้เกิดช่องเพื่อรถคันที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาจะได้ผ่านได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งน้ำใจที่เกิดขึ้นบนท้องถนนฉะนั้นวันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งกรณีหนึ่งเคสละกันนะถ้าพบเห็นรถคันนี้ค่ะรถกระบะสีดำนะคะมิตซูบิชิไททันสีดำ4ขอไข่ยอหญิง2760กทมก็ช่วยแหวกทางให้ด้วยนะคะ ะมาดูเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆกันต่อนะนอกจากเรื่องของรถนี่เมื่อสักครู่ดิฉันเห็นเหมือนมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้อ๋อทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะได้รับแจ้งเหตุในเรื่องของเหตุแก๊สรั่วไหลภายในสถานีบริการน้ำมันค่ะตรงข้ามกับซอยอ่อนนุช46แล้วตรงนี้นะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดวาล์วแก๊สได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ได้มีการทำการกั้นนะคะกั้นพื้นที่อันตรายเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าตรงสถานีบริการน้ำมันตรงข้ามกับอ่อนนุช46ตอนนี้เขามีการกั้นเขตนะคะเป็นเขตพื้นที่อันตรายเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีในเรื่องของแก๊สรั่วนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มีการทำการปิดในเรื่องของวาล์วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้องกั้นเป็นพื้นที่อันตรายก่อนเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลให้สำหรับใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นอาจจะเห็นว่ามีการกั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเหตุนี้เนี่ยแหละนะมาถึงช่วงเวลาสำคัญในช่วงกลึ่งกลางเขาเรียกอะไรนะช่วงกลางๆชั่วโมงใช่ไหมเราต้องไปติดตามข่าวกันก่อนวันนี้ในช่วงค่ำนะคะเรามีเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้จากคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราค่ะ
0: ค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
4: ค่ะข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องที่วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมการฝึกกองเรือนะคะของกองทัพเรือค่ะโดยมีพลเรือเอกเฟื่องอภัยโรจน์เฟื่องจันทร์นะคะผู้บัญชาการฐานเรือแล้วก็ผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนั่งเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจากกรุงเทพเนี่ยนะคะไปยังกองเรือยุทธการอู่ตะเภาสัตหีบแล้วก็จากสัตหีบไอ้จากอู่ตะเภาก็ต่อไปที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรนะคะซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปนะคะแล้วก็แนวความคิดในการใช้กำลังณศูนย์ณห้องศูนย์ยุทธการแล้วก็มีการเยี่ยมชมหอบังคับการบินนะคะชมการสาธิตการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมอากาศยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าโจมตีนะคะก่อนที่จะเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับค่ะบริเวณดาดฟ้านะคะเก็บอากาศยานนะคะก็บอกว่าเป็นการสะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่และสาธิตความพร้อมของการใช้ยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองทัพเรือนะคะที่จะนำมาใช้ได้ทั้งในการป้องกันประเทศรักษาธิปไตยและก็ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมถึงช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ค่ะฝีมือผัดกระเพราหมูสับนะคะ
0: ค่ะ
4: ก็เป็นการโชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลนะคะที่มาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็แสดงต่างๆสาธิตต่างๆเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีได้ชมในวันนี้ด้วยนะ
0: คะ
4: โดยหลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้มาดูความพร้อมของกองทัพเรือนะคะซึ่งก็เป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองผู้บัญชาการฐานเรือนะคะโดยจะพยายามไปเยี่ยมทุกเหล่าทัพค่ะเพราะว่าจะทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจและการให้การสนับสนุนด้วยวัตถุประสงค์ในการป้องกันอธิปไตยของชาตินะคะนายกก็ได้พูดถึงเรื่องของกรณีเรือเก่าของกองทัพเรือบอกว่าก็ต้องทยอยทดแทนนะคะที่เคยพูดกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการรบแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงนะคะเมื่อถึงไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดที่ติดทะเลฝั่งตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเอาเรือธรรมดามาลบก็คงไม่ได้มันก็ต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องแสดงถึงความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพนะคะซึ่งคำว่าแสนยานุภาพมันขลังนะคะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูก็คงต้องคิดว่า ต้องอาจจะมาต้องคิดก่อนว่าจะมาต่อกรกับเราหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมีความพร้อมในศักยภาพที่เราทำได้ซึ่งก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพให้มีความเข้มแข็งนะคะส่วนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมบริเวณชายแดนแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาออกมาบอกว่าแสดงท่าทีไม่พอใจนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทำตาม joint statement นะคะซึ่งระบุว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นถ้าทุกฝ่ายทำตาม joint statement ด้วยนะคะก็จะได้นำไปสู่การหารือแต่ถ้าไม่ทำตามก็ไม่รู้ว่าจะหารือต่อกันยังไงนะคะก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่วันนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ค่ะโดยกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะนี่หรือว่าบก.ปปป.นะคะได้ร่วมกับทางสำนักงานปปช.ค่ะได้เข้าจับกลุ่มนายประวิตรนะคะจารุรัชกุลนะคะอายุ54 ปีหรือว่าเขาเรียกกันว่านายกเฮงนะคะอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3นะคะกรณีจับกลุ่มการจับกลุ่มนี่เกิดขึ้นวันนี้ในช่วง 11:30 ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางซื่อกรุงเทพเนี่ยนะคะผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเรียกรับนะคะหรือว่ายอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตผิดกฎหมายหรือใช้อิทธิพลให้กระทำหรือไม่กระทำในหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะคดีนี้นะคะเริ่มจากที่ผู้เสียหายซึ่งทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนอ้างว่าถูกชักชวนให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการค่ะจากข้อมูลของตำรวจผู้เสียหายก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักผู้หญิงรายหนึ่งซึ่งต่อมาก็ได้กล่าวอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าแล้วก็สามารถช่วยให้บุคคลได้เข้ารับราชการนะคะได้บรรจุเข้ารับราชการในหลายตำแหน่งได้ช่วงกลางปี2566ผู้เสียหายก็เดินทางไปพบกับนายกเฮงเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับแจ้งความประสงค์สมัครในตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2นะคะโดยมีการกล่าวอ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้คณะกรรมการจัดสอบค่ะซึ่งผู้เสียหายจะต้องมอบเงินสดครั้งแรกจำนวน 100,000 บาทเพื่อจองตำแหน่งคุณธนุตาจองก่อนนะคะแสนหนึ่งค่ะแล้วก็รับแจ้งว่าหากมีรายชื่อสอบผ่านจะต้องชำระเงินให้ครบคือ 650,000 บาทนะคะต่อมาผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูค่ะโดยครอบครัวได้นำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อนะคะเมื่อวันที่17 พฤษภาคมก็โอนเงินให้อีก 270,000 บาทของบัญชีผู้กล่าวหาอีกรายนะคะหลังจากนั้นเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครอีกครั้งนะอีกครั้งผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้สมัครในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาค่ะเมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2568ก็ได้นำเงินไปมอบให้อีก 280,000 บาทนะคะไปส่งมอบรวมเงินที่ผู้เสียหายอ้างว่าส่งมอบไปแล้ว3ครั้งเนี่ยรวมเป็นเงิน 650,000 บาทอย่างนี้ก็ตามนะคะเมื่อประกาศผลสอบผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกจึงติดตามทวงถามเงินคืนแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะคะก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะทางตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็ขออำนาจศาลออกหมายจับกระทั่งติดตามจับกลุ่มนายกเฮงได้ที่กรุงเทพเนี่ยแหละนะคะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนายกเฮงก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะและก็หลังจากที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวนายประวิตรหรือว่านายกเฮงได้แล้วเนี่ยนะคะทางพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.เนี่ยนะคะก็ได้สั่งการให้อีกชุดหนึ่งค่ะไปลงพื้นที่ติดตามจับกุมนางนวพรอายุ35 ปีเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดนะคะหรือว่าอบต.ตองปิดค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับคดีอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดเดียวกันนะคะสำหรับการปฏิบัติการก็คือจับกลุ่มตัวนางนวพรได้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษหลังสืบสวนพบพฤติการว่าผู้ต้องหาได้ร่วมกับทางนายกเฮงนะคะเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรายหนึ่งโดยอ้างว่าสามารถช่วยในการช่วยเหลือในการสอบบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้หลังการจับกลุ่มนะคะก็นำตัวนางนวพรไปบันทึกการจับกลุ่มที่สภ.น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนรับไว้ดำเนินคดีต่อไปนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะคะมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยก็บอกว่านายกเฮงเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดและก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็อ้างนะคะบอกว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยถูกปลอมแปลงบัญชีแอปพลิเคชัน LINE เพื่อนำไปใช้เรียกรับเงินจากผู้เสียหายนะคะก็บอกกับทางเจ้าที่ตำรวจนั้นนะคะส่วนนางสาวปวีณาซึ่งเป็นผู้กล่าวหาเนี่ยก็ให้การว่านางสาวนางนวพรเนี่ยก็คือผู้ต้องหาอีกคนเนี่ยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะคะโดยอ้างว่าได้อ้างชักชวนว่านายประวิตรเนี่ยมีโควต้านะคะผู้กล่าวหาก็เชื่อคำชักชวนก็เลยจ่ายเงินให้ครบไปทั้งสิ้น 650,000 บาทแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกก็ติดตามทวงเงินมาโดยตลอดแต่ว่าก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าตำรวจมีพยานหลักฐานที่พบถึงพฤติการการกระทำความผิดนะคะจึงเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาออกหมายจับส่วนผู้ต้องหาจะให้การลักษณะใดก็ได้นะคะถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับคดีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสืบแล้วก็การดำเนินคดีภายหลังค่ะนะคะมาที่อีกเรื่องนึงวันนี้กกต.นะคะมีมตินะคะดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว100เอ้ยขออภัยแหมผิดหลักไปเลยนะคะ 1,767 รายหลังพบว่าขาดคุณสมบัตินะคะหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เปิดเผยผลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะพบผู้สมัครจำนวน1ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังยื่นใบสมัครนะคะเขารับเลือกตั้งจึงเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินคดีในการประชุมกกต.นะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี69มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.จำนวน 1,605 รายแต่ต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นะคะก็มีมติดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก162รายก็รวมยอดทั้งหมดก็คือ1,767 รายนะคะการดำเนินคดีอ้างอิงมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกนะคะสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561กำหนดไว้ว่าผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกนะคะไม่ว่าเพราะเหตุใดแต่ยังคงยื่นสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและศาลอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีด้วยนะคะนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะคะศาลยังมีอำนาจสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะหลังจากที่กกต.มีมติเรื่องนี้แล้วก็ถ้าให้สำนักงานกกต.เนี่ยนะคะส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินงานดำเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะส่งไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
4: นะคะแต่มันก็พักหนึ่งแล้วนะมันก็นานแล้วนะค่ะมาที่อีกเรื่องมาที่เรื่องเศรษฐกิจบ้างนะคะก็มาดูราคาหุ้นก่อนนะคะเรื่องของหุ้นก่อนที่จะไปที่ทองคำที่คุณฐานุตาสนใจ ตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะปิดที่ 1,600.70 จุดนะคะลดลงไป 1.22 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย ยู่ที่ 65,274.44 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่ช่วงท้ายค่ะคุณธนุตาพลิกลงมาปิดลบค่ะโดยทำจุดสูงสุดวันนี้ที่ 1,618.09 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,599.48 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาเกือบทั้งวันอย่างที่บอกว่าช่วงท้ายกลับมีแรงเทขายทำกำไรออกมาโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารนะคะ AOT รวมถึงกลุ่มพลังงานเป็นปัจจัยกดดันในช่วงท้ายรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามานะคะแม้ว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นตามเซนติเมนต์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Nvidia นะคะรายงานผลประกอบการที่ดีนะคะแต่ก็เป็นปัจจัยหนุนระยะสั้นแค่นั้นเองนะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกค่ะโดยหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์นะคะหลังจากที่ได้รับข่าวผลประกอบการของ Nvidia นะคะบริษัทชิปรายใหญ่ของสหรัฐที่ออกมาดีก็ช่วยคลายความกังวลในเรื่องของการกระแสลงทุนใน AI ค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,956.57 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 44.05 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเกิดความกังวลหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดการนะคะแม้ว่าจะมีข่าวดีเรื่องของบริษัท Nvidia ก็ตามนะคะก็ทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 25,565.74 จุดค่ะลดลงไป 87.23 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ก็ปิดลบเช่นกันนะคะนักลงทุนชะลอการซื้อขายจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็แม้ว่า เรื่องของหุ้นกลุ่มของ Nvidia จะมีผลประกอบการออกมาดีนะคะก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ค่ะแต่ชนิดนิเกอิวันนี้ปิดตลาดที่66,131.98 จุดลดลงไป 130.18 จุดนะคะมาที่ทองคำและคุณธานุตราทองคำในประเทศนะคะวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกนี่บวกไป350บาทนะคะหลังจากนั้นก็สลับบวกลบเช่นเคยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั้งวันนี้นะคะปรับไปทั้งสิ้น29ครั้งแต่ว่าปรับบวกไปเพียง8ครั้งนอกนั้นลบไป21ครั้งนะคะก็เลยทำให้ปิดตลาดเนี่ยลบอยู่350บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,150 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,350 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,720.84 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,150 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,581.50 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.89 บาทนะคะส่วนเงินบาทค่ะวันนี้ปิดตลาดที่ 32.85 นะคะบาทต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงเช้าเปิดที่ 32.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.78 ถึง 32.86 บาทต่อดอลลาร์นะคะวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบส่วนว่าดุลการค้าที่กระทรวงพาณิชย์แถลงวันนี้มีผลต่อค่าเงินบาทไม่มากนักนะคะตลาดรอฟังสุนทรพจน์ของเควินวอชประธานเฟดนะคะในการประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮนะคะในวันศุกร์ค่ะแล้วก็นักบริหารการเงินก็คาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.70 ถึง 32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ มาดูเรื่องของราคาน้ำมันบ้างนะคะน้ำมันตลาดโลกค่ะก็โอ้โหปรับขึ้นแล้วนะคะช่วง
5: ขึ้นอีกแล้ว
4: คือ2วันก่อนเนี่ยก็ยังลดอยู่นะคะตอนเที่ยงดิฉันรายงานก็ลงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเวสเท็กซัสนะคะบวกไปอีก5เซนนะคะ5เซนราคาขายอยู่ที่ 82.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกอันนี้บวกไปที่52เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 88.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูข่าวต่างประเทศบ้างนะคะทางอุ้ยขออภัย โดนไม
0: ค่ะ
4: ขออภัยนะคะเมตานะคะเมตาหรือว่าเมตาเนี่ยค่ะแพลตฟอร์มชื่อดังซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook นะคะแล้วก็ Instagram นะคะ
0: ค่ะ
4: ก็บอกว่าบรรลุข้อตกลงมูลค่าสูงสุดถึง 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มของบริษัททำให้ผู้ใช้งานเกิดการเสพติดโซเชียลมีเดียนะคะเนื่องจากว่าเขามีคดีกันนะคะขณะที่รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกก็เดินหน้าจำกัดเรื่องของการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนะคะทางเมตาจะทยอยจ่ายเงิน 180,000 ดอลลาร์เนี่ยไม่ได้จ่ายทันทีนะคะจะทยอยจ่ายเงินเป็นเวลา10ปีค่ะและจำกัดการใช้ Facebook นะคะและ Instagram สำหรับวัยรุ่นนะคะโดยเมตาปฏิเสธการกระทำผิดแต่ยอมความนะคะเพื่อที่จะยุติคดีนะคะข้อตกลงยังกำหนดให้บริษัทปรับเปลี่ยนการให้บริการหลายด้านรวมถึงกำหนดเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นค่าเริ่มต้นไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะรายงานข่าวระบุว่าออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่บังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาโดยอนิก้าเวลรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของออสเตรเลียกล่าวว่าบริษัทโซเชียลมีเดียมีเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะแต่ที่ผ่านมากับเลือกที่จะไม่ใช้มาตรการเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการบังคับใช้กฎหมายในออสเตรเลียยังมีข้อจำกัดโดยผลการศึกษาหลายด้านหลายฉบับนะคะพบว่าระบบตรวจสอบอายุยังคงมีช่องโหว่และก็วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังคงเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้แม้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้แล้วหลายเดือนก็ตามนะคะส่งผลให้ฝ่ายนิติบัญญัติเดินหน้าปรับเพิ่มโทษสูงสุดเป็นเท่าตัวแล้วก็ขยายอำนาจให้หน่วยงานกำกับดูแลนะคะขณะเดียวกันรัฐบาลหลายประเทศก็เริ่มที่จะหันมาควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะคริสตอฟกาวคอฟสกี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของโปแลนด์บอกว่าได้ขอให้คณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC พิจารณาปรับเงินเมตาเนี่ยค่ะถึง250ล้านยูโรหรือว่าราว291ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เรียกร้องให้เมตาเร่งจัดการปัญหาการหลอกลวงโฆษณาเท็จและก็การโปรโมทแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายนะคะ
0: ค่ะ
4: ส่วนด้านเอเชียค่ะจีนเกาหลีใต้อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์นะคะต่างก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกันหน่วยงานที่กำกับดูแลสื่อของเกาหลีใต้ระบุว่ามาตรการของเมตาควรนำไปใช้กับผู้ใช้งานเยาวชนซึ่งวัยเยาว์นะคะหรือว่าเยาวชนทั่วโลกไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะบางประเทศเท่านั้นนะคะขณะที่เฮนรี่อูอากูด้ารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของฟิลิปปินส์ค่ะก็บอกว่าหวังว่าข้อตกลงของเมตากับทางสหรัฐจะช่วยหนุนการหารือกับบริษัทในขณะที่อยู่ระหว่างพบกับผู้บริหารของเมตาในสิงคโปร์เพื่อจะหารือเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนโลกออนไลน์ตลอดจนเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะคะการล่อลวงทางการเงินแล้วก็การล่อลวงเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์อยากจะให้เมตาเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้นะคะอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ติดตามข่าวคราวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
6: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: บางครั้ง
9: มาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่ขอทางนะคะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎตอนนี้ต้องบอกว่ารถนะคะรถกระบะ Mitsubishi Titan 4ประตูสีดำได้เดินทางถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากที่ช่วยหลีกทางแหวกทางให้นะคะพาคนป่วยไปสู่โรงพยาบาลตอนนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะนะก็ขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะคะคุณโสพลเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของข้อมูลมีหนึ่งข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทราบไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่จะเริ่มต้นการออมค่ะอันนี้นะจะบอกว่าเริ่มการออมง่ายๆได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะแค่คุณมี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้เลยนะอันนี้ทางธนาคารออมสินนะคะเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะถ้าฝากเงินนะคะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากทางธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะและบุคคลธรรมดาตรงนี้ก็ได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนสำหรับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้ก็เอามาแนะนำคุณผู้ฟังเพิ่มเติมสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินเลยนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสำหรับชั่วโมงนี้แล้วหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นเอกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ
1: วันนี้เวลา 8:48 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดสีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกโรงเรียนแห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476ปัจจุบันสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทางด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นมนต์เสน่ห์ยางกล้วยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กๆร่วมกันตั้งคำถามว่ายางกล้วยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมจึงติดเสื้อผ้าและมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการเรียนรู้ครั้งนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติของยางกล้วยฝึกตั้งคำถามคิดวิเคราะห์และสื่อสารกันทำให้เห็นว่าจากเรื่องเล็กๆรอบตัวสามารถต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนต่างๆเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่คิดวางแผนเตรียมงานบำรุงรักษาเก็บผลผลิตเป็นการฝึกความรับผิดชอบฝึกการทำงานเป็นทีมเกิดความสุขและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองผลผลิตที่ได้มีความสดใหม่สะอาดและปลอดภัยนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเช่นกล้วยฉาบผงผักเคลและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าเป็นทักษะชีวิตให้เรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต วันนี้นักเรียนได้แสดงกายบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีเอกลักษณ์มาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงคล่องตัวสร้างความสุขสนุกสนานในการออกกำลังกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ระหว่างการฟังการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรีเป็นการปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว์ปัจจุบันโรงเรียนวัดสีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4เดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง2ห้องการเคหะแห่งชาติก่อตั้งขึ้นพร้อมการจัดสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนภายใต้การรับผิดชอบบริหารงานของกรุงเทพมหานครเปิดทำการสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2527ในระดับประถมมาศึกษาต่อมาในปี2536โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีปัจจุบันทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนรวมจำนวน919คนครูและบุคลากรรวม65คนทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลพร้อมทั้งขยายการหรือชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์สำหรับผลสำเร็จทางการศึกษาปีการศึกษา2568ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยมีห้องพยาบาลให้บริการพร้อมกับจัดมุมความรู้ให้แก่นักเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายการตรวจสุขภาพร่างกายรณรงค์กำจัดเหาและกิจกรรมรักฟันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลช่วยเพิ่มทักษะ EF การพัฒนาทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทย โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนโดยนักเรียนสนใจเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมต่อได้ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกพืชสมุนไพรการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกและกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้ได้ที่บ้านส่วนห้องสมุดมีหนังสืออีบุ๊กให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนและใช้เวลาว่างร่วมกับครอบครัวมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือน่าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารมีกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนและมีมุมรักการอ่านภายในห้องเรียนซึ่งเปลี่ยนหนังสือทุกเดือนรวมทั้งเมตรก้าความรู้ที่จัดหนังสือวางทั่วโรงเรียนช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีวัตถุดิบเพียงพอมีอาหารเสริมนมมีการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำสวรสไส้อั่วปลาดุกและเห็ดสวรรค์ให้นักเรียนเรียนรู้แบบครบวงจรจากผลผลิตการเกษตรสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์การจัดทำบัญชีการฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมโดยการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสัตเทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าและรับพระราชทานชั้นเพลกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพิธีธรรมสวดตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึง 7:00 น.เวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูป และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกียรราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวมจำนวน8รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาและประทานเข็มเที่ยวระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
0: โรงเรียนพนมมาตรพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาจากนั้นทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวนหนึ่งรายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วยการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามอบองค์ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณอาทิลายนาคลายหงส์และลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนิทรรศการวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีและการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน554คนมีครูและบุคลากรจำนวน58คน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะได้ลงไปยังพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่26สิงหาคม2569ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน16หลังคาเรือน20ครอบครัวราษฎรรวม52คนโดยในเบื้องต้นสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2569วันนี้ณห้องแกลนบอลลูมโรงแรมตรังกรุงเทพเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2569พร้อมทั้งบรรยายพิเศษโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2569เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ข้อมูลของสถานศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าร่วมประชุมมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการดำเนินงานทั้งความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซายาเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจากวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรชบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐม เวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K-Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงศ์รวิศบูราณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนและวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองและเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการสัมมนาผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ห้องแคทเธอรียาดโรงแรมรามาการ์เด้นเขตหลัก4สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จัดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า200หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกขยายผลต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายสุเมธตันติเวชกุลได้บรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันถือเป็นพืชมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน นอกจากนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาด้านหญ้าแฝกตลอดจนเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกมาร่วมบรรยายถึงผลสำเร็จของการทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ต่อไปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนเทศบาลตำบลเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลา 20:41 นค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะกรณีที่มีคนข้ามถนนแล้วถูกรถจักรยานยนต์ชนประเด็นมันอยู่ตรงที่ข้ามตรงทางม้าลายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางคุณสุวิชาอินทราค่ะวิศวกรควบคุมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณสุวิชาคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เราเห็นเป็นภาพข่าวกันไปนะคะตรงจุดนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเห็นบอกว่าเมื่อก่อนก็มีการติดป้ายเตือนด้วยใช่ไหมคะสำหรับพื้นที่ตรงนี
2: ้ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมคะป้ายไฟเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนถึงตรงทางม้าลายตรงนี้ค่ะ
2: ยังมีอยู่ครับยังติดอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่นะแต่ทำไมกรณีเหตุที่เกิดขึ้นตรงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ตรงเขตลาดบุรณะเนี่ยค่ะรถเขาถึงไม่เห็นเหรอเขาคิดว่าเขาจะเห็นไหมคะสัญญาณไฟเตือนป้ายต่าง
2: ๆไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันมีไฟกระพริบสีแดงตลอดก่อนถึงเจอสะพานเตือนทางม้าลายครับ
1: ค่ะค่ะเอายังไงก็คือถ้ามาเนี่ยจะเห็นเป็นไฟกระพริบสีแดงอยู่แล้วตรงนี
2: ้ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ล่ะคะตัวพื้นที่โครงการของเรายังมีการสร้างความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมคะเห็นเหมือนมันจะมีเรื่องของการโบกธงช่วยด้วยใช่ไหมคะ
2: คือต้องเสริมนะครับผมปรึกษากับทางผู้ใหญ่ครับก็บอกว่าให้เพิ่มเป็นคนให้สัญญาณในการข้ามถนนครับ
1: ก็คือให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานในโครงการมาช่วยให้สัญญาณ
2: ครับ
1: โอ้ค่ะอันนี้คือช่วงกลางวันโอเคกลางวันเห็นแล้วแหละถ้าสมมติว่ามีธงโบกช่วยให้สัญญาณมันน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นแล้วเวลากลางคืนล่ะคะคุณสุวิชามีการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรยังไงอีกไหมคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับจุดนี
2: ้ส่วนกลางคืนนะครับก็เดี๋ยวผมปรึกษากับกันทีครับว่าจะทำกันเหมือนเดิมไหมอาจจะให้มีคนให้สัญญาณหรือเปล่าหรือว่ามันมีไฟก็น่าจะเพียงพอแต่จริงๆแล้วผมก็อยากให้ผู้ขับขี่ครับให้ระมัดระวังในการขับขี่ตรงหน้าชุมชนนะครับก็คือตรงสถานที่ชุมชนอย่างเช่นโรงพยาบาลให้ลดความเร็วครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขามีสัญญาณสีแดงให้ระมัดระวังครับให้ขับในการช้าๆให้เราสามารถควบคุมได้ครับ
1: ค่ะแต่จุดนี้ก็คือทางตัวโครงการเองก็มีทั้งติดป้ายมีทั้งไฟเตือนให้ด้วยเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
2: ครับ
1: แต่เขาไม่มองสัญญาณนะดิฉันว่าเนี่ยล่าสุดที่ชนกระเด็นไปเลยตอนเช้า7โมงเช้าที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
2: ครับอย่างภาพครับอย่างภาพเลยครับน่าจะไม่ได้มองกันครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วตรงจุดนี้ในแต่ละวันคนใช้ทางม้าลายเยอะไหมคะ
2: ที่ผมไม่เยอะนะครับประมาณไม่เกิน100คนนะครับต่อวันนะครับ
1: ดิฉันก็ว่าเยอะนะ100คนต่อวันหน้าโรงพยาบาล
2: ครับ
1: ข้ามไปข้ามมา
2: ถ้าผมบางวันก็ไม่ถึงนะครับทางเนี้ย
1: ค่ะค่ะแต่ก็ถือว่า
2: จริงๆแล้วก็อยากจะให้ใช้สะพานลอยนะครับเพราะว่ามีสะพานลอยเป็นตลาดบางประกอบครับแล้วก็สะพานลอยเป็นสุขสวัสดิ์2532ครับถ้าใช้ทางตรงนั้นสะพานลอยข้ามก็จะดูจะปลอดภัยกว่ากับทางม้าลายที่มันมองไม่ค่อยชัดครับ
1: ค่ะมันห่างจากจุดนี้เยอะไหมคะคุณสุวิชาสะพานลอย
2: สะพานลอยไม่เกิน น่าประมาณไม่เกิน150เมตรครับ
1: 150เมตรก็ไม่ไกลนะถ้าอย่างนั้นน่ะ150เมตรแต่ว่าบางท่านที่เป็นคนแก่ขึ้นบันไดไม่ไหวบางทีเขาอาจจะต้องมีความจำเป็นใช้ทางม้าลายนะคะ
2: นั่นก็เราก็คิดว่าถ้าควรจะเสริมเพิ่มก็คือให้เพิ่มสัญญาณนะครับก็สำหรับประชาชนที่ใช้ทางม้าลายตรงนี้อย่างเช่นคนแก่ครับเพราะเดินค่อนข้างช้าแต่ยังไงผมก็ต้องฝากบอกผู้ใช้ผู้ขับขี่ครับ
1: ค่ะ
2: บริเวณนี้ขับกันเร็วมากครับ
1: อ๋อเหรอดูเหมือนรถไม่น่าจะทำความเร็วได้สักเท่าไหร่แต่อ๋อพอโล่งปุ๊บบิดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พอหลุดจากไฟแดงมาบิดเลยครับ
1: เ
2: พราะว่าสังเกตมาประมาณนึงครับ
1: ค่ะค่ะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะช่วงเวลาที่แบบรถน้อยๆปุ๊บทุกคนก็จะเร่งทำความเร็วโดยลืมคำนึงถึงผู้ที่ใช้ทางเท้าด้วยนะคะ
2: ครับ
1: อาจจะไม่ได้ทันสังเกตนะแต่ว่าจากในภาพเนี่ยกำลังมีคนข้ามอยู่ค่อนข้างเยอะนะเหลือเลนสุดท้ายที่รถกำลังจะผ่านและกำลังจะข้ามกลับมาหนึ่งคนนี่ก็ไม่น่าเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็เป็นสองครั้งใกล้ๆกันด้วย
2: ครับเพราะว่าน่าจะให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าคนก็เยอะนะครับจากภาพอะครับก็อยากให้ฝากผู้ขับขี่ถ้ามีคนข้ามถ้าเห็นสังเกตข้ามก็ชะลอได้ก็ชะลอครับเด็กให้ข้ามได้ก็ข้ามครับ
1: ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณทางเขาเรียกว่าผู้รับจ้างของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตอปูนราชบูรณะด้วยนะคะจากในคลิปเนี่ยเห็นมาช่วยโบกธงเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนข้ามง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือทำเป็นเวลาช่วงกลางวันอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างที่คุณสุวิชาบอกที่กำลังเริ่มต้นไป
2: ครับที่ผ่านมาตอนที่ก่อสร้างสะพานลอยตรงสุขวัตสามสองเราได้จัดคนมาให้สัญญาณข้ามถนนครับเพราะว่าไม่เนื่องจากใช้สะพานลอยไม่ได้เราก็เลยจัดมาให้คนข้ามเห็นได้ครับก็เดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำเหมือนเดิมครับอันนี้เวลากลางคืนก็เดี๋ยวผมขอปรึกษาอีกทีแล้วกันครับเพราะว่าผมยังให้คำตอบไม่ได้ครับ
1: ค่ะค่ะแต่กลางวันก็คือช่วยอำนวยความสะดวกขนาดนี้เลยนะคะต้องขอบคุณมากๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่จะข้ามทางม้าลายด้วยแต่จริงๆอ่ะคนขับขี่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะ
2: คร
1: ับ ได้ต้องขอบคุณมากๆคุณสุวิชามีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับในเส้นทางตรงนี้อ่ะค่ะ
2: ก็อยากจะฝากผู้ขับขี่อ่ะครับบริเวณนี้ช่วยระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าสังเกตมาถ้าเป็นก็นานนะครับก็คือขับไวกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแทรกซ้ายแทรกขวาออกมาไม่ทันได้ดูทางม้าลายครับขอให้ดูสัญญาณไฟกระพริบอย่างเช่นสัญญาณสีแดงนะครับที่เป็นกระพริบอยู่ข้างแบรีเออร์นะครับนั่นหมายความว่าข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีการที่ต้องเราจะต้องระมัดระวังครับ
1: ค่ะคุณสุวิชามีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าในเรื่องของการมาช่วยโบกธงตรงนี้เนี่ยจะเริ่มมาโบกธงตอนกี่โมงคะเผื่อเขาจะข้ามถนนจะได้ขอความช่วย

0: ยเหลือ
1: 7 โมงเช้าครับ7 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: 7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นครับ
0: อ๋อในช่วงเวลา7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็น
1: ครับ
0: ได้ค่ะเผื่อเขาจะข้ามถนนจะได้ขอความช่วยเหลือ
1: 7 โมงเช้าครับ7 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: 7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นครับ
0: อ๋อในช่วงเวลา7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็น
1: ครับ

หลายท่านอาจจะเห็นคลิปนะอย่างที่เมื่อสักครู่เราเปิดให้ดูนะคะที่ตรงบริเวณทางข้ามนะหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1เขตราชบูรณะที่ช่วงเช้าคนกำลังข้ามถนนปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะถูกรถจักรยานยนต์ชนเข้าไปซึ่งถ้าดูจากในคลิปอย่างที่เห็นไม่ใช่คนชุดชมพูข้ามคนเดียวนะจะมีคนที่กำลังข้ามสวนไปทั้งจูงจักรยานทั้งเดินข้ามซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนปฏิบัติถูกต้องหมดคือใช้ทางม้าลายนะคะบางคนบอกว่าก็ฉันข้ามทางม้าลายแล้วอ่ะทำไมต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องระวังขั้นสูงสุดอีกนะคะพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรอในการใช้ข้ามถนนต้องระวังนะคะเพราะมันจะมีเหตุแบบนี้แหละคันอื่นจอดหมดจะมี1คันที่มันแหลมออกมาแบบนี้แล้วก็เจ็บตัวกันไปโชคดีเคราะห์ดีมากจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะไม่ได้เจ็บหนักนะแต่ว่าก็เจ็บตัวไปอ่ะซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ขับผ่านตรงบริเวณนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังหน่อยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีคนข้ามถนนค่อนข้างเยอะนะถึงแม้มันจะเป็นช่วงที่ติดกับโครงการการก่อสร้างก็จริงนะคะแต่การจะข้ามไปฟากนู้นบางท่านเนี่ยขึ้นสะพานลอยไม่ไหวแม้สะพานลอยจากจุดตรงนี้จะอยู่ถัดไปอีกประมาณสัก150เมตรก็ตามนะคะคนแก่ขึ้นบันไดไม่ไหวอ่ะนะเข้าใจเลยนะคะคุณกระปุกแดงน้องหนุ่มใจบอกไม่ไหวค่ะสะพานลอยสูง2เมตรนะคะขึ้นไม่ไหวก็เป็นได้ฉะนั้นต้องช่วยกันเคารพกฎกติกาด้วยนะคุณจะขับผ่านพื้นที่ทางม้าลายก็ต้องหยุดเมื่อเห็นคนข้ามนะคะก็แหมก็ไม่รู้จะพูดกันมาเท่าไหร่แล้วสำหรับเหตุการณ์นี้นะกับตัวดิฉันเองยังเคยเกิดเลยนะคะเราก็ใช้ทางม้าลายนี่แหละถูกต้องไฟสัญญาณดูแล้วนะสีเขียวเป็นรูปคนเดินเราก็ข้ามมอเตอร์ไซค์ก็ฟิ้วมาตัดหน้าไปเรียบร้อยเกือบสิ้นชื่อนะคะเกือบไปก้าวเท้าเร็วอีกเท้าเดียวเนี่ยอาจจะไปพักผ่อนอยู่โรงพยาบาลอยู่เหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยนะสำหรับการใช้ถนนช่วยกันนะคะช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรนิดนึงนะคะเพราะว่าข่าวแบบนี้เราได้ยินกันมาอยู่ตลอดเวลาทั้งก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอกระต่ายใช่ไหมนะเสียชีวิตก็ตรงทางม้าลายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะถ้าบอกว่าพูดกันจนปากจะกว้างไปจนถึงใบหูนี่ก็เกือบได้แล้วนะสำหรับเหตุนี้นะอ่ะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดเหตุขึ้นทางหน่วยงานที่เขาอยู่ใกล้ๆนะคะเขาก็พยายามจะให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะเนี่ยเขาก็จะมาช่วยอำนวยความสะดวกนะในเรื่องของการโบกธงช่วยกันพาข้ามนะคะช่วงเช้า6โมงเช้า7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยนะคะในเรื่องของการข้ามถนนก็เพิ่มเติมนอกจากสัญญาณไฟป้ายเตือนแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะต้องจัดการกับพื้นที่ตรงนี้อะไรยังไงนะคะแล้วก็เมื่อตอนทุ่มหนึ่งไปดูทุ่มครึ่งใช่ไหมทุ่มครึ่งตรงทางคู่ขนานลอยฟ้านะคะบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะช่วงจุดที่จะเป็นทางลงพุทธมณฑลสาย3เนี่ยมันมีรถปิกอัพกับรถเก๋งนะคะเฉี่ยวชนกันแล้วรถเก๋งเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเลยเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็เลยต้องรอรถยกนะคะอยู่ระหว่างการรอรถยกส่งผลให้การจราจรตรงนี้ค่ะในฝั่งขาออกติดขัดนะคะและล่าสุดรถยกมาถึงพื้นที่เรียบร้อยนะคะยกรถเก๋งไฟฟ้าคันนี้ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุบนถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกช่วงทางลงพุทธมณฑลสาย3ค่ะก็ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะคะเวลามันเกิดเหตุอะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะเข็นหรือจะเคลื่อนออกจากพื้นที่ได้เนาะบางทีก็ต้องรอนะคะอันนี้เขาเอารถยกมายกจัดการนำออกจากจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดินทางกันต่อได้เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เตือนภัยแล้วกันสำหรับใครที่ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยจะได้รับการติดต่อนะจากมิตรอยู่บ่อยครั้งนะคะไม่ใช่มิตรที่เป็นเพื่อนนะมิตรฉาชีพฉะนั้นตรง

นี้ทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเขาก็เป็นห่วงประชาชนนะฝากเตือนมาให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จแอบอ้างหน่วยงานส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแชทส่วนตัวหลอกลวงให้โอนเงินย้ำเตือนประชาชนนะคะให้ยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นนะคะ MEA ขอให้ประชาชนสังเกตพฤติกรรมแล้วก็จุดสังเกตสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพค่ะคือมิจฉาชีพเนี่ยจะชอบใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินมักเป็นชื่อบุคคลธรรมดานะคะจะเป็นนายนั่นนางนี่นางสาวโน่นนะคะไม่ใช่บัญชีในนามองค์กรค่ะไม่ใช่บัญชีในนามมูลนิธิหรือไม่ใช่บัญชีหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีการจัดทำเอกสารราชการปลอมตราสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะเร่งรัดให้โอนเงินอันนี้ก็คือจะมากดดันนะคะให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงแนวทางการรับมือแล้วก็การป้องกันตนเองค่ะคือพยายามจะเร่งทุกอย่างนะคะให้เราเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะฉะนั้นต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียหรือในแชทส่วนตัวนะคะต้อง3อย่างนี้ก่อนเลยนะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะและที่สำคัญงดส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันนะคะเพื่อตัดวงจรข่าวปลอมแล้วก็ป้องกันความเสียหายค่ะอันนี้ทาง MEA ฝากเตือนไว้นะคะถ้าหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะหรือว่าติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโทร1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็ฝากเตือนไว้นะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยชอบแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกให้โอนเงินนะคะแป๊บเดียวเองมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมดีนะคะดิฉันก็คุยคนเดียวอีกแล้วพักก่อนละกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลัง21 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินทร์บุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีตรวจสัญญานุภาพกองทัพเรือพร้อมกล่าวยืนยันรัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่ทราบปมถอดถอนสว.ย้ำพรรคร่วมยึดกฎกติกาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับจากนั้นได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอู่ตะเภาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังณห้องศูนย์ยุทธการพร้อมรับการเคารพให้การต้อนรับด้วยการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันรัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่ทราบปมถอดถอนสว.ย้ำพรรคร่วมยึดกฎกติกาขณะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4ยืนยันไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างพร้อมเปิดตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือและจะพยายามตรวจเยี่ยมลุกเหล่าทัพเพื่อสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาตินายกรัฐมนตรีระบุว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในหลายด้านแต่ยุทธปกรณ์บางส่วนใกล้ปลดระวางจึงต้องทยอยจัดหาทดแทนโดยรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพจะหารือร่วมกันเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านความมั่นคงส่วนการจัดหาเพื่อเสริมแสนยานุภาพนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายละเอียดต้องสอบถามจากผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องจากขีดความสามารถทางทหารบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมดส่วนสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการตรวจความพร้อมรบเป็นไปตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งกำหนดให้แต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ของตนเองและหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามก็จะนำไปสู่การหารือร่วมกันได้ขณะที่ประเด็นทางการเมืองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวการยื่นถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาและเอกสารสำนวนคดีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยย้ำว่าให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกฎหมายพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีการประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและมองว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและภาคการท่องเที่ยวณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
1: ศาลจังหวัดนาทวีพิพากษาจำคุกผู้ก่อความรุนแรงตลอดชีวิตหลังก่อเหตุทำร้ายและชิงรถจักรยานยนต์ประชาชนในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อปี2562คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
11: ศาลจังหวัดนาทวีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีเลขดำที่ออ่าง86/69 ซึ่งมีนายอัสมันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันชิงทรัพย์และความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยาวตีศีรษะและชิงรถจักรยานยนต์ของนายอนุพงษ์หนูใสบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอเทพาและอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่28มิถุนายน2562ที่ผ่านมาโดยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและให้ขังจำเลยไว้ระหว่างรออุทธรณ์คำตัดของศาลในคดีนี้ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกระบวนการที่ทำอย่างโปร่งใสไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินและพิจารณาจากพยานหลักฐานที่หนาแน่นชัดเจนทั้งจากการเบิกความผู้จากผู้เสียหายซึ่งความเป็นประจักษ์พยานยืนยันตัวตนจำเลยสอดคล้องกับพยานวัตถุในพื้นที่เกิดเหตุคือสปริงผ่านท้ายอาวุธปืน M16 ของผู้ร้ายรวมถึงเครื่องตัดหญ้าและการลอนน้ำของผู้เสียหายที่ตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
12: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกากับอีก16นาทีกลับมาติดตามกันต่อนะคะอยู่ต่อกับจส.ร้อยค่ะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะสบายๆแล้วกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของสภาพการจราจรก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆจะเรียกว่าดึกก็เหมือนจะดึกนะคะแต่บางท่านบอกว่ายังไม่ดึกหรอกเพิ่งเลิกงานกำลังจะเดินทางกลับบ้านอะไรแบบนี้แต่เรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้ก็เท่าที่ได้รับรายงานมาก็ไม่มีจุดไหนที่รถติดชนิดที่แบบว่าติดยาวนะคะก็จะมีแค่จุดที่ก่อนหน้านี้แจ้งไปว่ามันจะมีในเรื่องของรถเสียนะคะอย่างเช่นตรงถนนบรมราชชนนีขาออกเนี่ยค่ะนะคะมีเรื่องของรถไปจอดเสีย1คันนะตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ตรงกลางสะพานข้ามทางรถไฟนะคะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักก็เลยฝากเตือนนะคะเรื่องของการระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะคุณใจกนานาแจ้งมาก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่มีรถจอดเสียแล้วก็คุณพันธ์ก็เห็นเหมือนกันนะว่าเป็นรถเมล์ไฟฟ้านะคะที่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางหลักตรงถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามทางรถไฟนะคะฝากไว้สำหรับใครที่เดินทางผ่านเส้นทางตรงนี้นะมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าในช่วงค่ำคืนนี้นะคะก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ติดตามนะคะน้องเนเน่นะในเรื่องของการแข่งขันก็คนไทยนี่ก็เชียร์กันสุดใจแล้วก็ดีใจอย่างมากนะตอนที่น้องได้รับการกดปุ่มทองนะคะก็เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศแต่ทีนี้เนี่ยบรรยากาศสดๆสถานการณ์หน้างานตรงนั้นมีใครจะดูรู้ดีเท่าคนที่อยู่ในพื้นที่จริงจริงแล้วก็ได้มีการไปติดตามนะคะตรงจุดที่มีการแข่งขันนั่นก็คือที่พาซาดีน่านะคะไปอยู่ในฮอตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนนี้ดีกว่าค่ะเขาเป็นเจ้าของเพจนะคะร้านเด็ดอเมริกาชื่อคุณอาร์ตนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่ไปร่วมเชียร์น้องเนเน่ของเราเดี๋ยวเราจะต่อสายนะต่อสายสดๆไปคุยกับคุณอาร์ตเลยนะคะสักครู่นึงนะตอนนี้คุณอาร์ตเตรียมตัวรอเราอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวเราโทรไปคุยกับคุณอาร์ตตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยไปพร้อมๆกันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ไปเชียร์น้องเนเน่นะคะสวัสดีค่ะคุณอาร
1: ์ตสวัสดีครับคุณฐานุตราครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดเหมือนนั่งอยู่ติดกันเลยนะคะตอนนี้ที่นู่นกี่โมงแล้วคะเนี่ยที่อเมริกา
1: 7โมงเช้าครับ
0: 7โมงเช้าค่ะตื่นแล้วนะคุณอาร์ต
1: เรียกว่าตื่นทั้งคืนดีกว่าครับ
0: อ๋อจริงเหรอตื่นทั้งคืนเลยโอ้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันให้แฟนๆของจส.100ได้ทราบกันหน่อยว่าวันที่แข่งขันนะคะวันนั้นเนี่ยคุณอาร์ตได้ไปเชียร์น้องเนเน่ด้วยดิฉันเห็นจากทางหน้าเพจคือคนไทยไปกันเยอะมากมีการนัดรวมตัวกันยังไงคะคุณอาร์ต
1: เรื่องของเรื่องคือเริ่มจากที่น้องผ่านรอบออดิชั่นใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราก็ได้วางแผนกันแต่ว่าก็มีการกระจายข่าวสารว่าวิธีในการจองตั๋วจะทำอย่างไรบ้างแต่ว่าเป็นการจองที่ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นทุกคนก็เล็งว่าจะไปที่สัปดาห์ไหนแต่พอดีว่าน้องประกาศอย่างเป็นทางการเราก็สบายใจก็เลยเล็งไปที่สัปดาห์เดียวกันนะครับก็เลยทำให้มีปริมาณของคนไทยเข้าไปเยอะการรวมตัวกันก็น่าจะเป็นการไปเจอกันที่นั่นนะครับแต่ว่าเกิดปรากฏการณ์ก็คือว่าน่าจะเกิน500คนหรือว่ามากกว่านั้นได
0: ้คนไทยนะ
1: เป็นอะไรที่คึกคักใช่คนไทยครับ
0: เกิน500ค่ะก็ดูจากในภาพบรรยากาศนี่ก็คือเพียบเลยอะที่มารอเชียร์กันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากที่มีการรวมตัวก็มีการนัดหมายกันด้วยใช่ไหมว่าต้องเข้าไปพร้อมๆกันมาเจอกันก่อนใช่ไหมคะ
1: จริงๆต่างคนต่างมาแต่หมายความว่า LA ก็จะเป็นจุดที่มีคนไทยเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องอธิบายนิดนึงว่าตอนนี้อากาศที่อเมริการ้อนกว่าที่ประเทศไทย
0: เพราะว่า
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่ที่100องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ38องศาเซลเซียสซึ่งวันนั้นก็เป็นวันหนึ่งที่ร้อนมากๆนะครับทำให้แต่ละคนก็ต้องต่อคิวตากแดดกันประมาณสักชั่วโมงนึงได้ก่อนที่จะไปรับบัตร แล้วก็ได้ที่นั่งฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าเราจะไปนั่งกับใครแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วพอเข้าไปในฮอลล์ที่ทำการแสดงนะครับก
0: ็
1: จะเจอแต่คนไทยเต็มไปหมดทั้งฮอลล์เลยเหมือนมาดูคอนเสิร์ตของใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นการแข่งขันของคนทั่วไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อืมค่ะก็คือต้องโหแต่หมายถึงว่ายืนเข้าคิวรอรับบัตรทางด้านนอกของ
1: ใช่
0: ของฮอลล์ใช่ไหม
1: ใช่ซึ่งโดยปกติแล้วอเมริกาคืออากาศจะไม่ใช่แบบนี้เลยคือถึงแม้จะเที่ยงบ่ายเย็นมันก็เย็นนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือจะเป็นอะไรที่ประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยจะร้อนจัดๆทำให้แต่ละคนมียอมร้อนนะครับแล้วก
0: ็
1: อยากจะเข้าไปชมน้องกันซึ่งเดี๋ยวปริมาณก็จะมากขึ้นมากขึ้นในรอบชิงใช่ไหมครับแล้วพอพวกเราได้บัตรได้ตั๋วกันก็จะกระจายตัวกันเข้าไปแล้วก็เป็นบรรยากาศของการแข่งขันเริ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะหลังจากที่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในฮอลล์แล้วบรรยากาศด้านในเป็นยังไงบ้างอะคุณอาร์ต
1: ส่วนตัวผมเนี่ยเคยเข้าไปแล้วเมื่อปี2019
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครหรือผู้แข่งขันคนไหนมาจากประเทศไทยแต่ผมอยากจะไปลองนะก็เลยทำให้ผมพอจะทราบทำให้เลยมีข้อมูลในการสื่อสารกับทางเพจว่าโอเคเราจะต้องทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ศึกษาเพิ่มแต่ว่าคนที่พูดในมุมของคนที่ไม่เคยไปเลยก็จะตื่นตาตื่นใจแต่ว่าฮอลล์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจ
0: ุ
1: คนได้ 2,900 คนถึงแล้วว่ามันทันสมัยแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันก็จะเริ่มนะครับมีแสงสีเสียงแต่ว่าข้างในเขาจะมีการบิ้วอยู่แล้วสำหรับทีมงานพิธีกรแต่เป็นพิธีกรที่ไม่ใช่พิธีกรหลักนะครับเป็นพิธีกรเสริมก็จะบิวพวกเราเพราะว่าทุกคนต้องมี energy ไม่ได้ไปนั่งหลับหรือ
0: นั่งนิ่งๆใช่ไหม
1: เมอร์ลอยอะไรแล้วก็มีแอคชั่นแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นต่างชาติเนี่ยมาเชียร์ใครแต่คนไทยเนี่ยเรารู้เพราะว่าก็ทักทายกันไปแต่ว่าพอแอคที่เล่นไปสัก 4-5 แอคยังไม่ใช่น้องของน้องมันก็บรรยากาศก็ดูโอเคครับก็โอเคในระดับหนึ่งก็เชียร์กันเพียงแต่ว่าวันนั้นพอดีเป็นไฮไลท์ที่ว่าแอคแต่ละแอคที่ตัวเต็งก็ทำได้ไม่ดีพอ
0: ค่ะ
1: นึกออกไหมครับก็มีแค่คนหนึ่งมั้งที่เป็นนักกายกรรมยูเครนอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีที่เหลือไม่ดีก็ทำให้ทุกคนเหมือนว่ารอน้องจะมาแต่กว่าน้องจะมาก็ชั่วโมง20นาทีได้นะเพราะโชว์มัน2ชั่วโมงใช่ไหมครับพอจังหวะที่น้องมาเนี่ยอ้อขอย้อนไปนิดนึงครับระหว่างที่โชว์อื่นเกิดขึ้นเนี่ยพ
0: ิ
1: ธีกรที่เป็นพิธีกรเสริมเนี่ยพูดถึงไทยแลนด์พูดถึงคำว่าเนเน่พูดถึงประเทศไทยขอเสียงคนไทยหน่
0: อ
1: ยตลอดทั้งงานทำให้เรารู้ว่ารายการเขารู้ว่าเรตติ้งน้องอ่ะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คนไทยมากันเยอะถามบ่อยมากแล้วก็เสียงให้เราส่งเสียงกันบ่อยมากจนกระทั่งถึงเวลาสำคัญก็คือว่าน่าจะประมาณแอคที่9มั้งครับน
0: ้
1: องเป็นแอคที่9แต่จริงๆข่าวหลุดออกมาเป็นแอคสุดท้ายเราก็สะดุ้งตื่นกันเลยครับแล้วก็ จะใช้คำว่าอะไรนะมันไม่พร้อมอ่ะแต่ว่ามันเหลือเวลา3นาทีเพราะว่ากำลังจะเข้าไลฟ์สดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ได้ยินเสียงน้องเตรียมแล้วดีดกีตาร์รอเทสกีตาร์แล้วก็น้องมี energy ที่ดีนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมเหมือนมีความมั่นใจแล้วก็ส่งเสียงให้กับกองเชียร์คือเป็นร็อกสตาร์ตัวน้อยเลยถ้าผมจะเทียบนะครับคือไม่มีความเกรงกลัวหรือว่าความตื่นเต้นเลยพอเพลงขึ้นดนตรีขึ้นเท่านั้นแหละครับเสียงทุกอย่างในฮอลล์โอ้โหดังสนั่นกระหึ่มแต่ยังเป็นกระหึ่มในระดับที่ยังไม่ถึงช่วงตอนสุดท้ายนะครับ
0: ค่ะยังไม่พีคใช่ไหม
1: ใช่ยังไม่พีคพอน้องพอท่อนร้องของน้องช่วงต้นเนี่ยท
0: ุ
1: กคนก็โดนสะกดเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าพอผ่านไปท่อนนี้จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหพอผ่านท่อนนั้นไปได้ปุ๊บเนี่ยก็หึ่มเลยแล้วก็คนที่เป็นคนไทยเชียร์อยู่แล้วส่งเสียงดังอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือข้างหลังผมข้างๆผม
0: ค่ะ
1: เป็นชาวอเมริกันที่นั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละแต่ผมเนี่ยดูไม่ออกไงเพราะว่าบางคนเอาลูกชายลูกสาวมาตัวเล็กๆ8ขวบ7ขวบอ
0: ี
1: กคนนึงเอาเป็นคนท้อง8เดือนพอน้องเล่นเท่านั้นแหละครับมีชาวอเมริกันที่เป็นกองเชียร์แฝงที่เขาไม่ได้แสดงตัวตั้งแต่แรกหรือแสดงตัวในโลกออนไลน์โผล่ออกมาแล้วก็เสียงดังมากๆดังกว่าแอคอื่น มากๆเลยครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้เจอในวันนั้นว่าหุ้ยมันมีพลังเงียบนะแล้วก็ทำให้ผมมองในแง่ว่ามั่นใจว่าน้องอ่ะมี potential ที่จะเป็นแชมป์ได
0: ้
1: เพราะว่ามีมีเรียกว่ามีเสียงคือเก่งอย่างเดียวมันไม่พอถูกไหมเพราะว่ามันใช้พลังโหวต
0: หลายอย่างรวมกัน
1: น้องมีเสียงสนับสนุนแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าน้องอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในรอบไฟนอลวันที่22กันยายนครับ
0: ค่ะแล้วระหว่างช่วงที่น้องเนเน่กำลังร้องไปแล้วได้ปุ่มทองจากเมลบีตอนนั้นอ่ะคุณอาร์ตเห็นบรรยากาศตรงนั้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกรี๊ดกราดกันเลยไหมสำหรับเรื่องของการกดปุ่มทองตรงนี้ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงก่อนหน้าผมในฐานะที่เคยดู AGT มาหลายซีซั่นเพราะตั้งแต่ยุคแรกๆปุ่มทองสำหรับเมลบีกับน้องเนเน่เนี่ยผมมองว่าตอนแรกว่าคิดว่ายากเพราะว่าเราดูจากลำดับการจัดตัวผู้เข้าแข่งขันนะครับที่เป็นข่าวปล่อยซึ่งก่อนหน้าปล่อยมันถูกนะครับแต่รอบนี้มันผิดซึ่งน้องเนี่ยถูกจับไว้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ร้องเพลงที่มาจากอังกฤษนะครับชื่อแมคเคนซี่โซคนเนี้ยมี potential ที่จะได้ปุ่มทองเพราะว่าเขาก็ร้องดีแล้วก็มีสตอรี่ของเขาที่เรื่องของอาการป่วยอะไรของเขาซึ่งเมลบีก็จะมีโอกาสกดได้ครับเพราะว่าเป็นเพลงคล้ายๆกันเป็นแนวเดียวกันแต่สุดท้ายเนี่ยลำดับน้องมาก่อนคนนี้แค่ลำดับเดียวก็คือก่อนเล่นก่อนนะครับจนจัดที่ชื่อฮาวีที่เป็นเขาเรียกว่าป่าดันให้กับน้องเนี่ยก็แซวเลยว่าเนี่ยคุณมาดีทุกอย่างเลยนะแต่ข้อเสียของคุณคือคุณมาหลังเนเน่ทำให้คุณลำบาก
0: อ๋อค่ะ
1: นี่ก็แบบก็เลยเป็นที่มาว่าจะกดไม่กดเธอเมลบีก็ได้พูดไปเรื่อยๆเหตุผลนะครับแต่ว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าคนที่ดูทางทีวีเนี่ยจะไม่เห็นเพราะว่าฮาวีเนี่ยล่ะเป็นคนยืนขึ้นมาเท้าไซเอลแล้วก็กดดันให้เมลบีกดแล้วก็เสียงในฮอก็พูดให้กดเหมือนว่ามันสมควรที่จะต้องกด
0: เธอต้องกดแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าฟีลลิ่งนะครับในการแข่งขันในฮอเนี่ยมันส่งมากเพราะว่าน้องเล่นได้สมบูรณ์แบบแล้วก็มูดต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะและซึ่งปกติของการกดปุ่มทองแบบเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นทันทีทันใดนึกภาพออกไหมครับว่าจบเพลงปุ๊บต้องกดป้าบเลยแต่ว่ารอบนี้เมลบีใช้เวลานานเกือบ3นาที2นาทีได้ใช่ไหมครับก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมเธอใช้เวลานานเธอก็บอกว่าฉันสับสนเพราะว่าคนเก่งเยอะแล้วก็ฮาวีนี่แหละตัวดีเลยที่มาเป่าหูฉันตลอดเวลาทำให้ฉันงงฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าสุดท้ายด้วยเธอบอกว่าด้วยคุณสมบัติของน้องก็คือลุคเสียง
0: ค่ะ
1: แล้วก็การเล่นกีตาร์ก็เลยทำให้น้องได้รับปุ่มทองนั้นพวกเราก็โอ้โหขนลุกดีใจแล้วก็ปราบปลื้มแล้วก็ริบบิ้นกระดาษสีทองโปรยลงมามันคือที่สุดนะครับในวันนั้นซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มาก่อนพวกเราที่ในอเมริกาเนี่ยเคยผ่านอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาแบบเทนนิสพาราดอนแทมมี่แล้วก็ไปดูมิสยูนิเวิร์สก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่รู้สิครับมันเป็น
0: อะไร
1: ที
0: ่
1: มันสุดอีกอารมณ์หนึ่งใช่
0: แล้วระหว่างที่อยู่ในฮอตอนที่น้องเนเน่ร้องเนี่ยเสียงมันสะกดได้ขนาดไหนคะมัน
1: แต่ถ้าจะพูดกันตรงๆคือพาซาดีนาออดิทอเรียมที่เข้าไปกันเนี้ยมันไม่ใช่ฮอที่ไว้จัดคอนเสิร์ตเหมือนอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอย่างการดีไซน์ไว้อย่าง Impact อะไรเงี้ยนะครับก
0: ็
1: มันเป็นฮอที่ไว้จัดเป็นโรงละครนะประมาณนั้นจัดแสดงทั่วไปแต่ด้วยเสียงกีตาร์เสียงเพลงของน้องอ่ะมันทำให้ชั่วโมงนั้นมันมี Impact มันแน่นมันแน่นอกมันจะพูดยังไงดีครับมันบรรยายไม่ถูกมันจะต่างกับในทีวีที่ผมย้อนมาดูเยอะเลย
0: ค่ะ
1: คือมันมีความกระหึ่มของเสียงดนตรีประกอบกับเสียงเชียร์นะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ที่มันชัด
0: ค่ะมันก็เราได้ยินอยู่เป็นบรรยากาศสดๆตรงนั้นนี่ฉันเชื่อว่ามันคงจะแบบรู้สึกภูมิใจแทนคนไทย ที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยนะหลังจากติดตามแล้วรู้สึกว่าโอ้ยน้องเนเน่ทำได้นะคะ
1: กระดาษที่ชู่ขายดีเลยล่ะคร
0: ับ จริงสิ
1: ก็เสียน้ำตากันน้ำผมก็น้ำตาซึมตั้งแต่น้องขึ้นมาเตรียมละเพราะเราได้ยินเสียงคนเตรียมเชียร์เน่แล้วก
0: ็
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันทำให้ฟีลลิ่งมันเปลี่ยนอ่ะคือจากความภูมิใจก็เป็นความที่แบบลุ้นไปกับน้องว่าน้องจะโชว์ประสบความสำเร็จไหมหมายถึงว่าจะมีข้อบกพร่องไหมเพราะว่าต้องยอมรับว่าโชว์อื่นที่ผ่านมาก่อนน้องเนี่ยเฟลไปหลายโชว์แล้วก็เป็นคนตัวเต็งคือเราจะรู้ว่าคนนี้เต็งไม่เต็งชั่วโมงก่อนที่จะได้โกลเด้นมาสเตอร์ผมมั่นใจว่าน้องเข้าแน่นอนจากการโหวตแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้โกลเด้นมาสเตอร์
0: ค่ะ
1: เป็นอะไรที่เกินคาดเหมือนที่คุณพ่อของน้องให้สัมภาษณ์นะครับว่าเกินคาดไม่คิดว่าจะได้ในมุมของคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยจะบอกให้กับคุณผู้ชมฟังว่าคนไทยก็จะคิดว่าน้องเก่งใช่ไหมครับน้องสุดยอดมีความสามารถได้ล้านร้อยล้านวิวแต่ว่าในมุมของน้องอ่ะคือน้องฝึกซ้อมบ่อยและถี่และนานมากกว่าจะได้แบบที่เห็นในทีวีครับมันมาจากความฝึกฝนเหมือนนักกีฬา
0: ความทุ่มเทของเขาความพยายามของเขาที่เขาฝึกในทุกๆวันของเขา
1: ใช่แล้วโจทย์เพลงด้วยครับเพราะว่าถ้าเท่าที่ผมได้ยินมาก็คือว่าโจทย์เพลงเหมือนอย่างรายการเขาก็ต้องการใหผู้แข่งขันทุกคนเนี่ยกล้าที่จะเสี่ยงอย่างโชว์ก่อนเนี่ยเขาไม่เสี่ยงก็จะมีการคอมเมนต์ออกมาจากกรรมการว่าพอคุณไม่เสี่ยงนี่คุณก็โอกาสตกรอบ 60% แต่น้องเล่นเสี่ยงน้องเล่นเพลงที
0: ่ในคำว่าเสี่ยง
1: ไม่คุ้นหู
0: อ๋อเพลงที่ฟัง
1: ไม่คุ้นหูคน
0: ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือ
1: แล้วเอามาทำใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ไปฟังต้นฉบับของเพลงBack Ho Sun เนี่ยของ Sound Garden เนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี่คนละมูดเลยครับน้องเอามาทางรายการเอามาทำใหม่แล้วให้โจทย์น้องเอาไปเห็นว่ามีเวลาเดือนหนึ่งนะครับในการทำโจทย์นี้แล้วก็ทำออกมาได้อย่างที่เห็นนะครับก็คือคนยอมรับแล้วก็ล่าสุดเห็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นวงเขาหรือเปล่านะครับได้แชร์แล้วก็พูดถึงเมนชั่นน้องแล้วก็ยังมีสำนักข่าวที่เป็นเกี่ยวกับสายดนตรีเรื่องกีตาร์เวิร์ก็ออกมาพูดถึงน้องหมดเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วหลังจากการแข่งขันพอการแข่งขันจบลงแล้วตรงนี้เนี่ยแฟนๆคนไทยที่มาเชียร์น้องเนเน่เห็นบอกว่ายังออกมารอเชียร์ด้านนอกอีกใช่ไหมที่น้องเนเน่มีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่มาเชียร์ในฮอลเล่าบรรยากาศตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: อ๋อได้ครับตรงนั้นก็จะเป็นอะไรที่มันก็มหัศจรรย์ดีนะครับ พอดีพวกผมก็เดินออกมาเพราะว่าเวลาสถานที่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะต้องรักษาความปลอดภัยแล้วก็ให้ทุกคนออกกันไหมหมด พวกเราก็มาออกกันข้างหน้าลงละครอะไรเนี่ยนะครับ แล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกครับเราก็เชียร์ผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ทุกคนก็พร้อมใจกันพูดว่าเน่ประมาณสักนาทีถึง2นาทีครึ่ง ก็โหแบบมันก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจอีกแบบหนึ่งก็คือทุกคนมีทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กผู้ใหญ่แต่ว่าจะหนักไปทางผู้ใหญ่เยอะหน่อย เพราะว่าที่ LA นะครับแล้วก็พอเราเงยหน้าขึ้นไปน้องเนเน่เขากำลังให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานอยู่แล้วเขาก็เปิดหน้าต่างออกมาเห็นโอ้โหเป็นจังหวะที่พอดีเลยครับน้องโผล่มาโบกมือให้กับแฟนๆที่รออยู่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นจังหวะที่แบบถือว่าประทับใจหลายคนไปได้เลยจากที่เห็นในภาพข่าวนะครับ
0: เป็นภาพที่น่ารักมากเลยอ่ะคนเชียร์ก็เชียร์อยู่ข้างนอกข้างล่างข้างบนหน้าต่างก็โบกไม้โบกมือทำภาพหัวใจให้
1: ใช่ผมทำให้ผมนึกถึงฉากในหนังเรื่องสักเรื่องหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่แน่นะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในหนังที่สมมุตินะครับ
0: uh-huh. อ
1: ันนี้ก็พูดกันเล่นๆนะว่าถ้ามีหนังของน้องในอนาคตนะถ้าบอกว่าผมว่าน้องประสบความสำเร็จไกลแน่นอนครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งในฉากหนังได้ครับ
0: ค่ะหลังจากการแข่งขันนี้ตัวคุณอาร์ตเองก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับน้องด้วยนี่ใช่ไหมได้ไปพูดคุยกับน้องได้ไปคุยอะไรกับน้องบ้างคะแหมดิฉันก็เป็นป้าข้างบ้านอยากรู้
1: อ๋อได้เลยครับ งานถนัดอยู่แล้วครับจะบอกว่าน้องดูหมดแรงเหมือนกันนั้นดูเหนื่อยอ่ะ ถ้าจะพูดกันตรงๆคือใช้พลังงานไปเยอะแล้วการซ้อมอย่างที่บอกครับซ้อมหนักซ้อมเหนื่อยแต่น้องก็แฮปปี้เพราะว่าได้ปุ่มนี้มันทำให้พวกผมด้วยคุณพ่อทีมงานแล้วก็ตัวน้องเนี่ยวางใจได้สบายใจได้เพราะว่าผ่าเขาเรียกว่านับอีก20 กว่าวัน
0: ยังมีเวลา
1: แล้วเราเอาจริงๆก็คือว่าก่อนที่จะไปเจอน้องถ่ายรูปกับน้องเนี่ยเราคิดกันว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราต้องมากันอีกนะครับเพราะว่าน้องยังไม่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ในกรณีที่น้องไม่ได้นะผมต้องไปนั่งฟังประกาศผลต่อแล้วก็ต้องต่อคิวกันแบบเดิมต่อเข้าใจไหมครับแล้วเป็นวันที่สำคัญมากๆด้วยว่าน้องจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าแต่พออันนั้นยกภูเขาออกจากอกปุ๊บก็ไปคุยบรรยากาศกับน้องคุณพ่อก็บอกว่าผ่อนคุณพ่อก็อยู่ในอารมณ์ที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้คาดคิดแล้วก็คุณพ่อบอกว่าเอ๊ะผมพอดีผมถามว่าคุณพ่อครับพอดีเพจผมพูดถึงเรื่องอเมริการู้สึกยังไงกับอเมริกาบ้างเพราะพวกเราก็อยู่กับอเมริกามานานคุณพ่อบอกเอ๊ะก็น่าสนใจจะอยู่ต่ออีก10 เดือนนะอะไรเงี้ยก็เหมือนการพูดเล่นนะครับแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออประเทศเขาสวยงามดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่ผ่อนคลายส่วนน้องก็มีอริยบทที่ผ่อนคลายแล้วก็มีกรรมการที่ชื่อหาวี่เดินมาพอดีแล้วก็มาเล่นกับน้องชายน้องกันนะครับแล้วก็แซวคุณแม่ว่าเอ๊ะอันนี้คุณแม่หรือว่าพี่สาวของเน่เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายก็คลิปก็ออกมาแล้วแล้วก็ถือว่าน้องผ่อนคลายแต่ว่าในคืนนั้นน้องก็ไม่ได้ไปไหนต่อครับก็เข้าพักเลยเพราะว่าเหนื่อย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องของการแข่งขันมีคนพูดถึงเรื่องสไตล์ของเสื้อผ้าการแต่งกายของน้องเนเน่ด้วยว่าเป็นการนำอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะคะเอาไปสู่สากลมีทั้งตัวผ้ามีทั้งตัวอันนี้คุณอาจได้มีโอกาสคุยในเรื่องของชุดอะไรกับน้องบ้างไหมคะหรือว่า
1: วันนั้นผมมาเห็นแต่ผมเห็นแล้วล่ะคือตอนอยู่เวทีมองไม่เห็นเพราะว่ามันค่อนข้างไกลแต่ว่าพอไปใกล้ๆน้องเนี่ยมาได้ทราบทีหลังจากเพจน้องนี่แหละครับที่เป็นคนมาเปิดเผยว่าผ้าที่ใช้ก็มาจากอีสานแต่ว่าจะบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมีการเปิดเผยว่ามีการเตรียมความพร้อมใช้เวลาไม่มากแล้วต้องมีการเอามาแก้ด้วยครับที่นี
0: ่ค่ะ
1: คือทำงานกันเป็นระบบคือไม่ใช่แค่ตัวผมที่นำเสนอเป็นสื่อใช่ไหมครับยังมีทีมงานอยู่ด้านหลังอีกมีร้านอาหารขอเอ่ยชื่อแล้วนะครับ Love to Eat มีคุณตันพัฒนาที่คอยเป็นคนประสานงานทั้งหมดคืออำนวยความสะดวกน้องอยู่เบื้องหลังแล้วก็ยังมีทีมงานหลายๆส่วนที่เป็นหัวหน้าชุมชนไทยทาวจริงๆวันนั้นเราจะจัด Watch Party แล้วนะครับหมายถึงว่าพอน้องแข่งเสร็จปุ๊บสมมุติว่าในกรณีที่น้องไม่ได้โกลเด้นบัสเซอร์เราจะมีจุดที่เราจะให้น้องโทษครับให้ผู้ใหญ่หรือว่าใครที่ทำแบบโหวตไม่เป็นเนี่ยมาร่วมเขาเรียกว่าสังสรรค์กันได้แล้วก็ช่วยให้เขาโหวตให้เป็นซึ่งวัดไทยลอสแอนเจลิสก็จัดงานไปก่อนหน้านั้นประมาณ2 วัน
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับอันนี้คือเป็นที่มาว่ามีเตรียมความพร้อมส่วนเรื่องของชุดน้องเนี่ยน้องเตรียมมาดีเสื้อก็เป็นเสื้อยืดของน้องนะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งรู้สึกว่าเขาจะประกาศว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ก็อุดหนุนที่เพจน้องได้เลยในรอยัลแล้วก็มีการเอามาตัดตกแต่งคุณแม่น้องน่าจะช่วยตรงนั้นให้มีสไตล์เป็นบล็อกเกอร์มากขึ้นซึ่งจากที่เห็นก็เนี่ยชุดน้องก็ออกมาเป็นแบบอะไรที่น้องมีความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดความเป็นประเทศไทยสู่เวทีโลกระดับโลกแบบนี้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ เห็นว่าคนไทยเนี่ยเวลาทำอะไรแล้วทำจริงทำสุดนะคะแล้วบอกว่าวันนี้นี่คือน้องเนเน่บินกลับเมืองไทยใช่ไหมคะคุณอาร์ตได้ไปส่งไหมคะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับอ๋อไม่ได้ไปส่งแต่ว่าเดี๋ยวมีทีมงานไปครับ มีทีมของเราจะทำกันแบบอย่างนี้แล้วครับคือมีทีมงานช่วยกันในหลายๆส่วนแยกกันไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคนของเพจผมจำชื่อกลุ่มของเป็นเพจใน Facebook กลุ่มของน้องครับชื่อน้องบุ๋มอ่ะจะไปส่งน้อง
0: ค่ะ
1: จะมีคนคอยบริการอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ค คนที่ไทยก็เตรียม
0: เดี๋ยวทางไทยเตรียมต้อนรับกันกลับมาของน้องเนนี
1: ่ใช
0: ่ค่ะได้โอ้วันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากที่มาพูดคุยกับจสร้อยนะคะในช่วงเช้า7โมงเช้าของทางอเมริกาเนาะวันนี้
1: ใช่แล้วครับยินดีมากครับ
0: ค่ะไว้มีโอกาสคุยกันอีกนะคะคุณอาร
1: ์
0: ต
1: ได้เลยครับขอบคุณครับ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกหนึ่งเรื่องยังไม่ได้ถามเลยตั๋วอย่างนี้ต้องแย่งชิงกันไหมคะเนี่ยตั๋วรอบชิงเนี่ยค่ะ
1: ต้องใช้คำว่าตบตีกันได้เลยครับ
0: ตบตี
1: สำหรับตั๋วรอบสำหรับตั๋วรอบชิงเพราะว่าจากคนไทยที่เข้าไปสมมุติว่า 40% น่าจะเพิ่มเป็น70คราวนี้คนอเมริกันเขาก็ต้องการตั๋วเพราะมันเป็นรอบไฟนอลอันนี้เลยครับเราจะต้องเช็คแบบว่าผมบอกเพื่อนเลยว่าคุณเช็คเหมือนคุณกินยาวันละ3เวลาอะไรเงี้ย
0: เอาอย่างงั้น
1: เพราะว่าโอกาสมันจะไม่ได้นี่สูงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรอบชิงครับ
0: ค
1: ิดดูว่ารอบเซมิไฟนอลก็หนักแล้วรอบชิงจะขนาดไหนเพราะว่ารอบชิงเขาจะใช้เขาจะมีแอคทั้งหมด10แอคนะครับเยอะเหมือนกันนะปกติรอบชิงเราจะเข้าใจว่า2ใช่ไหมครับแต่จริงๆมี10
0: แอค
1: ซึ่งคัดมาจากรอบก่อนที่น้องข้ามมาแล้วก็วันประกาศผลก็คือวันรุ่งขึ้นก็จะประกาศค่อยๆลดหลั่นไปเหมือนประกาศนางงามครับจนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วก็ประกาศว่าใครเป็นวินเนอร
0: ์ค่ะงั้นก็ขออวยพรให้คุณอาร์ตได้ตั๋วนะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีก
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะคะจากเพจร้านเด็ดอเมริกานะคะมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของการแข่งขันนะคะของน้องเนเน่เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.ร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
8: ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
9: ได
8: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

2กันยายนนี้จส.ร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส.ร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุที่จสร้อยได้รับแจ้งมานะคะล่าสุดค่ะตอนประมาณ3ทุ่มนะคะที่คุณณรงค์ฤทธิ์เนี่ยแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาจากตรงถนนกาญจนาภิเษกค่ะในเส้นทางนะคะช่วงต่างระดับนะคะก่อนถึงต่างด่านทับช้างประมาณ1กิโลเมตรจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งนะคะเสียหลักพลิกนะคะพลิกคว่ำแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก่อนถึงต่างด่านทับช้างประมาณ1กิโลเมตรจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งนะคะเสียหลักพลิกนะคะพลิกคว่ำแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่อง

ที่มีรถเก๋งเสียหลักนะคะพลิกคว่ำอยู่หนึ่งคันกีดขวางในช่องทางด้านขวาตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะที่เราได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะส่วนในเรื่องของการเดินทางนะคะณเวลานี้เนี่ยเท่าที่ดูเพิ่มเติมนะคะก็ไม่มีจุดที่ปัญหาละสำหรับก็สามารถใช้เส้นทางต่างๆได้ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นส่วนอุบัติเหตุที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือตรงบริเวณทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะที่บอกว่าเป็นรถเก๋งไฟฟ้ากับรถพลิกอัพชนกันแล้วก็ต้องรอรถยกมาตรงนี้คลี่คลายหมดแล้วนะคะสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วนะสำหรับฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะตรงบริเวณทางลงพุทธมณฑลสาย3ก็สามารถเดินรถได้ตามปกตินะคะณเวลานี้นะไม่มีปัญหาแต่ประการใดค่ะเมื่อสักครู่ไปดูทางหน้า YouTube นะคะมีแซวดิฉันมาด้วยนะคุณอิสราบอกว่าไปเที่ยวมาสดชื่นเลยนะครับแหมเที่ยวอะไรล่ะคะดิฉันก็ไปปฏิบัติภารกิจไปทำหน้าที่นะคะเพิ่มเติมเป็นผู้สื่อข่าวนอกสถานที่รายงานกลับมาให้ฟังทุกวันเลยนะนะคะถ้าไปเที่ยวจริงๆดิฉันจะไม่ส่งเสียงกลับมาเลยเขาบอกนะแต่ทีนี้ยังไปปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องตรงนี้เดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนดีกว่าใกล้จะถึงเวลา4 ทุ่มแล้วนะที่ทางกปน.เขาจะหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะคะตรงบริเวณแถวๆโรงเรียนเกวลินวิทยาแล้วก็ซอยนิคมบางพลี5ถนนเมืองใหม่บางพลีนะคะเขาจะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดบรรจบท่อประทานที่วางใหม่นะคะก็เลยจะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลตั้งแต่4ทุ่มจนถึง5ของวันรุ่งขึ้นตรงบริเวณถนนเมืองใหม่บางพลีทางฝั่งทิศตะวันออกนะคะตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมบางพลีไปจนถึงแยกตัดกับถนนสุขุมวิทสายเก่าค่ะแล้วก็ตรงบริเวณถนนเมืองใหม่บางพลีฝั่งทิศตะวันตกค่ะตั้งแต่การเคหะชุมชนบางพลีถึงแยกตัดถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะที่น้ำจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลตั้งแต่4ทุ่มจนถึง5ของวันรุ่งขึ้นนะคะการประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ค่ะก็เป็นข้อมูลก่อนที่จะถึงเวลา4ทุ่มนะก็ฝากไว้ด้วยตรงนี้เขาจะมีการทำงานน้ำอาจจะไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะกลับมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางจริงๆแล้วในเรื่องของการขับรถเนี่ยทุกคนต้องทำประกันภัยรถยนต์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครยังไม่ทำอันนี้จะชวนต้องบอกว่าอยากให้ลองพิจารณาโครงการนี้ดูนะคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เรียกว่าคุ้มค่าเต็มเปี่ยมแน่นอนนะคะโดยสมาชิกที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับโครงการคนรักรถตรงนี้สามารถได้รับเงินกองทุนคืนนะคะถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์กับโครงการเนี่ยเกิดอุบัติเหตุคุณไปเกิดอุบัติเหตุแต่คุณเป็นฝ่ายถูกโครงการเขาก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน20วันนะคะก็สามารถนำรถไปนะคะใช้ได้ก่อนเลย20วันนะคะระหว่างที่รถของคุณยังซ่อมอยู่นะโดยคุณสมบัติรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ก็คือจะต้องเป็นรถเก๋งนะคะเป็นเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเรื่องเบี้ยประกันภัยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆได้เพิ่มเติมเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ค่ะ021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะตรงนี้คุณผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนด้วยนะคะใครขับรถอยู่อยากให้ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับโครงการดีๆจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะมาถึงช่วงเวลานี้นะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยก็เป็นช่วง
กลางคืนแล้วนะคะเรื่องของฟ้าฝนกรุงเทพ

มณฑลวันนี้ไม่มีเรื่องของฝนเลยนะคะจนถึงเวลานี้ก็ไม่มีนะดูจากเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยของทางสถานีเรดาร์หนองจอกนะคะเราก็ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะคะก็จะมีนู่นน่ะไปกระจายตัวอยู่ค่อนข้างไกลนะไกลจากพื้นที่กรุงเทพนะคะออกไปทางด้านทิศตะวันตกนะคะเป็นกลุ่มฝนที่กระจายตัวอยู่ทางทิศตะวันตก1กลุ่มแถวสวนพึ่งราชบุรีทางนู้นเลยเนาะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็น่าจะปราศจากฝนแน่นอนคืนนี้นะแต่เดี๋ยวต้องดูเรื่องของทิศทางลมอะไรประกอบเพิ่มเติมไปอีกแหละเพราะว่าถ้ามันมีลมเข้ามามันก็อาจจะทำให้ เรื่องของกลุ่มฝนเนี่ยพัดเข้ามาสู่กรุงเทพได้นะคะแต่ว่าช่วงชั่วโมงนี้ไม่มีฝนอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเผยส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมตัวต่อเนื่อง 21.6% แต่ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สนค.เผยส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมโตต่อเนื่อง 21.6% แต่ 34,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่7เดือนแรกโต 18.2% ได้แรงหนุนจากสินค้าเทคโนโลยีและตลาดหลักคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
4: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่าประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 21.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25หากหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยการส่งออกขยายตัว 23.3% ปัจจัยสำคัญมาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนมือถือโทรศัพท์ขณะที่สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะข้าวยางพาราสินค้าประมงและปศุสัตว์ด้านสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 24.2% ด้านส่งออกสำคัญขยายตัวทุกตลาดโดยสหรัฐโต 45% จีน 15% ญี่ปุ่น 21% สหภาพยุโรป 32% และอาเซียน 17% ขณะที่ตลาดตะวันออกกลางยังหดตัว 12% สำหรับช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยส่งออกแล้วประมาณ2.32 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2% แต่นำเข้าประมาณ 2.67 แสนล้านดอลลาร์ขยายตัว 37.8% ทำให้ขาดดุลการค้าประมาณ 3.54 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งสนค.มองว่าการส่งออกช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีและ AI แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนพลังงานรวมถึงมาตรการภาษีของสหรัฐที่อาจเจาะจงเป็นรายประเทศและรายสินค้ามากขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งการผลักดันผลไม้ไทยในญี่ปุ่นขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าพรีเมียมในจีนและเร่งเจรจาความตกลงการค้าตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐเพื่อลดความไม่แน่นอนและรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: และมาติดตามผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเกาหลีใต้คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชิงชัยรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยอันดับที่17ของโลกดวลกับทีมสาวเกาหลีใต้อันดับที่28ของโลกโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชัชออนโมกศรีพิมพ์พิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทวิสุทธ์รวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงชิงชัยตั้งแต่เซตแรกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเอาชนะไปด้วยสกอร์25-20คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2ทีมสาวไทยอาศัยทีมเวิร์คที่ลงตัวทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปได้อีก25-18คะแนนต้องการเก็บชัยชนะอีก1เซตก็จะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์เพื่อนร่วมชาติต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายตบเอาชนะไปด้วยสกอร์25-21คะแนนเก็บชัยชนะ3เซตรวดทำสถิติชนะไปเกมที่4ติดต่อกันในทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่รอบรองชนะเลิศทีมตบลูกยางสาวไทยจะพบกับทีมสาวญี่ปุ่นที่เอาชนะไชนีสไทเป 3-0 เซตในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 16:15 ตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย ประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 4ทุ่มกับอีก16นาทีค่ะยังอยู่กับจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะคุณสามารถติดตามฟังจสร้อยได้หลากหลายช่องทางเลยทางวิทยุนะคะทางหน้าปัดวิทยุก็คือ FM100 ค่ะอันนี้เป็นช่องทางหลักนะคะช่องทางแรกที่เราคุ้นเคยสามารถเปิดฟังได้นะคะต่อไปที่สามารถติดตามจสร้อยได้นั่นก็คือทาง YouTube นะคะสำหรับใครที่เปิดดูทาง YouTube นี่ก็คือจะได้เปรียบนิดนึงนะได้เห็นภาพไปด้วยฟังเสียงไปด้วยเห็นภาพไปด้วยนะคะส่วนใครที่โหลดแอปพลิเคชันของเจสร้อยไว้ตรงนี้คุณก็สามารถกดติดตามรับฟังรับชมจสร้อยได้เช่นกันนะคะเปิดเข้าไปผ่านทางหน้าช่องทาง YouTube นะคะกดปุ๊บก็เข้าไปปั๊บนะคะสะดวกรวดเร็วง่ายมากนะคะก็หลากหลายช่องทางในการติดตามฟังจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดินทางมาถึงช่วงชั่วโมงนี้นะคะมาดูกันนิดนึงเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางนะคะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตอนนี้นะคะเรื่องของการเดินทางดูเหมือนว่าในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงแยกถนนบรมไปจนถึงแยกถนนพรานกกาญจนานะคะมีเรื่องของการจราจรที่ค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากตรงบริเวณราชพฤกษ์ขาเข้าตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะคะทำงานอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางด้านขวาของช่องด่วนค่ะนะคะตรงบริเวณตรงข้ามฟู้ดวิลล่ามีการทำงานในช่องด่วนทำอยู่ด้านขวาของช่องด่วนนะคะก็คือเริ่มตอน4ทุ่มนี่แหละนะเขาจะเริ่มทำงานกันช่วงค่ำคืน4ทุ่มไปจนถึงตี4ค่ะก็ส่งผลให้สภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะติดตรงที่มีการเปิดหน้างานทำงานอยู่ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาค่ะเวลานี้เคลื่อนตัวตามกันได้เป็นอย่างดีนะคะและเมื่อสักครู่คุณบีนะคะคุณบีแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาจากการใช้เส้นทางบนถนนจรัญค่ะคุณบีบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนะคะเรื่องของการเดินทางตั้งแต่แยกบางพลัดไปจนถึงสะพานพระราม7เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดฟังกับกันก็เช่นกันนะคะใช้การได้ไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวได้แต่มีติดอยู่นิดนึงนะคะสิ่งที่คุณบีเห็นเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายก็เลยฝากมาว่าตรงเวียนเชิญทางขึ้นสะพานพระราม7มีผู้ชายไปเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะดูเหมือนเขาจะเหม่อลอยนิดๆ นะก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุขึ้นได้ก็เลยฝากเตือนเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยเป็นผู้ชายอายุประมาณ 20-25 ปีค่ะนะคะใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำมีเป้นะคะสะพายเป้อยู่ด้วยนะแจ้งเรามาปุ๊บเราก็ประสานแจ้งไปทางสน.ประชาชื่นเพิ่มเติมต่อให้นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณบีเพิ่มเติมมาบอกว่าเห็นมีชายหญิงคู่หนึ่งนะคะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านนะแล้วก็ไปช่วยพาผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยลงจากสะพานโหขอบพระคุณมากๆนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปเดินนะคะอยู่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7แต่หลังจากที่คุณบีแจ้งมาเราประสานเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่สน.ประชาชื่นก็รับเรื่องไปเรียบร้อยหลังจากนั้นคุณบีก็แจ้งกลับมาเพิ่มเติมบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยไปพาลงมาแล้วนะขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาก็ต้องช่วยกันค่ะนะคะในช่วงค่ำคืนเนี่ยบางทีถ้าเราอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีอาจจะแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งจสร้อยนี่แหละนะดอกจ้า1808หรือ1137 2หมายเลขนี้นะคะโทรมาแจ้งได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่อนะคะหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอันนี้คุณก็แจ้งจสร้อยได้เช่นกันแต่ใช้การแจ้งผ่านแอปพลิเคชันนะคะจะสะดวกสุดเลยคุณโหลดแอปไว้นะแล้วก็แจ้งมาได้อ๋อมีสายคุณบีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณบี
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอุ๊ยตอนแรกดิฉันรู้ว่าเป็นผู้หญิงบอกชื่อคุณบี
2: ครับผม
1: ค่ะเป็นเหตุการณ์ยังไงคะเล่าให้ฟังอีกทีนึงได้ไหม
2: อ๋อก็คือเห็นน้องผมขับรถจากฝั่งจรัญมาที่ฝั่งมาเอื้องสว่างนะครับแล้วก็เห็นน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณน่าจะ20ปลายๆมั้งครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเขาก็เดินอยู่ฝั่งข้ามสะพานพระราม7อ่ะครับจากฝั่งจรัญข้ามมาฝั่งวงสว่างแต่ว่าพี่เจอตอนนั้นน่ะน่าจะอยู่ประมาณคอสะพานยังไม่ได้ขึ้น ำลังขึ้นสะพานพระราม7นะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งที่คนเดินนะครับฝ
1: ั่
2: งคนพื้นผิวถนนนะครับชิดซ้ายแล้วเขาก็ใส่ชุดกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็เสื้อสีดำ
1: ดำใช่ไหมชุด
2: ไทเป้สีดำครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เดินลักษณะเหมือนแบบเหมือนคนเครียดๆนะครับเหมือนคนแบบเศร้าๆอะไรเงี้ย
1: ดูหมดแรงเดินไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: ครับก็เดินเหมือนแบบเดินลักษณะไม่ดีอะครับเหมือนแบบ
1: ค่ะ
2: ครับนั่นแหละครับก็เดินมาสักแป๊บหนึ่งผมก็เลยเอ๊ะจะมีอะไรหรือเปล่าผมก็เลยโทรแจ้งจสร้อยอะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เห็นวนไปอีกทีนึงเขาก็
1: อ๋อวนกลับไปดูอีกรอบใช่ไหมหลังจากแจ้ง
2: ใช่ใช่ครับผมเพราะมันวนสะพานผมก็เลยลองวนไปดูอีกทีว่าเขายังไงผู้ชายครับเป็นผู้ชายผู้หญิงครับน่าจะเป็นพลเมืองดีที่เขาไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าเขาไปจอดอีกฝั่งนึงของสะพานแล้วก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็เหมือนแบบช่วยเข้าไปประคองแล้วก็พาเดินพากันเดินลงมาครับ
1: ค่ะไปจอดรถไว้แล้วก็เดินย้อนกลับมารับ ผู้ชายคนนี
2: ้ใช่นะถ้าแบบเข้าไปคุยว่าคือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พาเดินลงไปฝั่งนี้ครับ
1: ค่ะระหว่างที่คุณบีแจ้งเรามาเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะสน.ประชาชื่นรับแจ้งไปเรียบร้อยนะคะ
2: ครับผม
1: โอ้แต่ถือว่าสองคนนั้นสังเกตไวเหมือนคุณบีเหมือนกัน
2: ถ้าสมมติว่าใครเห็นก็ต้องสังเกตเพราะว่าสังเกตว่าเขาม
1: ันไม่ใช่ที่ที่จะมาเดินใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วบ้านอีกคนเดินเขาจะไม่เดินทางนั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วถ้าสมมติว่าคุณบีวนรถกลับมาแล้วยังเห็นเขาเดินอยู่แต่ว่าไม่มีชายหญิงคู่นั้นมาช่วยคุณบีจะทำยังไงต่อในใจตอนแรกที่คิด
2: ผมว่าจะลงไปจอดแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่มาผมก็อาจจะต้องลงไปจอดแล้วก็ดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบชะลอแล้วก็เปิดกระจกถาม
1: นั่นคือสิ่งที่คุณบีคิดไว้เหมือนกันเพราะว่าเราไปวนรถกลับมาแล้วอะเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากมากนะอันนี้เรียกว่าเป็นการช่วยกันสังเกตแล้วก็แจ้งเหตุให้กับเราได้ทราบแล้วเราก็จะประสานต่อนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสองคนนั้นด้วยนะที่พาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคะคุณบีขับรถถึงไหนแล้ว
2: ผมขับมาจากวงสว่างแล้วครับผมกำลังกลับคอนโดที่ตรงลาดพร้าวครับ
1: รายงานสภาพการจราจรให้นิดนึงได้ไหมคะเป็นยังไงบ้าง
2: โล่งครับใช้งานได้สบายครับ
1: สบายเลยนะคะได้ค่ะงั้นกลับไปพักผ่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบคุณคุณบีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณชายหญิงคู่นั้นด้วยนะที่จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็เดินกลับมาพูดคุยเพิ่มเติมแล้วก็ประคองผู้ชายคนนี้ลงไปนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ละคนนี้จริงๆเนี่ยคนไทยเป็นคนใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลืออยู่แล้วโดยพื้นฐานมันอยู่ใน DNA เรามั้งนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นการช่วยกันคุณบีช่วยสังเกตนะและสองคนนั้นก็ช่วยในการพาลงไปซึ่งตัวคุณบีเองก็บอกแล้วว่าก็วนรถอีกสักรอบนึงอ่ะในใจมันติดอยู่นะคะก็วนรถกลับขึ้นมาก็เลยมาเจอภาพว่ามีคนช่วยแล้วนะคะถ้ามันยังไม่มีใครช่วยคุณบีบอกว่าจะชะลอรถเปิดหน้าต่างชวนพูดคุยไปก่อนนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะถ้าเจอเห็นเหตุอะไรแบบเนี้ยแจ้งจสร้อยได้เลยเดี๋ยวเราช่วยประสานความช่วยเหลือให้นะคะและอย่างที่บอกไปถ้าคุณไม่รู้จุดแล้วมันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆกดแอปพลิเคชันเลยง่ายสุดนะคะกดเข้ามาแจ้งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพิกัดของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะคะฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายๆอย่าง SOS เนี่ยก็จะเป็นปุ่มสีแดงอยู่ตรงกลางเลยคุณกดปุ๊บก็จะมีการแจ้งนะคะในเรื่องของข้อมูลกลับมาที่จสร้อยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยที่แจ้งมาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเราจะทราบพิกัดบนแผนที่ทันทีก็เป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่ถือว่าค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างง่ายแล้วก็แม่นยำที่จะทำให้เราช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอีกหลากหลายเยอะแยะมากมายที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราคุณต้องลองโหลดมาแล้วลองเล่นนะคะมีทั้งแมปมีทั้งเช็คราคาน้ำมันราคาทองมีข่าวมีแจ้งพิกัดเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนนขุดนั่นขุดนี่ตรงไหนเส้นทางอันนี้ปิดอันนั้นเบี่ยงนะคะอินซิเดนต์แสดงพิกัดเหตุการณ์ต่างๆที่เราก็จะมีแจ้งไว้รวมไปถึงฟังก์ชันนะคะที่เป็นตัวออนไลน์นะคะโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็รวมไว้ให้ทั้ง Facebook IG X TikTok YouTube นะคะทาง เว็บไซต์ของจสร้อยก็อยู่ในหน้าเดียวกันคุณคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปเลือกใช้งานเลยอยากใช้งานอะไรหรือว่าอยากฟังวิทยุจสร้อยออนไลน์คุณก็กดเพลย์มันก็เล่นเลยฟังได้ใช้สะดวกจริงๆนะคะลองโหลดมานะลองโหลดอัปเดตใครบางคนบอกว่าโหลดไว้แล้วโหลดไว้นานแล้วนะคะอย่าลืมไปอัปเดตด้วยนะคะอัปเดตเรียบร้อยเราจะได้หน้าตาใหม่นะคะใช้ไรกว่าเดิมแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะรักใครก็ขอให้บอกต่อนะคะเพราะว่าของเราโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะ2ระบบโหลดได้เลยนะคะก่อนหน้านี้นะที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่ามีเหตุตรงบริเวณมอเตอร์เวย์สาย9ที่เป็นรถเก๋งนะคะก่อนถึงด่านทับช้างประมาณสัก1กิโลเมตรในฝั่งขาออกที่เป็นรถเก๋งไปเสียหลักนะคะพลิกคว่ำเขาเรียกพลิกคว่ำแต่ลักษณะพลิกคว่ำของมันก็คือหงายท้องนะคะก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาก่อนหน้านี้อันนี้ทางกู้ภัยสาย9เพิ่มเติมให้นะคะว่ามีการเคลื่อนย้ายรถคันนี้เนี่ยพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราจะเห็นภาพใช่ไหมบางทีดิฉันก็งงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคุณงงเหมือนดิฉันไหมล่ะบอกว่ารถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำบอกว่าพลิกคว่ำแต่ลักษณะของรถมันหงายอ่ะแต่เราก็จะไม่เคยพูดว่ารถพลิกหงายเราจะเรียกพลิกคว่ำโอเคเป็นอันเข้าใจได้เข้าใจตรงกันแล้วกันนะคะลักษณะหงายท้องแอ้งแมงแบบนี้ไปไหนไม่ได้นะตอนนั้นกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาแต่ณปัจจุบันค่ะทางเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยสาย9ก็บอกว่าตอนนี้ย้ายเป็นที่เรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจรแต่อย่างใดแล้วนะคะแล้วก็ในเส้นทางสายนี้นะกาญจนาวงแหวนตะวันออกนะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บางพลีมุ่งหน้าไปบางปะอินใช้การได้ดีไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ใช้การได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะที่อัปเดตเพิ่มเติมให้คุณฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะง่ายท้องพลิกคว่ำแหมภาษาไทยนี่มันก็ยากจริงๆเนาะยากไหมอ่ะท่านอื่นๆว่ายากหรือเปล่าดิฉันว่ายากอยู่เหมือนกันนะคะมาดูข่าวคราวกันบ้างดีกว่าสลับนิดนึงเนาะเปลี่ยนบรรยากาศในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะเผื่อใครชอบเดินทางท่องเที่ยวช่วงเวลานี้อาจจะต้องเช็คในเรื่องของสภาพอากาศหรือเรื่องของจุดท่องเที่ยวกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้สภาพอากาศมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เขาก็มีการแจ้งนะคะจุดท่องเที่ยวที่เป็นน้ำพุร้อนหินดาดเนี่ยปิดการให้บริการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเขาแจ้งมาบอกว่าปิดการให้บริการน้ำพุร้อนหินดาดเนื่องจากมีฝนตกนะก็เลยต้องปิดให้บริการก่อนนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเขาปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเผื่อหยุดเสาร์อาทิตย์คุณจะไปเที่ยวเขาปิดให้บริการนะคะไปที่สายของคุณบลูกันค่ะคุณบลูสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณบลูเห็นบอกว่ามาหาเพื่อนที่อ่อนนุช66/1แล้วกุญแจมันตกท่อหรอ
3: ใช่ครับแต่ว่าดีเมื่อสักครู่เอาขึ้นมาได้แล้วครับผม
1: ล่ะเอาขึ้นมาได้ยังไงครับตกลงไปในไหนท่อระบายน้ำเหรอคะหรือยังไง
3: ใช่พอดีเพื่อนไปหาแม่เหล็กมาแล้วก็ลองจุ่มๆกวาดลงไปดูแล้วมันก็ติดขึ้นมาได้ครับ
1: โชคดีมากแต่คือหมายถึงว่าตอนแรกพอมันหดแต่มันตกลงไปได้ไงรูท่อระบายน้ำคือมันเป็นตะแกรงหรือว่ามันเป็นท่อปูนคะฝามัน
3: เป็นท่อปูนครับ
1: แหมท่อปูน
3: เพราะมันมืดขับจังหวะเราหยิบกุญแจออกจากกางเกงแล้วมันหลุดมือครับ
1: แล้วมันก็ช่างพอดีลงรูพอดีเลย
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนแรกพอมันตกลงไปปุ๊บเนี่ยใจตกลงไปด้วยไหมคุณบู
3: แน่นอนครับผมก็ตั้งหลักไว้ถูกแล้วเราก็ติดต่อไปทางกทม.ก่อน
1: ค่ะอ๋อติดต่อกทม.แล้วด้วยเขาว่ายังไงบ้างคะ
3: เขาก็ให้ติดต่อไปที่ดับเพลิงอีกทีนึงเนาะ
1: ค่ะ
3: ดับก็ขนงแล้วก็พอเราติดต่อไปเขาก็แจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องมือก็เจอไม่ได้ก็เลยต้องมาติดต่อทางนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะระหว่างที่ติดต่อเรานี่ก็เพื่อนก็ไปเอาแท่งเหล็กมาแม่เหล็ก
3: มันค่ะตาเราบอกจนได้ครับผมก็เลยติดต่อมาแจ้งดี
1: ค่ะค่ะคือเอาแม่เหล็กดูขึ้นไปมีอะไรติดขึ้นมานอกจากกุญแจไหมคะเนี่ย
3: ก็มีขยะครับ
1: โอ้ยตายแล้วติดขยะมา ดิฉันนึกว่าจะติดเงินอะไรขึ้นมาบ้างนะไม่มีนะติดขยะแล้วนะโชคดีค่ะนะคะอันนี้ก็เตรียมจะกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะอ๋อมีคนถามว่าแท่งแม่เหล็กอะไรอ่ะทำไมมันถึงดูดได้มันเป็นแม่เหล็กแท่งใหญ่เหรอคะ
3: แม่เหล็กลำโพงอะครับแล้วก็มาติดกับเบ็ดกับปลา
1: แม่เหล็กลำโพง
3: ใช่มันจะแท่งใหญ่หน่อย
1: ค่ะแล้วเอาอ๋อเอามาผูกติดกับท่อ
3: ปลาใช่
1: แล้วก็เลยแย่ลงไปได้
3: ใช่ครับ
1: โอ้เก่งมากเลยเพื่อนหัวไวมากเลยนะคะไม่อย่างนั้นคืนนี้ต้องนอนที่บ้านเพื่อนแล้วแหละดิฉันว่าถ้าเอาขึ้นไม่ได้นะ
3: ก็หาทางระหว่างรอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาด้วยครับแล้วก็หาทางไป
1: ค่ะ
3: ครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะแล้วเดินทางกลับบ้านที่ไหนคะเนี่ยจากอ่อนนุช
3: อยู่ตรงประเวศครับ
1: ใกล้ๆก็ไม่ไกลกันนะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณบลู
3: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็คือแจ้งมานะคะหลังจากที่คุณบูก็แจ้งไปหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้แล้วก็จนถึงจสร้อยบอกว่ามาหาเพื่อนที่อ่อนนุช66/1แล้วจะกลับปรากฏว่ากำลังจะเดินถึงรถล้วงกุญแจหล่นลงท่อพอดีแล้วมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะมากท่อก็ตั้งฝาเบลเลอร์แล้วก็จะมีรูอยู่ไม่เท่าไหร่เองถูกต้องไหมคะท่อที่มันเป็นฝาปูนมันลงไปพอดีเลยบุ๋มลงไปในนั้นนะคะแต่ระหว่างที่แจ้งเรามาปุ๊บแล้วก็รอการติดต่อกลับในการให้ความช่วยเหลือเนาะก็ปรากฏว่าเพื่อนนะคะไปเอาเหล็กแม่เหล็กลำโพงนะคะมาติดกับท่อเหล็กท่อประปาแล้วก็แย่ลงไปในท่อระบายน้ำนะคะก็ติดกุญแจขึ้นมาพอดีโชคดีมากๆเลยนะไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านแล้วคืนนี้นะคะเพราะว่าจะทิ้งไปเลยก็แหมนะกุญแจรถอ่ะมันเป็นห่วงอยู่แล้วทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะยินดีกับคุณบลูด้วยนะได้กุญแจกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยจังหวะโบ๊ะบ้ามากอ่ะมันเป็นเรื่องที่นี่ถ้าเรียกว่าถูกรางวัลถูกแจ็คพอตก็ได้เลยนะเนี่ยตกลงไปลงรูนะคะอ่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเอามาพูดคุยกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมีอะไรก็แจ้งจสร้อยได้นะเราก็จะพยายามประสานนะคะหาความช่วยเหลือให้กับเคสต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุหรือว่าของหายนะคนหายเจอคนพัดหลงอะไรเงี้ยคุณสามารถแจ้งเราได้นะคะรวมไปถึงพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะก็หลายเคสที่แจ้งเรามาแล้วเราก็ช่วยประสานตามหาจนเจออย่างเคสหนึ่งที่ดิฉันยังจำได้อยู่เลยคือจำลักษณะของเขาได้นะคะเพราะว่าน้องเขามีลักษณะเฉพาะมากเป็นน้องหมาปรากฏว่าถูกเขียนคิ้วหนาเตอะซึ่งเป็นจุดสังเกตที่ทำให้คนช่วยกันตามหาจนเจอนะคะเจอน้องแล้วก็แจ้งเจ้าของพากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราหาอะไรได้นะเราเจอสิ่งที่คุณฝากมาเนี่ยในเรื่องของการตามหาเราก็รู้สึกใจฟูไปด้วยนะคะฉะนั้นถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครดีจสร้อยเนี่ยแหละค่ะดีนะคะแจ้งมาได้เลยดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขนี้นะคะเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอด24ชั่วโมงเราไม่ได้ไปช่วยคุณเองนะถ้าคุณแจ้งมาบอกว่าเนี่ยอย่างคุณแจตกท่ออย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปช่วยหาให้แต่เราจะพยายามหาคนที่ช่วยคุณได้ที่อยู่ใกล้คุณที่สุดประมาณนั้นนะคะเราจะเป็นสะพานแล้วกันในเรื่องของการประสานความช่วยเหลือนะคะมาดูเพิ่มเติมกันในช่วงชั่วโมงนี้นะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันอันนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็ยังต้องติดตามกันอยู่เราไม่ได้พูดคุยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นนะช่วงเวลานี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วว่าใครที่จะไปท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะบางสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศมันไม่เอื้ออำนวยอย่างที่บอกไปว่าช่วงวันหยุดเนี่ยใกล้จะถึงวันหยุดแล้วใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะคะตัว น้ำพุร้อนหินตาดเขาปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมันมีในเรื่องของฝนมันตกชุกก็เลยส่งผลให้น้ำในลำธารน้ำเย็นเนี่ยมันไหลเข้าไปท่วมบ่อน้ำร้อนนะคะก็เลยให้บริการไม่ได้เขาก็ปิดไปก่อนตั้งแต่วันเนี้ยนะคะเริ่มปิดตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติถึงจะเปิดให้บริการนะตอนนี้เขาก็ปิดไปก่อนฉะนั้นใครที่ไปทองผาภูมิคิดว่าจะไปแช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำพุร้อนหินตาดตอนนี้ก็คือไปแช่ไม่ได้นะคะเขาปิดชั่วคราวเนื่องจากฝนมันเยอะนะคะนอกจากนี้ในพื้นที่ที่ฝนเยอะๆที่ต้องติดตามในเรื่องของข้อมูลนะคะที่ทางหน่วยงานภาครัฐเขาจะอัปเดตตลอดเนี่ยก็จะต้องติดตามนะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เองเขามีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนนะคะที่มันจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่29สิงหาไปจนถึง2กันยายนก็บอกว่าบางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะตรงนี้เองเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งเตือนประกาศเตือนมีการส่งหนังสือนะคะไปในพื้นที่ต่างๆด้วยก็ให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังนะคะเรื่องของสถานการณ์ฝนที่มันตกหนักแล้วก็ทางปภ.เองก็แนะนำนะคะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงนะคะจุดที่มันจะมีน้ำป่าไหลหลากได้เนี่ยเช่นบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตรงจุดที่มันอาจจะมีน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอันนี้เลี่ยงนะคะพยายามเลี่ยงก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหรือว่าปฏิบัติตามคำเตือนของอุทยานอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีฝนนะคะเชียงใหม่เนี่ยเขาก็เตือนไว้เลยว่าฝนมันอาจจะตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่บางแห่งฉะนั้นต้องเชื่อนะที่ฉันบอกว่าบางทีบางคนประมาทว่ามั่นใจว่าจุดเนี้ยเคยผ่านเคยมาก็คิดว่าไปได้ไม่ได้นะคะนะเราต้องฟังทางเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานภาครัฐนิดนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดตามสภาพอากาศตรงนี้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมันมีความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันนะคะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกเนี่ยช่วง29สิงหาจนถึง2กันยาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของฝนที่มันจะหนักถึงหนักมากในพื้นที่ฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะจุดไหนที่มีความเสี่ยงน้ำตกอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปเที่ยวนะอาจจะต้องผ่านไปก่อนนะคะจุดที่เขาเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มันเป็นภูเขาใช่ไหมก็นักท่องเที่ยวเนี่ยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลนะคะก็ให้งดเว้นการเข้าไปยังพื้นที่อย่างเช่นถ้ำลอดอ่ะหรือว่าน้ำตกอันนี้งดไปก่อนเลยนะคะเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของฟ้าฝนที่อาจจะมีมากถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเขาบอกว่าฝนเนี่ยตกสูงสุดได้อยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกสูงสุดณตอนนี้อยู่ที่ 68.6 มิลลิเมตรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยก็คงจะทราบถึงข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยบางส่วนแต่นักท่องเที่ยวนี่สินะคะต้องติดตามด้วยนะอย่าประมาทนะคะประมาทไม่ได้เลยสำหรับพื้นที่ตรงบริเวณที่มันมีความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะ ไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได้
4: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สองกันยายนนี้จส100ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส100พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อค่ะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้นะคะในเรื่องของการไปอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ที่สิริราชพยาบาลอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่2กันยายนนะคะที่หอราชแพทย์วิทยาลัยนะคะหอประชุมราชแพทย์ทยาลัยสิริราชพยาบาลค่ะส่วนในเรื่องของการติดตามนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางสถานีวิทยุจสร้อยเนี่ยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งในตอนเย็นค่ะใครที่ไปร่วมงานนะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมการกระตุ้นการรู้คิดและก็ความจำนะคะในเรื่องของปัญหาพฤติกรรมและก็อารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเรียกได้ว่าวันนี้ทั้งวันนะคะก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนแล้วก็ยังมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ไปเจอกันนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะแต่สนใจอยากติดตามอยากรู้ข้อมูลต่างๆตรงนี้อยากได้ความรู้เหมือนกันก็สามารถรับชมไลฟ์ได้จากทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะรวมไปถึงติดตามได้จากทางหน้าเพจของสิริราชนะคะที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะว่าสิริราช PR นะคะอันนี้ก็เข้าไปติดตามได้เขาจะมีไลฟ์ตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย3นะคะติดตามได้จาก2ช่องทางนี้ค่ะสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและเสียงรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง

ความอร่อยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะก็แจ้งไว้ล่วงหน้าว่าใครที่ได้รับการติดต่อไปแล้วอย่าลืมนะไปเจอกันนะคะ 8:30 ไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็เจอกันที่ศิริราชนะคะอันนี้มีเรื่องราวน่ารักน่ารักจากทางเคนายหลายคนก็จะรู้จักเคนายนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นสุนัขที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะในเรื่องของการดมเพื่อที่จะหานะคะทั้งสิ่งของนะคะเราจะใช้เคนายทำอะไรล่ะดมหายาเสพติดนะคะสิ่งของต้องสงสัยรวมไปถึงค้นหาผู้ประสบภัยผู้สูญหายแต่ตอนนี้นะคะเคนายของเราที่เรากำลังติดตามนะคะเจ้าไข่ตุ๋นเจ้าสุนัขตำรวจหรือว่าไข่ตุ๋นเคนายเนี่ยตามหาเรื่องของน้องช้างจำได้ใช่ไหมว่าของเล่นของเขาหายนะคะก็มีล่าสุดนะคะที่ตามหาน้องช้างเนี่ยล่าสุดนี้เห็นบอกว่าพี่ไข่ตุ๋นเนี่ยจะได้ช้างตัวใหม่นะคะก็เดี๋ยวเตรียมรอนะคะว่าตัวใหม่ของเขาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะมีคนจะเตรียมเอาไปให้นะสำหรับน้องไข่ตุ๋นนะคะก็โพสต์ไว้นะในเพจของเคนายหมาดมหาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาหากันให้ควักไม่รู้แหละช้างตัวใหม่ไม่หายแน่ๆและรอบนี้แต่พรุ่งนี้ไปหาตัวเก่าอีกรอบละกันนะไข่ตุ๋นนะคะก็แหมหายนะคะอีท่าไหนนะนะทีนี้ใครจะเอาไปก็อย่าลืมเอาไข่ตุ๋นไปด้วยนะเอาน้องช้างไปแล้วก็เอาไข่ตุ๋นไปด้วยละกันนะคะเป็นความน่าเอ็นดูนะเป็นน้องหมานะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความเป็นเด็กยังมีความซุกซนแล้วก็ของเล่นที่ชอบเล่นก็คือน้องช้างนะคะน้องช้างตัวนี้แบบเนี้ยนะที่ก่อนหน้านี้ก็ตามหากันนะคะก็เป็นภาพความน่ารักเอามาฝากนะคะก่อนหน้านี้มีคนเอามาให้เยอะใช่ไหมนะคะก็ใครๆก็เอ็นดูแหละพอบอกหายปุ๊บทุกคนก็ช่วยหานะช่วยเอามาให้นะคะแต่ว่าของเล่นประจำของเขาเนี่ยตัวประจำก็คือตุ๊กตาช้างนะคะเป็นของเล่นสุดหวงของเขาเลยนะก็ทำหายนะตอนที่ทำหล่นหายไปนี่เห็นบอกว่าซึมไปเลยนะก็ถึงขั้นต้องมีการโพสต์ประกาศตามหาตุ๊กตาช้างตัวโปรดนะคะหายตรงบริเวณสนามบินนี่แหละนะคะถามว่าทำไมต้องตามหาล่ะเพราะว่าเจ้าไข่ตุ๋นมันมีอาการไงคะคือนอนซึมอ่ะของเล่นหายอ่ะไม่มีให้เล่นนะก็เราบรรดาแฟนคลับต่างๆนี่ก็โอ้โหส่งตุ๊กตากันมาให้นะคะเนี่ยที่เราเองเราก็โพสต์ตามหาไปด้วยนะตุ๊กตาช้างนะคะของไข่ตุ๋นก็หลายคนก็เอ็นดูในความซึมของเขานะคะเราแม่ๆแฟนคลับ FC ต่างๆนี่ก็ส่งตุ๊กตาช้างไปให้นะคะเพื่อปลอบขวัญให้น้องไข่ตุ๋นเนี่ยกลับมาร่าเริงแล้วก็มีแรงปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเนาะแต่จริงๆแล้วตัวโปรของเขาก็คือตัวที่เขาเล่นอยู่ประจำนี่แหละนะคะโอ้เห็นแล้วเอ็นดูน้องเนาะใครๆก็ช่วยตามหาเนี่ยนะคะก็หล่นหายซึมความซึมของเขานี่คือนอนแผ่เลยนะวันที่บอกว่าตุ๊กตาตัวโปรหายที่สนามบินสุวรรณภูมินี่ก็คือแผ่ไปเลยอะหมดแรงนะคะหาไม่เจอนะอันไหนคือตัวใหม่ตัวนี้คือตัวใหม่ที่ไข่ตุ๋นเลือกเหรอเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคะใครๆก็พร้อมจะซื้อให้ใหม่เนาะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอิทธิพลกับชีวิตขนาดนี้นะคะสำหรับตุ๊กตาตัวหนึ่งเนี่ยนะเอาเอ็นดูน้องนะคะก็พยายามอย่าให้หายอีกนะทีเนี้ยต้องผูกติดไว้กับปลอกคอเลยดีไหมไม่งั้นเดี๋ยวหมดแรงไม่มีแรงทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นภาพ

ความน่ารักนะที่เอามาฝากในช่วงท้ายชั่วโมงเพราะว่าตอนที่ตามหาอย่างที่บอกไปอะไรหายของหายเลยแล้วก็แล้วแต่แล้วแจ้งจสร้อยเดี๋ยวเราช่วยประกาศตามหาอย่างของไข่ตุ๋นนี่ที่เขาประกาศกันตามหานะก็จสร้อยก็ประกาศไปด้วยนะช่วยประกาศตามหาเผื่อมีคนเก็บไว้ให้นะคะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของทางเพจนะคะทางเพจเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูเดี๋ยวรอกลับไปทำงานรอบหน้าจะไปติดต่ออีกครั้งว่าเผื่อมีคนเก็บไว้ให้ที่สนามบินหรือเปล่านะคะใครๆก็ช่วยกันกระจายข้อมูลตรงนี้นะคะก็อยากให้น้องได้ตัวเก่าคืนนั่นแหละนะแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็โอ้บรรดาแฟนคลับซื้อให้นะคะเต็มที่อยู่แล้วอาจจะได้ช้างหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะไข่ตุ๋นนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะก็พักกันก่อนแล้วหลัง23 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะคะที่ฐานุตรายอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยความคึกคักกันหน่อยดีกว่าก่อนที่จะหลับกันไปหมดนะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านนี่อาจจะฟังเพลงเพลินนะคะแล้วก็อาจจะหลับไปแล้วนะอย่าเพิ่งหลับนะกลับมาติดตามกันก่อนตอนนี้เรามีกิจกรรมนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569กันค่ะกิจกรรมนี้สามารถร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่ที่อยากชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยที่คุณจะเลือกคือข้อไหนนะคะในเรื่องของเทคนิคการขับรถนะคะข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่นะคะหรือข้อ B ขับยังมีสติและดูจังหวะค่ะได้คำตอบที่ถูกใจนะคะเรียบร้อยแล้วมาร่วมสนุกกันได้เพียงแค่มาตอบคำถามนะคะเพื่อจะลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของการตอบคำถามอันนี้ย้ำนิดนึงนะต้องลงทะเบียนนะคะไปลงทะเบียนตอบคำถามตามลิงก์หรือว่าตาม QR code ที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้นะคะบางท่านบอกว่าลิงก์อยู่ที่ไหน QR code อยู่ที่ไหนเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะที่หน้าเพจ JS100 Radio นะคะที่เราโพสต์ปักหมุดไว้บนหน้าเพจอันนั้นคุณก็ไปลงทะเบียนตามลิงก์อันก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้มันขึ้น QR code อยู่คุณก็สแกนนะคะเพื่อลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามเลือกข้อ A หรือข้อ B มา1ข้อนะคะหลังจากนั้นรอลุ้นกันนะคะก็ทางทีมงานเนี่ยจะทำการสุ่มผู้โชคดีรุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวค่ะนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่8กันยายน2569ผ่านทางช่องทาง Facebook ของ JS100 นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองนะที่อาคารตึกไทยคลองเตยค่ะหรือถ้าคุณมาไม่ได้ให้ผู้รับมอบมารับแทนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณยังมีเวลาอยู่นะร่วมสนุกได้จนถึงวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะแล้วไปนั่งรุ้นกันรอนะว่าจะเป็น1ใน5ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลหรือเปล่าตรงนี้บอกก่อนเลยว่าการตัดสินนะคะของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็ร่วมสนุกกันได้นะคำถามไม่ยากเทคนิคในเรื่องของการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานที่คุณจะเลือกคือข้อไหน A หรือ B นะคะเลือกได้แล้วก็ไปลงทะเบียนตอบคำถามกันให้เรียบร้อยค่ะรอรับของรางวัลได้นะสำหรับใครที่ตอบถูกแต่คุณไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอดนะอดรับของรางวัลฉะนั้นต้องทำให้ถูกกติกาด้วยนะคะจากโตโยต้าถนนสีขาวค่ะมาดูกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้เล่นเกมกันไปแล้วตื่นกันบ้างหรือยังตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมตื่นขึ้นมาแล้วก็ติดตามกันต่อนะคะจริงๆในช่วงชั่วโมงนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวที่เก็บเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะก่อนหน้านี้พูดถึงกรณีที่เกิดเหตุนะภัยธรรมชาติเรื่องของน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มที่ชายแดนเนปาลทิเบตนะใครได้ติดตามข่าวนี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็สะเทือนใจอยู่นะคะในเรื่องของมวลน้ำมหาศาลที่มันทะลักออกมานะลงมาที่หุบเขาแล้วมันก็กวาดทุกอย่างภายในเรียกว่าภายในพริบตาเนี่ยเกลี้ยงเลยนะคะก็ทางผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัตินะคะศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์เนี่ยก็ได้มองเหตุการณ์ตรงนี้บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนยอดเขาสถานที่อย่างนี้เนี่ยบนยอดเขามันเคยมีหิมะตกนะคะเมื่อน้ำแข็งมาละลายก็เกิดการถล่มของทาน้ำแข็งลงมาปิดกั้นเป็นเขื่อนเรียกว่าเป็นเหมือนลักษณะเขื่อนชั่วคราวเก็บน้ำไว้นะคะพอเก็บน้ำไว้เยอะๆมันก็เป็นแอ่งน้ำใหญ่ขึ้นเป็นเหมือนทะเลสาบทีนี้เมื่อปริมาณน้ำมันเยอะขึ้นนะคะทาน้ำแข็งที่เคยก่อตัวปะปนกันไปตรงนี้เนี่ย มันก็จะทำให้ไหลทะลักลงสู่ด้านล่างนะคะก็ส่งผลให้เกิดภาพตามเหตุการณ์อย่างที่เป็นข่าวที่เราติดตามกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็พังถล่มลงมามันไม่ได้มาเฉพาะน้ำนะสินะมันมาทั้งโคลนนะหินดินเศษซากอะไรต่างๆไหลทะลักลงมาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายหมดก็ทางอาจารย์นะอาจารย์เสรีก็ได้บอกว่าถ้าเปรียบกับประเทศไทยก็ระบุว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับเนปาลได้ในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าไทยจะไม่มีหิมะตกแบบเนปาลนะคะแต่มีปัจจัยหลักที่จะต้องเฝ้าระวังมันมีความคล้ายคลึงกันนะคะที่อย่างอาจารย์บอกว่ามันอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเรื่องของปริมาณฝนที่ตกบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักมันก็จะทำให้เกิดการกัดเซาะนะในเรื่องของดินโคลนต้นไม้ลงมาปิดกั้นทางน้ำกลายเป็นเขื่อนชั่วคราวแล้วก็ถ้ามีฝนที่ยังตกหนักต่อเนื่องบนภูเขาปริมาณน้ำมันก็จะสูงขึ้นไปอีกเมื่อถึงจุดที่ด้านบนรับไม่ไหวแล้วนะไอ้ตรงที่บอกว่าเป็นเหมือนเขื่อนชั่วคราวที่มันกั้นไว้เนี่ยมันรับไม่ไหวมันก็พังทลายลงมามันก็จะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยแหละค่ะนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเตือนภัยได้ยากนะคะทำได้เพียงแค่เฝ้าระวังจากปริมาณฝนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าเทียบกับในพื้นที่ประเทศไทยก็คือทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดดินโคลนถล่มนะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็ฝากไว้ว่ามันมีโอกาสได้นะไทยถึงแม้ว่าจะไม่มีภูเขาน้ำแข็งหรือว่ามีหิมะตกอะไรใดๆแต่ลักษณะของความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับเนปาลในพื้นที่บ้านเราถามว่าจะเกิดได้ไหมมันจะเกิดได้นะคะเพราะเนื่องจากปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมวลน้ำแบบนี้มันคือปริมาณของฝนที่มันตกลงมาแล้วก็ทำให้น้ำมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะแล้วก็ไหลทะลักลงมาในคราวเดียวกันนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางอาจารย์เสรีได้พูดถึงไว้นะคะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราควรจะระวังเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องตรงนี้ค่ะก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของภัยพิบัติเขาเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติเนาะที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่เราเฝ้าระวังได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนปาลทิเบตนะคะตอนนี้เขาก็ตามหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายกันอยู่เนาะหลักพันแล้วอะหลังจากเกิดเหตุขึ้นนะคะพอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์เสรีแนะนำให้กลับมาดูประเทศไทยพอมองย้อนกลับมาถึงในประเทศของเราจริงๆถามว่าเรายังต้องเฝ้าอะไรบ้างนะคะในพื้นที่ประเทศไทยตอนนี้เองเนี่ยถามว่าช่วงนี้ในภูมิภาคของเรานะมันมีเรื่องของพายุนะคะที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่ะช่วงนี้มันจะมีทั้งพายุหมุนเขตร้อนนะที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะติดตามข้อมูลอยู่ไม่ว่าจะเป็นนาราซาวเดลนะคะแกลเลอรี่อัศนีนะคะก็เป็นชื่อของพายุหมุนเขตร้อนที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนี้มันจะเข้าไทยนะที่พูดชื่อพวกนี้มันหมายถึงว่าเป็นพายุที่กำลังเคลื่อนที่นะคะอยู่ใน ภูมิภาคของเรานะคะรวมไปถึงเรื่องของความกดอากาศต่ำบางระบบในแปซิฟิกตะวันตกนะคะบางลูกเนี่ยมันขึ้นฝั่งที่จีนไปแล้วแล้วก็อ่อนกำลังไปแล้วแล้วบางลูกมันก็ อยู่ไกลออกไปทางแปซิฟิกนะคะส่วนซาวเดลก็มีแนวโน้มจะเข้าสู่จีนตะวันออกนะคะถามว่าไทยอาจจะได้รับอิทธิพลไหมก็อาจจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมมากกว่าถูกพายุเข้าโดยตรงนะคะอันนี้ทางเพจดุลยชนเขาได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละที่มันจะทำให้ไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นถามว่าสิ่งที่ทำให้ฝนนะคะในไทยเพิ่มขึ้นมาจากอะไรบ้างเขาบอกว่ามีในเรื่องของหนึ่งเลยก็คือร่องมรสุมที่มันจะเลื่อนลงมาพาดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเป็นหนึ่งปัจจัยนะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้ฝนเพิ่มสองร่องมรสุมจะเชื่อมเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียและสามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะเติมความชื้นจากทะเลอันดามันผ่านประเทศไทยไปสู่ระบบดังกล่าวก็เลยจะทำให้ฝนในไทยเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อทั้งสามส่วนนี้ทำงานพร้อมกันฝนก็จะตกต่อเนื่องและสะสมแม้ว่าพายุนะคะหรือว่าศูนย์กลางพายุจะไม่ได้ผ่านประเทศไทยก็ตามนะคะแล้วสิ่งที่น่าห่วงต่อไปนั่นก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคตะวันออกและพื้นที่รับลมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ต้องระวังในเรื่องของฝนสะสมนะคะจุดที่ต้องจับตาไม่ใช่เฉพาะปริมาณฝนรายวันเท่านั้นนะคะแต่คือฝนใหม่ที่ตกซ้ำลงพื้นที่ซึ่งดินและลำน้ำรับน้ำมาก่อนแล้วนะคะรวมไปถึงจุดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งฉะนั้นพื้นที่ลุ่มต่ำทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลาดเชิงเขาอันนี้จะต้องเฝ้าระวังให้ดีนะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเพจของดุลยชนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะที่ได้มีการอธิบายเรื่องราวต่างๆภาพรวมของน้ำในประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจที่เราควรจะต้องติดตามไว้ด้วยเหมือนกันนะคะในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่น่ากังวลเท่ากับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานนะที่ตอนนี้อาจจะต้องเตรียมตัวนะคะว่าวันที่29ก็คือวันเสาร์นะอาจจะต้องรับมือกับเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมด้วยนะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันวันนี้เราว่าแบบนี้นะคะว่ามันจะมาแบบนี้คาดการแบบนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ฉะนั้นอย่าพลาดในการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะอย่าไปฟังคำว่าเขาบอกว่าอย่างเดียวนะมันต้องมีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกกันไปและตอนนี้ถามว่าเรามีการแจ้งเตือนนะดิฉันถือว่า เรื่องของการเตรียมความพร้อมของเราในปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนาะเรื่องของเซลล์บอดคลาสนะแจ้งเตือนก็เรียกอะไรเสถียรแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็ต้องสังเกตบ่อยๆนะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์อาจจะต้องดูเยอะสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวจะได้เป็นความปลอดภัยของคุณด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เก็บมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พูดถึงในส่วนของสภาพอากาศกันไปนะว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะคะช่วงก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดคุยกับคุณอาร์ตไปใช่ไหมว่าวันนี้น้องเน่เน่นะคะเดินทางกลับประเทศไทยล่าสุดนี่ถึงแล้วนะคะถึงแล้วเหรอเดินทางกลับไทยแล้วเดี๋ยวนะอันนี้เขาเตรียมตัวกลับนะคะโดยทางเพ พจร้านเด็ดอเมริกาได้มีการโพสต์นะคะโพสต์บอกว่าน้องเนเน่เดินทางกลับไทยโดยมีปังปอนจาก Love to Eat นะLove to Eat Thai Bristol นะคะสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ตัวแทนชุมชนชาวไทยในลอสแองเจลิสแล้วก็แฟนๆชาวไทยและฟิลิปปินส์ค่ะเดินทางไปส่งนะคะแล้วก็ให้กำลังใจค่ะไปส่งน้องที่สนามบินเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าน้องเนเน่เนี่ยจะเดินทางกลับมาประเทศไทยนะมาเรียนหนังสือมาพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งไปในรอบชิงชนะเลิศนะไปแข่งอีกทีหนึ่งนะคะช่วงเดือนหน้านะคะนั่นก็คือวันที่22กันยายนนะคะก็น้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวพร้อมผู้จัดการส่วนตัวนะคะจะเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตนะคะในคืนพรุ่งนี้ก็คือวันที่28สิงหาคมประมาณตอน 3:45 นะคะตอนนี้ก็เดินทางนะคะจากอเมริกาเพื่อจะกลับมาประเทศไทยเชื่อว่าเดี๋ยวค่ำพรุ่งนี้นะคะแฟนคลับ FC นะคะน่าจะไปรอรับกันอยู่ที่สนามบินภูเก็ตนั่นแหละนะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราก็ช่วยกันลุ้นแล้วก็เชียร์นะคะให้เด็กไทยนะร็อกเกอร์หญิงของเราเนี่ยประสบความสำเร็จและถือว่าน้องไปไกลกว่าที่คาดหวังไว้ตอนแรกเนาะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ด้วยความที่ทุ่มเทนะคะแล้วก็ตั้งใจจริงของน้องนะคะก็หลายท่านก็บอกว่าเคยเห็นแววแล้วก็มีใครหน้าเมื่อสักครู่พูดถึงครั้งหนึ่งที่พี่ปุ๊อัญชลีเคยเจอกับน้องเนเน่แล้วก็บอกว่าน้องคนนี้มีโอกาสได้แบบโกอินเตอร์อะไรเงี้ยก็นี่ก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วนะคะรวมไปถึงทางหน้าเพจเหรอหรือว่าเป็น Instagram นะของทางเจ้าของเพลงนะคะคุณวิกกี้คอนเนลภรรยาของคริสคอนเนลผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะได้โพสต์สตอรี่แล้วก็แท็กไปหาน้องเนเน่ด้วยนะคะก็คือคริสเนี่ยเป็นเจ้าของเพลง Black Hosan นะคะเขาบอกว่าคุณวิกกี้เนี่ยโพสต์ไว้บอกว่าไม่เคยได้ยินใครแสดงได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็คุณเนี่ยหมายถึงว่าน้องเนเน่นะทำให้คริสเนี่ยทำให้เขาภูมิใจมากนะคะที่หยิบเพลงของเขามาร้องในการแข่งขันครั้งนี้อันนี้ภรรยาของคริสคอนเนลเจ้าของเพลง Blackโฮสันได้มีการโพสต์สตอรี่ไว้นะคะเห็นไหมใครๆก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะชื่นชมกับน้องเนเน่เห็นแล้วก็ชื่นใจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการติดตามกันต่อนะคะว่าที่สนามบินภูเก็ตเป็นยังไงสนามบินแตกไหมที่ฉันรู้ว่าหลายคนที่อยู่ใกล้ๆยังไงก็ต้องไปนะคะไปรอรับน้องอยู่ละนะอันนี้ก็ส่งกำลังใจไปด้วยแล้วกันนะคะกลับมาคุยกันต่อจากน้องเนเน่กลับมาดูนิดนึงในเรื่องของการติดตามการเดินทางช่วงนี้นะมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกนะก่อนหน้านี้นี่ต้องจริงๆวันนี้วันอะไร27อุ๊ยวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนใช่ไหมคะหลายท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้านะมีการไหว้เจ้าอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะคะในเรื่องของเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสืบทอดนะคะในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่อยากจะเตือนนะคะไว้นิดนึงในช่วงเวลาแบบนี้นะถามว่าคุณธนุตาจะมาเตือนอะไรในเรื่องของศาสตร์จีนเวลาศาสตร์จีนกับข้าวใช่ไหมบางคนบอกพยักหน้าแหละนึกออกแหละจะพูดอะไรใช่ไหมคะในช่วงเวลาศาสตร์จีนแบบนี้เวลาเรา เราไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาหารมีของอร่อยให้เราได้ทานกันตอนนั้นเราอาจจะไม่นึกหรอกว่าอุ๊ยมันจะมันเยอะไปหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยนะแต่เขามีวิธีการนะคะในเรื่องของอาหารที่เราหลังจากมีการไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้มีวิธีการที่จะช่วยให้คุณอิ่มบุญปลอดภัยนะคะแล้วก็ เลี่ยงภัยเงียบในเรื่องของการทำร้ายหลอดเลือดช่วงเทศกาลเราก็ต้องไหว้ทั้งเป็ดทั้งไก่หมูสามชั้นใช่ไหมคะขนมเข่งขนมเทียนอุ้ยอร่อยทั้งนั้นฟังแต่ละชื่อน้ำมันนะคะน้ำตาลทุกอย่างพุ่งปรี๊ดแตะเพดานหมดไขมันพุ่งกระฉูดนะคะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไปทำร้ายในเรื่องของหลอดเลือดได้นะคะก็ทั้งหลอดเลือดแล้วก็หัวใจฉะนั้นหลังจากไหว้เสร็จเรียบร้อยนะคะทริคในการกินของไหว้ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเน้นลอกเลี่ยงไขมันลองดูแล้วกันสามารถทำได้ไหมอ่ะบางท่านบอกเป็นเรื่องยากมากก็คือเลี่ยงการกินหนังนะคะกินหนังเป็ดนะกินภาพยนตร์เป็ดมุกเฉยๆหนังเป็ดหรือหนังไก่ใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเลี่ยงได้อย่าไปรับประทานนะคะก็จะช่วยลดเรื่องไขมันลงไปได้หน่อยนึงจำกัดปริมาณหมู3ชั้นทานได้แต่ทานให้น้อยหน่อยนะอย่าทานเยอะในเรื่องของการอุ่นอาหารอันนี้อยากให้อุ่นร้อนด้วยการต้มนึ่งเลี่ยงการทอดซ้ำนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการไปเพิ่มน้ำมันฉะนั้นลดน้ำมันส่วนเกินด้วยการไม่ทอดซ้ำนะอาจจะอุ่นร้อนด้วยการต้มหรือเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของทานผักผลไม้ให้เยอะขึ้นนะทานผักสดผลไม้ที่รสไม่หวานช่วยเข้าไปดักจับไขมันนะคะแล้วก็น้ำตาลอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือช่วยนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่ไปทำร้ายหลอดเลือดกันจนเกินไปนะคะสำหรับช่วงเทศกาลศาสตร์จีนแบบนี้ของไหว้ดิฉันเชื่อว่าไม่ได้ทานวันเดียวหมดแน่นอนนะไหนจะขนมเข่งอีกล่ะขนมเทียนอีกล่ะเป็ดไก่หลายตัวแล้วก็อาจจะมีการรวนไว้ใช่ไหมบางบ้านบอกใช่เลยพยักหน้าหงึกๆรวนไว้จิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยแบบเนี้ยนะคะเลี่ยงได้นะคะพวกหนังมันเนี่ยมันเนี่ยเลี่ยงนิดนึงนะหมู3ชั้นกินน้อยหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะคะแบ่งกันรับประทานอย่าทานคนเดียวเยอะนะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าทางของกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพก็พยายามจะช่วยนะคะประชาสัมพันธ์เรื่องของภัยเงียบนะที่มันอาจจะทำร้ายหลอดเลือดได้แล้วก็เรื่องของหลอดเลือดเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตในเรื่องของอาการนิดนึงนะสำหรับหลอดเลือดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะถ้าใครมีอาการแบบว่าเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่าจุกนะจุกแน่นกลางหน้าอกอะไรแบบนี้เหมือนมีของหนักมากๆมากดทับหรือว่าเจ็บร้าวนะคะร้าวจากไหล่ซ้ายนะคะแขนนะมันลามไปที่กรามหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องสังเกตด้วยนะคะรวมไปถึงถ้ามีอาการเหงื่อแตกมีอาการใจสั่นหรือว่าหน้ามืดนะแจ้ง1669นะคะโทรแจ้งนะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยนะคะหรือว่าคุณไปพบคนหมดสติยังไงก็โทร1669นะคะเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะนี่ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเผยแพร่ออกมาค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยป ประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สองกันยายนนี้จส100ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส100พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ลับมาติดตามกันต่อนะคะมีสายจากคุณเบนนฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเดินทางอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: ค่ะเว้นพักทายกันแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งถามว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยช่วงนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้คุณสารตาก็สภาพจราจรเนี่ยยามดึกเนี่ยต้องใช้คำว่ากลางดึกได้แล้วเนาะตรงเน
0: ี้
1: ยก็ยังรถเนี่ยยังวุ่นวายยังเยอะอยู่เลยนะคุณสารตา
0: จริงเหรอ
1: เช่นถนนพระราม4เนี่ยนะฮะก็ตรงแยกเพื่อนไทยเลยก็จะมีการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับก็ปิดเบี่ยงไป2เลนซ้ายวิ่งในเลนเดียวรถที่มาจากด้านของแยกเกษมราษฎร์นะฮะตรงนั้นที่จะตรงมาใช้ตรงต่อเนื่องมาตรงแยกเพื่อนไทยตรงเนี้ยก็จะมีสัญญาณไฟพอได้สัญญาณไฟปุ๊บเนี่ยก็จะต้องใช้เลนขวาแล้วไงขวาสองเลนซ้ายก็จะวิ่งไม่ได้ส่วนใครจะเลี้ยวเข้าสุขุมวิท42นะครับซึ่งเป็นรถเดินทางเดียวที่จะออกสุขุมวิทเนี่ยก็ไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่จะตรงไปถึงแยกนี่มุ่งหน้าไปแยกพระนงเนี่ยอาจจะขรุขระนิดนึงแต่รถก็ไม่เยอะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตรงเนี้ยตรงแยกเนี้ยตรงใกล้แยกเนี้ยตรงแยกไปแหละก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีจุดเช็คอินใหม่นะของกิน
0: อะไรอ่ะตรง
1: เปิดไฟสว่างสวยเลยแบบเป็นห้องแถวอ่ะแต่ว่าทำคล้ายกับตรงพระทองหรือฐานตรา
0: ค่ะแล้วมีคนเยอะไหม
1: ก็เวลาเนี้ยคนน้อยลงแล้วล่ะคนน้อยลงแล้วแต่ว่าบรรดาไรเดอร์ต่างๆก็ยัง
0: ม
1: ี
0: จอดแจกรอรับออเดอร์อยู่ใช่ไหม
1: สั่งอาหารออเดอร์ก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก็นี่แหละพอพูดถึงไรเดอร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจอดตรงนี้นะคุณจ
0: ัก
1: รยานยนต์จอดกันบนผิวทางจราจรเลยก็มีนะเพราะว่าบางทีจะเลี้ยวรถจะเลี้ยวซ้ายไปทางขุนศรีสองเนี่ยจะเลี้ยวลำบากเนี่ยเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่เต็มเลนนะคุณแต่ก็เลี้ยวยากอ่ะไม่อยากจะให้ทางผู้ประกอบการตรงจุดนี้ที่เขามีกันหลายเจ้าเนี่ยที่เขาสมัครสมานมาเปิดกันอยู่ตรงนี้จัดระเบียบในการที่ว่าให้ทางของบรรดาไรเดอร์ต่างๆเนี่ยไปจอดให้มันนิดคิดหน่อยอ่ะไม่ได้จอดตรงนี
0: ้อาจจะต้อง
1: คุณโอ้โห
0: มันยังไงเนี่ยขึ้นไปบนฟุตบาทเหรอมันไม่มีที่จอดอยู่นะ
1: ไม่ฟุตบาทอ่ะ
0: บางคน
1: เขาก็จอดแต่จอดไม่ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้จอดในฟุตบาทเนี่ยเขาจอดบนผิวทางจราจรเลยไงบนเส้นทางที่วอล์กอินอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันจอด
0: มันจอดแจนะตรงนั้นมันเป็นทางใช
1: ่ใช่ถึงแม้ว่านะจะเป็นเวลานี้ก็น่าจะจอดไม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันยากอ่ะการขับขี่รถมันก็ลำบากอะไรประมาณนี้
0: โปรดิวเซอร์ดิฉันบอกว่าต้องไปจอดในปั๊มเลิกไปประมาณสัก40เมตรตรงนั้นมันมีปั๊มอยู่
1: ใช่ไหมจอดในปั๊มก็ยังจะโอเคหน่อยข้างหน้ามีอะไรที่ปลอดภัยทำไมทีนี้พอเสร็จแล้วเลยจากตรงนี้ไปก็ยังเดินทางได้ไม่มีปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาจุดเดินคุณฐานตาเนี่ยที่กำลังจะเจออยู่ก็คือช่วงของสุขุมวิทขาออกนะฮะขาออกเนี่ยมุ่งหน้าไปอุดมสุขมีอะไรอ่ะเลยจากบีทีเอสอ่อนนุชตาเนี่ยก็จะเริ่มมีท้ายแถวแล้ว
0: ตอนนี้มีท้ายแถวอยู่ค่ะ
1: ก็น่าจะมีการปิดเบี่ยงทำงานเจ้าหน้าที่หรือเปล่าร
0: ถเยอะเหรอคะตรงนี้ตอนนี
1: ้ตรงจุดนี้ประจำเลยอ่ะนี่ผ่านอยู่ประจำหมดนะแล้วก็สักนานนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเห็นมีความรถติดอยู่อ่ะ
0: มีเจ้าหน้าที่ไหมคะทำงานอยู่ไหม
1: ก็ยังไม่เห็นเพราะว่ารถมันเยอะไงรถม
0: ันยังไปไม่ถึง
1: ยังไปถึงตัวเองติดอยู่ตรงเนี้ยทีนี้ตรงเนี้ยจุดที่รายงานเนี่ยคือตรงช่วงของประมาณสุขุมวิท85ไปถึงสุขุมวิท89อ
0: ่
1: ะ
0: 85ถึง89
1: ทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ยังเดี๋ยวต้องเนี่ยจริงๆด้วยมั้งเนี่ยจริงๆด้วยคุณ
0: ทำงานใช่ไหม
1: จริงด้วยมีแนวกลวยมีการวาง
0: ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มทำตอนกลางคืนแหละคุณเป็นอะไรใช่ไหม4 ทุ่มเป็นต้นไปหลายจุด
1: ช่วงอุดมสุขเหมือนกันช่วงบีทีเอสอุดมสุขก็มีนะช่วงขาเข้าอ่ะช่วงประมาณสุขวิท66อ่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ด่านหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ด่าน
0: ขับไปสังเกตไปขับดีๆนะมัวแต่มองด้านข้างนะมองถนนข้างหน้าด้วยขับดีๆนะคะเป็นห่วง
1: โอเคน่าจะเป็นอย่างหลังแหละแต่ไม่เป็นไรเป็นการสำรวจตรวจสอบนะฮะการเดินทางต่างๆนะครับอันหนึ่งนะครับโอเคสวัสดีที่ตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว
0: เออต้องระวังด้วยนะคะรายงานไปด้วยได้แหละแต่ว่าต้องมองให้รอบด้านนะคะเดี๋ยวโบ๊ะบ้าขึ้นมาจังหวะไม่ได้
1: นะก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าข้างหน้าก็สรุปว่าไม่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคุณธันตราแต่ว่านี่แหละก็ทีนี้ก็เดี๋ยวในเรื่องของเมื่อกี้นี้รายงานค้างไว้ก็คือในส่วนของฝั่งขาเข้าก็จะมีตรงช่วง BTS อุดมสุขนะฮะก็จะมีการปิดเปลี่ยนไป2เลนซ้ายเหมือนกันช่วงของสุขุมวิท66นะฮะที่ขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางบางจากอะไรประมาณนี้ตรงนั้นก็ฝากด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูเป็นพิเศษด้วยว่ามันมีการทำงานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็วางกลวยในการชัดเจนนั่นแหละ
0: ค่ะนะฮะแล้วตอนนี้เลยไปแถว
1: ขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางบางจากอะไรประมาณนี้ตรงนั้นก็ฝากด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูเป็นพิเศษด้วยว่ามันมีการทำงานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็วางกลวยในการชัดเจนนั่นแหละ

0: ลดน้อยแล้วล่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนก็กลับเข้าที่พักแล้วล่ะนะฮะลุยกันใหม่พรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: วันศุกร์ทักษากันไปนะครับ
1: ค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเบนริตด้วยนะคะรายงานเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้ทราบกันนะเส้นทางตรงสุขุมวิทนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังมีรถอยู่แหละนะหลายๆคนก็อาจจะทำงานเลิกงานดึกก็ต้องกลับดึกนะคะก็ยังต้องใช้รถใช้ถนนอยู่แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังจะได้ปลอดภัยกันในทุกๆฝ่ายเนาะก่อนที่จะปิดท้ายกันไปในช่วงค่ำคืนนี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันถือว่ามันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ในต่างประเทศนะคะมีเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากยุงตามที่มีการรายงานนะคะในสื่อท้องถิ่นที่เยอรมันนะคะเมื่อวันที่26สิงหาก็คือเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากเลยที่ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมันนะคะหลังพบพนักงานสนามบินติดเชื้อมาลาเรีย6คนทั้งที่ไม่มีใครเนี่ยมีประวัติเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคนะคะไม่มีใครเข้าไปในจุดที่มีความเสี่ยงนะคะล่าสุดทางสื่อเขาได้มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายส่วนอีก4รายเนี่ยอาการดีขึ้นและอยู่ระหว่างพักฟื้นนะคะโดยทางสำนักงานสาธารณสุขนครแฟรงก์เฟิร์ตระบุว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยรายแรกเนี่ยเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยขณะนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดส่วนผู้เสียชีวิตรายที่2เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมขณะที่ผู้ติดเชื้อ4คนแรกมีอาการระหว่างวันที่4-6 กรกฎาคมนะคะสถาบันโรเบิร์ตค็อกหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเชื่อว่าต้นตอของการติดเชื้อน่าจะมาจากยุงก้นป่องที่มีเชื้อมาลาเรียซึ่งติดมากับเครื่องบินจากพื้นที่ระบาดก่อนที่มันจะหลุดออกมากัดพนักงานบริเวณสนามบินค่ะเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่ามาลาเรียสนามบินนะคะเมื่อยุงที่ติดเชื้อเดินทางมากับเครื่องบินหรือสัมภาระแล้วแพร่เชื้อให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินภายในสนามบินหรือบริเวณใกล้เคียงแม้เจ้าตัวจะไม่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรียเลยก็ตามค่ะอันนี้ทางแพทย์ได้มีการวินิจฉัยโรคนะคะซึ่งเขาเรียกบอกว่าความผิดปกติแบบนี้เนี่ยหมอก็เลยอาจจะวินิจฉัยโรคได้ล่าช้าเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีประวัติเสี่ยงอะไรเลยอ่ะมันก็เลยสันนิษฐานได้ยากนะคะขณะที่มาลาเรียเนี่ยมันจะมีอาการรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตก็ได้มีการติดตั้งกับดักยุงค่ะและนำยุงที่จับได้เนี่ยไปตรวจพันธุกรรมที่สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อนเมืองแอนเวิร์ปประเทศเบลเยียมเพื่อหาชนิดแล้วก็แหล่งที่มาพร้อมแจ้งให้พนักงานรีบพบแพทย์หากมีอาการต้องสงสัยนะคะด้านสาธารณสุขได้ระบุว่ายุงที่เป็นต้นเหตุน่าจะตายไปแล้วนะคะก็น่ายุงอายุไม่ยืนนะถ้าตั้งแต่เดือนกรกฎาก็ตายไปแล้วล่ะค่ะนะคะมาลาเรียไม่มีแนวโน้มจะแพร่จากคนสู่คนและความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในนครแฟรงก์เฟิร์ตอยู่ในระดับต่ำมากโดยเหตุมาลาเรียสนามบินครั้งล่าสุดที่เคยบันทึกในแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2566ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวจากทางประเทศเยอรมนีนะคะถือว่าเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะที่สนามบินนี่ก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะฉะนั้นพอฟังแบบนี้เราก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหน้าฝนยุงเยอะนะคะต้องระวังยุงนะคะทุกชนิดเลยพยายามอย่าให้ยุงกัดรักษาสุขภาพให้ดีอย่าได้มีอาการเป็นหวัดเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดโควิดก็ระบาดนะคะก็รักษาตัวเองให้ปลอดภัยนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงค่ะก็เป็นความปรารถนาดีจากจสร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในช่วงค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะที่ทางหน้า YouTube ของเรานะคะไว้ติดตามกันต่อนะหลังจากเที่ยงคืนยังมีรายการต่อนะคะคุณสามารถติดตามฟังได้เรื่อยๆนะตลอด24

0: ชั่วโมงนะคะส่วนวันนี้ก่อนที่ดิฉันจะจากกันไปเดี๋ยวเรามาสรุปในเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันกันก่อนนะคะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมดเนี่ย37รายด้วยกันนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยทั้งหมด5รายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ก่อนจากกันไปมาดูคอมเมนต์นิดนึงคุณระพีบอกว่าถึงขั้นติดตั้งกับดักยุงทั่วสนามบินใช่ค่ะจริงๆต่างประเทศเนี่ยโดยปกติแล้วโซนยุโรปมันจะไม่ค่อยมียุงเนาะมันจะอยู่ในประเทศภูมิภาคเอเชียหรือเขตร้อนชื้นที่มันจะมีพวกแมลงเจาะดูดเลือดแบบนี้นะคะคือยุงจะอยู่ทางฟากฝั่งบ้านเราซะมากกว่านะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาคนยุโรปมาเที่ยวทางเอเชียแล้วเวลาโดนยุงกัดอะไรเงี้ยเขาจะแพ้ได้ง่ายเนื่องจากเขาไม่เคยถูกกัดนะคะก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะยุงก้นป่องที่มันติดไปไม่รู้มันติดไปได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างทำให้เราเห็นว่าณเวลานี้นะคะอย่างที่บอกไปช่วงหน้าฝนแบบนี้ยุงเยอะเราก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะมันก็จะอาจจะเป็นต้นต่อสาเหตุของโรคอีกหลายๆชนิดได้นะคะก็เลยหยิบยกข่าวนี้มาฝากกันในช่วงท้ายนะไปดีกว่าลาแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ใครง่วงแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: ภาพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้อมเข้ามาทางมาทางตาลุ่มตามทุ่งคือไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากเมืองหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากทางเหนือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่เยอะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ตัดได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ในการเส้นทางนี้เลย
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: เขาต้องมีแต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อปลาไม่เราก็ไม่รับฟันเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: แจ๊กกินไปอยู่ข้างหลังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวข้าวเขาพก
2: เดี๋ยวไปคูบิคูบิ
1: เราเอาของมาให
3: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมฤตทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วหยุด
1: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองหรือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย
2: โอ้ยนายแม่จะทำไปมือเย้าเล
0: ยหลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมริดทวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาทวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

ระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงขรนี้เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้นก้นจากที่ผมปล่อยนั้นเขาว่ามันยังเป็นเคสไทยเขาว่ามันพอถือเข้าตะนาวซี่นึงไปอยู่ซิ่งค้อนนึงจะมองเห็นเขี้ยวเลยแหละสุดหลูตาเลยเขาว่าอย่างนี้ในเคสไทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนั้นยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่สองปีก็สงครามถอยสงครามต้อยก็เรือบินที่ว่ามันหลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปแบบนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วเลยก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาเลยก็เราตั้งหลกระยู่ญาติมาไปตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดต้อยก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
0: พอเจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงมันเกลยในปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชบวชก็อยู่ไว้นี้แล้วซึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่สองคนสามคนอยู่ในป่านี่นี่มันก็เห็นว่าไอ้คนนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจนะว่ากันนะเขาไปจุดไปเผาคากำนันยิงชาวบ้านคนในตีโต้สู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่สามปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยทำมาสิบเจ็ดครอบครัวก็ตรงนี้มาคนที่ว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เขามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขรนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกลับจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิ่วแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

ากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เบตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

พราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวนคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของ

ในเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

าดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพลิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพลิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมด2เส้นแต่เราก็ยังหนีได้ยังหนีพ้นออกไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
1: ง่ายในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วต้องไม่เอาเข้ามานี่เอาเข้ามานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้แต่จีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติงข้องวิ่งย่อมาจับข้องอ่ะไม่ยากมันจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากพอต้องไปเสี่ยงครับเราเลยประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในลักษณะของขบวนการลักลอบที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: บอกมันมาเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ไม่ไหวอีกแล้ว

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

0: ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางสงครามกลางเมืองจึงอุบัติขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาการสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว้าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ตลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ชายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JSROID แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ร้างแปลงอุทธิสาเจดีสีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกันนี้และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันโคกไม่ติดกัน
1: นี้
0: แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11กระบอง12ลูกโป่ง
1: 13ลูกโป่ง14วงกลมจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: ขอให้ท่านได้ทำเสร็จแล้วท่านจะพอเสร็จไปแล้วครับขบวนของเจ้าพ่อเป็นหน้าหอดแล้วครับเนาะดีนะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณของมหาศรี
2: แต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายเห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบ

0: ข้างหน้าระวังเยอะแยะเลย
1: แต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนบนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศกรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็นสองหมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ่อยู่เออดีแล้ว

0: ของมาฝาก
1: เอาส้มเอามะม่วงมาพักจะป้า
0: เป็นว่าได้จ้าป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบ่เป็นห่วงนะเอาแล้วเราเห็นจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องมันหนุ่มคนใดอยู่บ่ขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกกินดองกันบ่ถ้าไปไปบ่ได้
0: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซัดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามมาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีแนวให้ลาวเป็นเอกราชนะลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเตรียมการข้ามไปพอดียังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาทรงพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไหมนี่แหละครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไม้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
3: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้างแต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดเถอะนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแหงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื่องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้แหละทั้งพันกว่าลูกขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อก็บ่นานพอพอชั่วโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มเลยครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นน่ะไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าหักเป็น3ทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างงี้เนี่ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปี องค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือนสามพระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจยังไงให้เจ้าได้สมมุติว่าปรารถนาให้เจ้ามันเยอะ

สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบส่วนที่สัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรศ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเอาวัดชลธาราสิงห์เหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงห์เหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีลฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปู
2: الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: คัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
2: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 有
1: 婆
0: 呀，
1: 老婆，
0: 啊，
1: 不能来，来怎么来的？
2: กลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมากรือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพารากรือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของกรือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot lingo dudo dengar, adot mata dudo dengar.

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกะลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบนเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเหงาเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกเป็นสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่เรามาหน้าอย่างนี้

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองปนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ตามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

ผ่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

จังหวะอันเร้าใจท่วงท่าอันงดงามและการประสานงานอันดีเยี่ยมทำให้คณะรำตรงจากบ้านโชโครชนะเลิศการประกวดรำตรงประจำปีนี้เอซิติครูย่อตาบอสักครีละชาวกะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชาติและวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการปลุกเร้าจิตสำนึกของการต่อสู้ในสงครามสร้างชาติ

สงครามที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษสงครามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกสงครามที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดและผลของสงครามจะเป็นเช่นไร

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพต่อธรรมชาติและถือว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

จากตำนานพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยงเรียกบ้านเกิดของตัวเองว่าดินแดนที่ทรายพัดไหลเหมือนแม่น้ำนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าคือทะเลทรายโกบีและต่อมาได้อพยพมาตามลำน้ำสารวินลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ739ปีก่อนคริสตศักราชและถือว่าเป็นกะเหรี่ยงศักราชที่1

0: ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกะเหรี่ยงหรือยางแดงกับล้านนาได้มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่1เจ้าอุปราชจากเชียงใหม่และเจ้าแสนหลวงพ่อเมืองยางแดงแห่งลุ่มแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันโดยอาศัยแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งแดนและได้กล่าวสัจจะปฏิญาณต่อกันไว้ว่าตราบใดแม่น้ำคงไม่หายเขาควายไม่ซื่อถ้ำช้างเผือกไม่ยุบเมืองยางแดงกับเมืองเชียงใหม่ยังเป็นไมตรีกันตราบนั้นการตกลงกันอย่างไม่มีลายลักษณ์อักษรนี่เองทำให้ในยุคอนานิคมกะเหรี่ยงถูกรวมเข้ากับพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอนานิคมอังกฤษปีพุทธศักราช2490พม่าและชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้ร่วมลงนามในสัญญาเวียงปางหลงเพื่อร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษและจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งต่อไปอีก10ปีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสร้างชาติของตนเองต่อไปแต่เมื่ออังกฤษยินยอมมอบเอกราชให้กับพม่าสัญญาเวียงปางหลงกลับถูกละเลยและนับตั้งแต่นั้นสงครามกลางเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางก็ระเบิดขึ้นแม้ว่ากะเหรี่ยงจะไม่ได้ร่วมลงนามด้วยแต่ชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ต่างจากชนกลุ่มน้อยอื่นๆคชินฉานขยากะเหรี่ยงมอญและกลุ่มอื่นๆต่างก็ตั้งรัฐบาลกลางของตนเพื่อกอบกู้เอกราชและสร้างชาติของตนขึ้นมานี่อาจเป็นผลของนโยบายแบ่งแยกและปกครองของเจ้าอาณานิคมในอดีตที่ส่งผลมาถึงวันนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกดินแดนของตนเองว่ากอทูเลหรือดินแดนดอกไม้แดงมีมอเนอปรอหรือสนามแห่งชัยชนะเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ7ล้านคนกระจายอยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดระนองถนนสายนี้อาจเทียบได้กับถนนราชดำเนินของไทยอาคารไม้เล็กๆเหล่านี้เป็นที่ทำการของกระทรวงต่างๆรัฐกอทูเลแบ่งการปกครองออกเป็น8กระทรวงหลักคือกระทรวงศึกษาเกษตรสาธารณสุขมหาดไทยต่างประเทศป่าไม้กลาโหมและคลังกอทูเลมีนโยบายแน่ชัดที่จะไม่ค้ายาเสพติดรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้สัมปทานทำไม้ในเขตอิทธิพลของตนซอบะอูยีประธานาธิบดีคนแรกวีรบุรุษของชาวกะเหรี่ยงผู้ชูธงปฏิวัติและวางรากฐานการปกครองของกะเหรี่ยงซอบะอูยีได้ปลุกเร้าชาวกะเหรี่ยงด้วยบัญญัติ4ประการชาวกะเหรี่ยงจะต้องไม่ยอมแพ้เด็ดขาดรัฐกะเหรี่ยงจะต้องถูกยอมรับอย่างสมบูรณ์กองทัพกะเหรี่ยงจะต้องคงอยู่ตลอดไปและชนชาติกะเหรี่ยงจะต้องมีนโยบายการเมืองเป็นของตนเองแม้ว่าซอบะอูยีจะต้องเสียชีวิตไปในการรบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แต่ไฟปฏิวัติยังไม่ดับมอดลงแนวคิดของซอบะอูยีได้ถูกจารึกไว้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: เรียบร้อยแล้วให้รักลูนี้จ้าพี่จ้าพี
0: ่ชาวกะเหรี่ยงตระหนักดีว่าความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่อูยีได้ถูกจารึกไว้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: เรียบร้อยเขาเลือกให้รักลูนี้จ้าพี่จ้าพี่
0: ชาวกะเหรี่ยงตระหนักดีว่าความปรารถนา

0: และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ให้กับชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญระบบการศึกษาของกะเหรี่ยงได้รับการถ่ายทอดมาจากอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมโรงเรียนมัธยมบ้านทูวาลูเปิดสอนระดับประถมถึงมัธยมปลายมีนักเรียน250คนครู19คนไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนและไม่มีเงินเดือนสำหรับครูสิ่งที่ครูอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับก็คือข้าวสารอาหารและเสื้อผ้าจากรัฐบาลอดีตพลทหารซอโตฮะจากกองทัพกะเหรี่ยงผันชีวิตตัวเองมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี
1: ้เรื่องยาเขาว่าอย่าแก้ตื้อแก้ตื้อนี่อย่าแก้ว่าเป็นนีตัวว่าอย่ามาดูเหรอแล้วอย่ามาดูคุยแต่เราขอแล้วว่าอย่าขอข้าวตะกภาพวกนี้แต่เราขอแล้วว่าคุยอย่าแฮสุลุดาเพย์หรอเราขี่ทัวร์ลู่ตัดทอจูปนดูตัดทอจูอุตุลาสาธารณคีจีคีจีคินเดอร์การ์ดันตุลาตัดซีตุเพนีปปจูพูโอเวราขี่ขยายซิมเลยเนี่ยลีปยอลีกันยอ science science นี่เซอีแล้วก็เซอีนี่ปาคือเดอะ physics chemistry biologyThe history, the geography, the tadwa, maths. Yeah. But you book out any Maluwa when you know.
0: ยามว่างในวันอาทิตย์ซอโตฮะจะมาร่วมเล่นดนตรีที่โบสถ์ประจำหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบสำหรับเด็กๆจึงมีการสอดแทรกความรู้และสอนร้องเพลงเข้าไปด้วย

ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่ควบคุมความเป็นไปของจักรวาลและความคิดอีกหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระเยซูนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คริสตศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนกะเหรี่ยงแม้ว่าจะไม่รู้ราเหมือนที่อื่นๆแต่ชาวกะเหรี่ยงก็มีศรัทธาต่อองค์พระเยซูไม่แพ้ใครๆ

0: ซูและเห็นพระองค์เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด
1: ที่เราเอโอดอกว่าแค่ปูกุยตักโทคุยยาคุยสิขี้นี่หมอแต่ดูกระดาษแห่ดีกว่าแพ้ทุกวิโซหมอเลนอตาทุกวิโซนอตาแห่ดีกว่าเราครอบเลยปฏิญญาเลยเป็นตาอิตาบาเป็นชอบตรงนี้หรอหมอเป็นดูกระดาษเป็นนั่นเลยกระซายอยู่แล้วไม่ตัดทิตาต่อโอดอกว่าคนปูบาตีดีไม่ตัดลีกว่าบ้าง

บาทหลวงซอเลเกเริ่มทำหน้าที่ประจำโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระเย

การแพทย์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆกับศาสนาคริสต์แทบทุกหมู่บ้านจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองพยาบาลที่นี่ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากวิทยาลัยพยาบาลของกะเหรี่ยงเองโรคที่รับรักษากันมากก็คือมาเลเรียและทหารจากแนวหน้า

0: ไม่แยกเลยหนึ่งยาวโบ๊ทต่างชาติเป็นยังไงเจออะไรบ้าง
1: ที่บ้านะ
2: เดอะเว่ยมีโอเปอเรชั่นเดอะเนาะเนี่ยปัตตาคุกุเล่เล่ไม่รู้นะเกี่ยวกับเลยตาเกรมาเลยตาเลยวิวอูโอทอแล้วแมนจิสซ์เนี่ยเนี่ยประมาณเพย์ประกัวเพย์ประกัวเพย์เออแต่ที่เราก็ประมาณพาวเวอร์เดอะเออประมาณที่ลีอังกฤษเดอะประมาณเออแต่ที่เราก็ได้ประมาณเออปัจจุบันเกิดอะไรเราเสกเออเมื่อเอาเงินละเดอะเว้ยเมื่อ operation เดอะเลยประตูอะไรก็ใช่ operation เดอะ
3: แต่มนุษย์ทุกคนก็ไม่อาจฝืนชะตาชีวิตได้สิ่งที่ผู้อยู่รอดพึงจะกระทำได้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนให้ประสบความสำเร็จให้จงได้

ในเทศกาลออกพรรษาชาวกะเหรี่ยงพุทธต่างหลั่งไหลกันมาร่วมงานประเพณีลอยโคมยี่เป็งที่วัดข่องตออู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินแม้ว่าคริสตศาสนาจะมีความสำคัญต่อชาวกะเหรี่ยงแต่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในดินแดนกะเหรี่ยงสองฝากฝั่งแม่น้ำสารวินได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยไม้สักในอดีตเคยสร้างความร่ำรวยให้กับอาณาจักรกะเหรี่ยงมาช้านานแต่ในปัจจุบันรายได้ทั้งหมดสูญสิ้นไปกับการทำสงครามท่อนซุงจะถูกล่องมาตามลำน้ำสารวินจากภาคเหนือเพื่อมาแปรรูปที่โรงเลื่อยแห่งนี้และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดโดยผู้รับสัมปทานชาวต่างชาติการรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทำให้ผู้รับสัมปทานต้องรีบเร่งทำการแปรรูปไม้ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดการรบจะเกิดขึ้นที่นี่ท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกทีแม้ว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะยังไม่มีการพูดถึงแต่ผลกระทบทางด้านรายได้กำลังจะมาถึง

0: Petah penyuri mira pemama di banyo ekor dia. Pemama banyo tiga lo. Awak ni balik pesu pesu balik mi. Awak ni penyok lidusu. Penyok lidusu ni mesti nul kali cobi cobi. Tiwo kau pun cobi cobi pergi kelidu di depan. Cobi cobi pergi banyo di depan. Aku ni tenue ni. Dia kau biar dia kebahagia. Awak mesti bahagia ni. Pergi lumiu zudi tu.
1: ชาวกะเหรี่ยงจะต้องรบอีกกี่ปีจึงจะมีชื่ออยู่บนแผนที่โลกหรือชาวกะเหรี่ยงจะรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้นานเท่าใดเป็นคำถามที่ไม่มีใครล่วงรู้คำตอบมีสุภาษิตกะเหรี่ยงบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเสรีภาพมีไว้เพื่อผู้กล้ายอมตายในสนามรบดีกว่าอยู่อย่างทาส

ปีพุทธศักราช2528กองกำลังทหารเวียดนามรุกล้ำอธิปไตยของไทยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการกวาดล้างกองกำลังรักชาติเขมรที่หลบหนีเข้ามาบริเวณตะเข็บชายแดนไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องบกอันเป็นที่บรรจบของพรมแดนไทยลาวกัมพูชาเขตอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแปรสภาพเป็นสนามรบเมื่อกองทัพไทยระดมกำลังเข้ากวาดล้างเพื่อบูรณภาพเหนือดินแดนไทย

ในปีนั้นฐานเวียดนามได้รุกล้ำเข้ามาลึกเข้ามาจนกระทั่งถึงแนวใกล้หมู่บ้านตามแนวชายแดนนะคือในแนวเนิน361แนวเนิน352ซึ่งห่างจากหมู่บ้านแปนอุ้มไม่มากนักประมาณ2กิโลเมตรเราก็ได้ใช้กำลังเข้าผลักดันในปีนั้นก็ได้ใช้กำลังจากพันรอ603เข้าผลักดันซึ่งก็มีการปะทะกันที่รุนแรงครั้งหนึ่งนะที่เนิน352ซึ่งฝ่ายเราก็มีบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียชีวิตหลายนายหลังจากนั้นเราก็ได้ดำเนินการใช้กำลังเข้าผลักดันกำลังฐานเวียดนามหลายครั้งในปี2528ในปี2529ก็เราก็สามารถผลักดันกำลังฐานเวียดนามให้ถอยร่นออกไปอยู่ในแนวเนิน382ในแนวเนิน408และแนวเนิน500

อุโมงค์ใต้ดินบริเวณหน้าผาสูงของเนิน500เกิดขึ้นด้วยฝีมือของทหารเวียดนามลักษณะของอุโมงค์สร้างความได้เปรียบแก่กองกำลังเวียดนามเนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงสามารถสังเกตการได้โดยรอบและยังสามารถป้องกันการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายไทยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งโดยรอบของแนวป่าทหารเวียดนามยังฝังทุ่นระเบิดไว้เพื่อสกัดกั้นการเข้าโจมตีของทหารไทย

จากความเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์เช่นนี้วีรบุรุษแห่งกองทัพไทยต้องสละชีพไปเป็นจำนวนมากเพื่อปกป้องไว้ซึ่งอธิปไตยเหนือแผ่นดินไทยความเสียสละครั้งนั้นมิได้สูญเปล่าธงไตรรงค์สามารถกลับคืนสู่ยอดเสาอีกครั้งเมื่อกองกำลังเวียดนามถูกกวาดล้างกระทั่งต้องถอยร่นจนพ้นผืนแผ่นดินไทยในปี2531

0: หลังจากการสู้รบยุติลงความสงบก็กลับคืนสู่ช่องบกอีกครั้งกองทัพไทยจึงได้ก่อสร้างศาลารวมน้ำใจไทยลาวกัมพูชาเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามัคคีร่วมมือระหว่างกันโดยสร้างเป็นศาลาตรีมุขมีหน้าจั่ว3ด้านที่หันไปยังทิศที่ตั้งของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทหารที่ประจำอยู่บริเวณชายแดนของทั้ง3แผ่นดินใช้ประโยชน์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันเมื่อกัมพูชาสามารถยุติการแทรกแซงจากกองกำลังเวียดนามลงได้ความแตกแยกภายในประเทศกลับรุนแรงขึ้นเหตุเนื่องจากความแตกต่างทางความคิดและความต้องการสิทธิในการครองอำนาจการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริงที่ช่องอ่านม้าหรือที่กัมพูชาเรียกว่าอ่านแซะไม่ไกลจากช่องบกกองกำลังเขมรฝ่ายรัฐบาลบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นของเขมรแดงไว้ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537
1: ย่าเรื่องช่องยิบจุนลูกทางแซดปนเมียนบอกนะไกลละอักมันที่ปรามที่ปรามยังคือสภาพการเปลี่ยนกองทัพริรัฐธรรมบาลขมายบันลังไว้นี่คือเธออยากเปลี่ยนรอบไงก่อนแต่รวมคือลามาดอลายอันแซงที่ทายยิงเป็นดาวบานโยกอะไรนี่แต่ก็เมียนไอ้มกสมัยที่ให้ก็เมียนไอ้กษัตริย์นะคือทางเทือกเพียบจังคือกลอยเปลี่ยนแล้วขยมเป็นดาวบานในอันแซงที่ทายประชาชนตู้เตียงประเทศก็โดยได้ไล่คือทางประเทศจนจงสารคือเด็ดหลบในแม่ก็หอมคือกาเก็บสังกัดรอยมอยิงยอบางอะไรนี้คือทางประเทศจนไตรอให้รัฐบาลบ่อยเยอะคือได้เรียบจอมล้างโดยอุนตังคือทางเมียนสันได้กรมเปรียโนดำรางรัฐนะลูกคุณแซนนะก็เมื่อคือทางบ้านไตรอชุมพวงในรัฐพอลัยยิงเฟอร์บานคือชุมพวงมกนี่คือทางเทียบกามกคือได้ไล่คือเมียนจันกระนาปะก็แต่ได้ไล่คือแม่ก็หอมมวยได้แต่มันโจรวม
0: การยึดพื้นที่ได้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขมรแดงจะไม่เข้าโจมตีช่องอานม้ากลับคืนไปอีกครั้งภาวะสงครามจึงดูเหมือนจะยังไม่ดำเนินไปสู่ความคลี่คลายในเร็ววันนี้

0: อายุของสงครามภายในของกัมพูชายิ่งยาวนานขึ้นเพียงใดราษฎรไทยที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนก็ยิ่งประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเท่านั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมีรายได้หลักจากการเก็บของป่าออกมาขายทั้งที่รู้ว่าพื้นที่ป่าโดยรอบเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ตั้งแต่ครั้งสงครามประมาณกันว่าบนพื้นที่ของกัมพูชายังคงมีทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้กู้อยู่นับ10ล้านลูกชาวบ้านบางคนที่เข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ที่เคยใช้เป็นสมรภูมิจึงกลับออกมาโดยเหลือขาเพียงข้างเดียวภายในหมู่บ้าน8อุ้มอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีชาวบ้านขาขาดจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างออกหาของป่าปะปนอยู่นับ10ชีวิตทั้งที่ทางราชการได้ประกาศเตือนถึงพื้นที่ที่ยังมีอันตรายจากทุ่นระเบิดให้ชาวบ้านรับรู้แต่เมื่อท้องหิวความกลัวก็หมดสิ้นไปวันวิลานันเคยฝากปากท้องของครอบครัวไว้ในผืนป่าทั้งหน่อไม้และเห็ดป่าสามารถนำมาแปรสภาพเป็นอาหารประทังชีวิตแต่เวลาแห่งความโชคร้ายก็มาถึง14มกราคม2537วันสูญเสียขาตั้งแต่ใต้เข่าขวาลงไปเนื่องจากเหยียบทุ่นระเบิดในระหว่างการออกไปหาของป่าต้องกลายสภาพจากหัวหน้าครอบครัวเป็นเพียงบุคคลทุพพลภาพที่แม้แต่จะช่วยตัวเองก็ทำได้อย่างยากเย็น
1: โอ้ยลำบากแล้วครับลำบากยุ่งขนาดลำบากแห้งเพราะเมื่อยแต่ว่าเลือดมันลงร้ายก็เลยเมื่อยนะครับเมื่อยก็เมื่อยอยู่ได้ผมไปไสก็ไปหากินหายังไปหาปูหาปลากับบ่สะดวกนะครับ
0: พรมโหดเป็นชื่อของลำห้วยที่ทำหน้าที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในเขตอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วชื่อของลำห้วยสายนี้ราวกับจะเป็นคำตัดพ้อต่อชะตากรรมแห่งชีวิตผู้คนที่ลำห้วยสายนี้ไหลผ่านมีเพียงฤดูฝนที่สภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการสู้รบเท่านั้นที่ประชาชนสองฝากฝั่งมีโอกาสดำเนินชีวิตอย่างสงบเดิมมีการสร้างสะพานข้ามสู่กันแต่ภายหลังสะพานแห่งนี้กลับถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าหนีภาษีจำพวกกระเทียมและถั่วเหลืองทางราชการไทยจึงได้รื้อสะพานในเขตไทยออกเสียครึ่งหนึ่งเพื่อสกัดกั้นการลักลอบสภาพทางภูมิศาสตร์ของอำเภออรัญญประเทศมีความล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติมาโดยตลอดด้วยเหตุที่มีพื้นที่ยื่นล้ำเป็นแหลมเข้าไปในดินแดนกัมพูชาทางทิศเหนือของแหลมเป็นที่ตั้งของกองกำลังเขมรรัฐบาลส่วนทางทิศใต้เป็นที่ตั้งของกองกำลังเขมรแดงเมื่อเกิดการสู้รบกองกำลังทั้งสองฝ่ายก็จะใช้ปืนใหญ่ยิงต่อสู้ข้ามแผ่นดินในส่วนนี้เพื่อโจมตีที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามบ่อยครั้งจึงมีลูกปืนใหญ่ตกลงในเขตไทยสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรไทยอยู่เสมอบทเรียนแห่งความสูญเสียของไทยจากการสู้รบบนแผ่นดินกัมพูชาสอนให้ต้องเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อใดที่แนวโน้มของการสู้รบจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรืออาจจะขยายวงกว้างกระทั่งล้ำเข้ามาในเขตไทยก็จะต้องจัดเตรียมแผนการสำหรับแก้ไขปัญหา
2: ลูกระเบิดไม่ต้องพูดถึงลูกระเบิดก็ตกอยู่ทุกวันนะครับเฉียดไปก็เฉียดมานะครับลงบ้านเราบ้างลงบ้านเขาบ้างการอพยพนี่มีความจำเป็นมาก
0: เจ้าหน้าที่ของทางอำเภอเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจงถึงเส้นทางอพยพออกจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตรบและสถานที่อยู่ชั่วคราวที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์สู้รบจะสงบลง
2: เกิดในกรณีที่เกิดการรบพุ่งกันนะครับระหว่างทางฝั่งนู้นกองกำลังทั้งสองฝ่ายเราไม่สามารถเลยนะครับที่จะรู้เลยว่าเราจะไปทางเส้นทางไหน นะเราจะมั่วเราจะเกิดการมั่วออกมานะครับอันตรายจะเกิดขึ้นกับพวกเราให้มารวมกันตรงไหนก็ได้แถวๆนั้นนะครับโดยทหารจะควบคุมในระยะแรกนี่นะพอทหารควบคุมเสร็จจะมีการอพยพกันนะครับเพื่อหนีภัยสงครามอพยพกันโดยใช้รถของทางส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
0: การซ้อมอพยพเหมือนเกิดเหตุการณ์จริงช่วยป้องกันความโอลมานที่อาจจะเกิดขึ้นมีการซักซ้อมถึงการใช้เส้นทางอพยพว่าจะต้องไม่เป็นเส้นทางเดียวกันกับถนนลำเลียงยุทโธปกรณ์เพื่อที่จะไม่ต้องใช้เส้นทางสวนกันให้เกิดความล่าช้ากำลังของกองทัพไทยก็เช่นเดียวกันกองกำลังบูรพาวางแผนซ้อมรบเพื่อป้องกันชายแดนอาวุธหนักถูกนำเข้าประจำการในพื้นที่มีการตรึงกำลังเตรียมไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ราษฎรบริเวณแนวชายแดนแม้จะพร้อมในการรบแต่ความมุ่งมั่นสูงสุดคือไม่ต้องทำการรบในสมรภูมิจริง
3: เ

เมื่อว่างเว้นจากภาวะสงครามแม้จะเป็นเวลาไม่นานนักชาวเขมรก็จะพากันเดินทางเข้ามาทำการค้าบริเวณใกล้ชายแดนไทยทุกวันศุกร์ชาวเขมรจากบ้านโอสเม็ดจะนำสินค้าพื้นบ้านที่ผลิตได้จำพวกเครื่องหวายปลากรอบรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรมารวมกันที่ตลาดเล็กๆริมชายแดนไทยบริเวณช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อเตรียมขายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การข้ามเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในบริเวณนี้ได้รับการผ่อนปรนให้เดินทางเข้าออกได้ในระยะ500เมตรจากเส้นเขตแดนเพื่อความสะดวกในการค้าขายปริมาณการค้าในแต่ละวันคิดเป็นจำนวนเงินไม่มากนักแต่ก็ได้ลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยในการปราบปรามโจรเขมรเนื่องจากเมื่อชาวเขมรมีรายได้จากการค้าขายเป็นของตนเองก็ไม่จำเป็นต้องข้ามเขตแดนเข้ามาปล้นราษฎรไทย

นับตั้งแต่กัมพูชาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปีพุทธศักราช2518ไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องปิดพรมแดนด้านสาธารณรัฐเขมรและห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปในทางเขตชายแดนติดต่อต่างประเทศที่กำหนดซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลทำให้การติดต่อค้าขายและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมายการค้าที่ทำได้ก็คือการลักลอบค้าขายในตลาดมืดเท่านั้น

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาได้รับการรื้อฟื้นให้มีขึ้นอีกครั้งในสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าตลาดจุดผ่อนปลนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตลาดโรงเกลือเกิดขึ้นจากนโยบายนี้จุดมุ่งหมายหลักในการเปิดตลาดจุดผ่อนปลนก็เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของแต่ละประเทศสินค้าหลักที่ไทยส่งออกสู่ตลาดกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและไม่สามารถผลิตได้เองในกัมพูชาส่วนสินค้าที่นำเข้าจากกัมพูชาจะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตได้ภายในกัมพูชาและสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศจีนและเวียดนามแล้วส่งผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยการเปิดพรมแดนด้านกัมพูชานอกจากจะเป็นการเปิดตลาดขนาดใหญ่แห่งใหม่ให้แก่สินค้าไทยแล้วกัมพูชายังเป็นประตูไปสู่การค้าระหว่างไทยจีนเวียดนามทั้งนี้เพราะกัมพูชามีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศทั้งสองหากแต่ว่ากัมพูชาอันเป็นปากประตูที่สำคัญยังคงคุกรุ่นไปด้วยสงคราม

การเกิดสันติภาพที่ถาวรภายในกัมพูชาเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเพราะหากกลิ่นอายแห่งสงครามยังไม่มีทีท่าว่าจะจางลงไปคงจะไม่มีนักลงทุนรายใดมั่นใจในการเข้าไปค้าขายในสนามรบเป็นแน่

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ไกลจากตึกระฟ้าและความพลุกพล่านของฮ่องกงไม่มากนักมีพื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งซ่อนอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลณที่แห่งนี้คือดินแดนอันแสนสุขของเหล่านกอพยพ

นกเหล่านี้บินไกลมาจากทางตอนเหนือเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นอันทารุณและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปแห่งนี้คือจุดที่นกเลือกพักอาศัย

ฝูงนกแอฟโวเซตจะเดินหากินอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ำตื้นขายาวของนกแอฟโวเซตช่วยให้เดินท่องน้ำไปได้พร้อมกับใช้ปากเรียวเล็กไซหาอาหาร

ขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮ่องกงบริเวณเขตติดต่อกับประเทศจีน

สภาพธรรมชาติของเขตอนุรักษ์แห่งนี้มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบึงป่าโกงกางและหาดชายเลนนับเป็นความหลากหลายของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำและนกชายเลน

เมื่อถึงฤดูหนาวนกนับแสนตัวมากกว่า250ชนิดจะรวมกันอยู่ที่ไมโปหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์เต็มทีอย่างเช่นนกปากช้อนหน้าดำนกปากช้อนหน้าดำเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะทางเอเชียตะวันออกปากแบนที่ดูตลกแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์เล็กๆทำให้ได้ชื่อว่านกปากช้อน

นกปากช้อนหน้าดำทำรังอยู่บนหน้าผาหินชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียวและจะบินลงมาหากินทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้เหลือจำนวนไม่ถึง300ตัวในโลกแต่ยังคงย้ายถิ่นมาที่ไมโปทุกปี

0: เมื่อร้อยปีก่อนพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ไมโปต้องถูกบุกรุกไม่ต่างไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการล่านก
1: In fact, these gaiwais were produced in the 1940s, and they have been producing shrimps ever since then. And we are still able to produce shrimps on a very sustainable basis using these gaiwais. And ever since, for as long as there have been people coming to Maipo and looking at the birds, we have noticed that there have always been a lot of ducks and other bird species using the Maipo Reserve.And in fact, back in the 1950s and 1960s, a lot of the richer people in Hong Kong used to come to Maipo and would shoot some of the ducks here as a sport during the winter time. Well, there also at the same time used to be a lot of very keen conservationists in Hong Kong who wanted to protect the place.
0: ขณะนี้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมอบให้กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสาขาฮ่องกงดูแลจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมแต่ละปีจะมีผู้นิยมธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมไมโปหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่นี่มีโอกาสต้อนรับนักดูนกจากทุกมุมโลกการควบคุมนักท่องเที่ยวในไมโปเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีจำนวนมากจนยากแก่การจัดการผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ได้ต้องมีหนังสืออนุญาตจากรัฐบาลฮ่องกงเสียก่อนนักดูนกสามารถดูนกที่ไมโปได้อย่างใกล้ชิดโดยนกไม่ตื่นกลัวเมื่อเข้าไปในป้อมดูนกที่ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่ธรรมชาติอย่างกลมกลืนภาพนกกระสานวลมากมายเช่นนี้คงหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นแต่ทุกฤดูหนาวนกกระสานวลนับหมื่นตัวจะมารวมกันอยู่ที่ไมโปมากกว่านกน้ำอื่นๆก่อนที่จะทยอยบินเลยต่อไปทางใต้

ส่วนนกกระสาขาวเป็นนกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากแม้ที่ไมโปก็พบแค่เพียงปีละ 2-3 ตัวลานดินกว้างที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิดเช่นนี้ในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก่อนที่จะถูกซื้อคืนเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำยังคงนำมาใช้ประโยชน์ปลาที่เลี้ยงแบบเปิดน้ำเข้าออกตามธรรมชาติจะถูกจับขายเพื่อนำรายได้มาใช้อนุรักษ์พื้นที่เมื่อการจับปลาใหญ่สิ้นสุดลงปลาเล็กๆที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของนกนางนวลช่วงนี้บึงน้ำจึงดูขาวโพลนไปหมด

0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นสภาพธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทุกวันจึงมีนักเรียนหลายระดับชั้นเดินทางมาศึกษาธรรมชาติที่นี่ข้างทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่ธรรมชาติจะมีป้ายคอยบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่ขึ้นร่มครึ้มรวมทั้งสภาพธรรมชาติต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติม
1: But the second way is education. So for example, at my po, we have. But the second way is education. So, for example,

0: เมื่อถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติทุกคนจะเข้าใจสภาพธรรมชาติของไมโปและวงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พบในพื้นที่สำหรับบึงน้ำด้านหลังเป็นที่อาศัยของเป็ดน้ำย้ายถิ่นมากมายที่ดูได้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีเยี่ยมแต่ในสภาพธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางกระแสพัฒนารอบด้านย่อมหลีกปัญหาคุกคามไม่พ้น
1: WWF Hong Kong is managing the reserve for wildlife, and the numbers of wildlife coming to the reserve has been increasing every year. We still face a number of problems. For example, on the seaward side, out in Deep Bay, we have a very serious problem with pollution. On the north and the south side of Maipo, we have two rivers which run past the reserve and out into Deep Bay.Both of these rivers are very polluted.
0: บ้านและอาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแทนที่บ่อเลี้ยงปลาแม้จะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แต่ก็มีผลกระทบต่อไมโปเมื่อการถมที่ทำให้แหล่งหากินของนกลดลงโดยเฉพาะบรรดานกกาน้ำใหญ่หลายร้อยตัวที่เคยมีอาหารสมบูรณ์ปัญหาของไมโปดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยนกอพยพยังคงมีแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์เมื่อผ่านไปถึงไมโปก่อนที่จะลงใต้มาพบกับปัญหาใหญ่ที่เขา300ยอด

เดินทางอันยาวนานใช้ฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือจุดหมายของนกกระสานวลสภาพพื้นที่อันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเขา300ยอดจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า300ชนิดจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นนกย้ายถิ่นจนได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

นกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่ตามหาดทรายที่ปราศจากผู้คนทำให้หาดูได้ยากที่อื่นแต่ที่เขา300 ยอดยังคงพบได้ตลอดปี

ุ่ง300ยอดเป็นที่ลุ่มน้ำจืดผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยบึงน้ำหลายหมื่นไร่เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของนกน้ำและปลา

0: ยอดเคยถูกยกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทุ่ง300ยอดแต่ขณะนี้กลับเป็นเขตอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกมากที่สุด
1: สามร้อยยอดเป็นพื้นที่สำคัญมากครับเพราะว่ามีหาดทรายมีหาดชายเลนนอกจากนั้นมีที่หลุมน้ำด้วยที่เป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลนะที่เป็นพงหญ้าแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยที่มี reed bed ที่เป็นพื้นที่กว้างมากแบบนี้นี่เป็นที่เหลือแห่งสุดท้ายที่มีพงหญ้าเป็น phragmites อยู่แล้วก็มีปัญหามากเพราะว่ามีการทำนากุ้งนาปลาที่นั้นแล้วก็มี development อื่นๆด้วย
0: แต่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังสูญสิ้นไปพร้อมกับการลดจำนวนของนกแม้จะปราศจากการล่าแต่นกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพื้นที่อาศัยถูกทำลาย

การบุกรุกธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศให้เขา300ยอดเป็นเขตอนุรักษ์แต่การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุ้งปูลาดำเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นป่าชายเลนและบึงน้ำถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งลุกลามกระทั่งถึงเชิงเขาใกล้ที่ทำการโดยที่กฎหมายไม่อาจช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ไปถึงทุ่งน้ำจืดและหาดทรายอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินมีราคาสูง

แม้ว่าขณะนี้มลพิษจากการเพาะเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นผลให้นากุ้งซบเซาแต่คงยากที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาจากธรรมชาติได้

หากปราศจากการดำเนินงานจัดการเพื่ออนุรักษ์เขา300ยอดอย่างจริงจังแล้วอีกไม่นานเรื่องราวของนกน้ำและการเดินทางของนกอพยพคงเลือนหายไปพร้อมกับธรรมชาติที่คงเป็นอีกครั้งที่ความอ่อนล้าของกฎหมายไม่อาจรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้และชะตากรรมของนกนานาพันธุ์กำลังรอวันตัดสินโดยมนุษย์

ต้นข้าวเขียวขจีพริ้วไหวสุดสายตาอวดช่องามรับความชุ่มชื้นของธรรมชาติของทุ่งนาตลอดทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เพียงแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่ในความอุดมของแผ่นดินได้โอบอุ้มชีวิตเสรีของเหล่านกทุ่งมากมาย

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูทำนาน้ำท่าที่ชุ่มฉ่ำไม่เพียงทำให้ผืนนาบริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวแต่ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ดินที่ถูกพลิกขึ้นมาตามรอยไถเปิดโอกาสให้นกทุ่งได้เดินไล่จับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่กินเป็นอาหารช่วงต้นฤดูหนาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่นกประจำถิ่นอย่างนกตีนเทียนหรือเหล่านกยางเท่านั้นที่เพลิดเพลินอยู่กับอาหารงานนี้ยังมีนกย้ายถิ่นอย่างนกชายเลนน้ำจืดมาร่วมด้วยนกปากซ่อมหางพัดเป็นนกทุ่งอีกชนิดหนึ่งที่บินไกลเข้ามาหากินตามท้องนาในช่วงฤดูหนาวสำหรับนกปากหางยามหากินอยู่กลางท้องทุ่งลำตัวสีขาวที่ใหญ่โตกว่านกอื่นๆเป็นที่คุ้นเคยกับชาวนาราวกับเพื่อนสนิทจนเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของนกย้ายถิ่นคู่ผืนนาภาคกลาง

ทุกปีราวปลายเดือนตุลาคมช่วงที่น้ำท่าปริ่มทุ่งมีหอยปูปลาอยู่มากมายเป็นเวลาที่นกปากหางหลายหมื่นตัวทยอยบินมายังประเทศไทยนกปากหางเลือกช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์บินไกลจากอินเดียและบังคลาเทศเพื่อมาสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

หลังจากการเดินทางอันยาวไกลทันทีที่มาถึงนกปากห่างจะแยกย้ายกันไปหากินตามท้องนาและกลับมาเกาะพักรวมฝูงกันในยามเย็น

นกปากห่างเที่ยวเดินท่องไปตามทุ่งเพื่อจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือหอยโข่ง

ชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แปลกไปจากนกอื่นเพราะช่วงกลางของปากแยกห่างจากกันจนเป็นร่องและลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้นกสามารถคาบหอยโข่งได้มั่นคงไม่ลื่นหลุดหลังจากที่พักเหนื่อยจากการเดินทางไกลและหากินจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วช่วงเวลาผสมพันธุ์ก็มาถึงเมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่านกปากห่างจะตระเวนหากินได้อย่างเสรีตามท้องนาแต่คงหาพื้นที่สงบเงียบปลอดภัยและเต็มไปด้วยต้นไม้ให้สร้างรังวางไข่ได้ยากหากปราศจากการเสียสละของชาวนาผู้อารี

ป้านกพันเผือกได้อุทิศสวนผลไม้ของตนเองที่ตำบลท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีให้นกปากห่างและนกอื่นๆได้จับจองสร้างรังวางไข่อย่างปลอดภัยมานานหลายสิบปีจนถูกจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ

เมื่อจับจองพื้นที่สร้างรังเรียบร้อยแล้วนกปากห่างตัวผู้จะเริ่มเกี่ยวพาราศีตัวเมียด้วยการบินอวดโฉมและคาบกิ่งไม้มาสานรังหากตัวเมียยอมรับนกทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังจนเสร็จ

ที่ท่าเสด็จนกปากห่างสร้างรังรวมอยู่กับนกกาน้ำนกยางและนกแขกและที่นี่ยังเป็นที่พักเพียงแห่งเดียวของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามนกย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทย

และภายหลังจากการผสมพันธุ์แม่นกจะวางไข่ประมาณ4ฟองและหากไข่สูญหายไปแม่นกจะวางไข่ต่อจนครบแล้วจึงค่อยกกไข่

นกปากห่างแรกเกิดมีขนอุยสีขาวบนหนังสีดำและอ้าปากร้องขออาหารอยู่ตลอดเวลานับจากนี้ไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อแม่นกต้องวุ่นวายในการเลี้ยงดูลูกและเหนื่อยจากการบินไกลเพื่อนำอาหารมาป้อนในช่วงนี้สีขนของพ่อแม่นกจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แต่ละวันลูกนกปากห่างกินจุมากจึงโตอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออายุได้40 วันแต่ปากยังไม่แยกห่างจากกัน

แม้จะวางไข่หลายฟองแต่ส่วนใหญ่ลูกนกแต่ละรังเหลือรอดเพียง2ตัวความหนาแน่นของรังในพื้นที่จำกัดเป็นผลให้ลูกนกบางส่วนต้องพลัดตกจากรังที่บอบบางและตายในที่สุด

เมื่อผ่านไป2เดือนนับตั้งแต่ออกจากไข่ลูกนกโตและแข็งแรงพอจนพร้อมที่จะบินตามพ่อแม่ออกไปหากิน

จนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงเวลาสำหรับการเดินทางไกลครั้งแรกของลูกนกก็เริ่มขึ้นเมื่อต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่กลับไป

0: ุกวันนี้เหลือเพียงนกปากห่างเท่านั้นที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมของท้องทุ่งในขณะที่นกน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนกกระสานกกาบบัวต่างสูญหายไปสิ้น
1: พฤติกรรมที่ว่าทำไมนกปากห่าง อยู่ได้นกอื่นที่มันสูญพันธุ์ไปนกเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันพฤติกรรมในการสร้างรังวางไข่แล้วพฤติกรรมในการกินอาหารนกน้ำหลายชนิดกินปลาเป็นหลักก็ต้องถ้ามีปลาก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเราตอนนี้ถูกทำลายไปนะฮะไม่เฉพาะแต่เรื่องที่ว่าถูกล่าหรือยิงอย่างเดียวการที่เราใช้พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยนะฮะถักเอาพื้นที่ใกล้ๆหนองน้ำไปทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจับจองกันบ้างแล้วก็ความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งโดยธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ป่าหมดไปนะก็เกิดความแห้งแล้งพื้นที่หากินพื้นที่อยู่มันน้อยลง

ครั้งหนึ่งนกกระทุงเคยพบเห็นได้ตามหนองบึงทั่วไปแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเต็มทีด้วยสาเหตุการล่าและขาดแหล่งอาศัยขยายพันธุ์

0: นกผักหางเป็น large water bird เป็นนกน้ำใหญ่ๆชนิดสุดท้ายที่จำนวนในประเทศไทยพ่ออนุรักษ์ไว้ส่วนมากนกน้ำอื่นๆที่เป็นตัวใหญ่ๆก็เกือบสูญพันธุ์แล้วละจำนวนน้อยมากแต่นกผักหางเก่งเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนได้อยู่ร่วมกับชาวนาได้ถ้าเราหายที่ทำรังปลอดภัยอย่างเดียวเขาอยู่ได้เข้าหาอาหารในถุงนาได้แล้วก็ไม่ทำลายไม่ทำลายนาข้าวไม่ทำลายข้าวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขากินหอย
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของนกปากหางที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งท้องทุ่งได้ทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้เหลือรอดสืบเผ่าพันธุ์

ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสพัฒนาเริ่มสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อพื้นนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนทั่วทุ่งราบ

ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าท้องทุ่งจะยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้กับนกปากห่างได้อีกนานเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนให้ผมน้ำ
1: มาปอกินกัน
2: น
1: ้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คุณ
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะโครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาปั้นไอ้สมัยจะพาทางงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

้านบางเตียวคงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าลึกของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และคงยากที่จะมีใครรู้จักหากว่าเมื่อ8ปีก่อนชายต่างเชื้อชาติ2คนไม่ได้เดินทางมาที่นี่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกให้ทราบว่าบริเวณนี้ยังคงมีป่าที่ราบต่ำหลงเหลืออยู่แม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้

0: ป่าผืนนี้เองที่ดึงดูดให้ฟิลิปดีราวและอุทัยตรีสุคนเดินทางมายังบ้านบางเตียวพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบกับนกแต้วแล้วท้องดำที่พวกเขาตามหามานานกว่า4ปีนกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่ถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อ118ปีที่แล้วและในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้สำรวจพบในประเทศไทยทางแถบจังหวัดระนองข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างนกในอดีตบอกให้ทราบว่านกแต้วแล้วท้องดำพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาไม่มีนักปักษีวิทยาคนใดเคยเห็นนกชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย
1: นกแต้วท้องดำนี้เคยทราบว่ามันเคยมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มันได้ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า30ปีก็หลายๆคนก็คิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะสูญพันธุ์ฟิลิปราวกับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องหามันให้พบก็ไปตามหาในป่าแหล่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่นักเก็บตัวอย่างเคยเก็บมาตามจุดต่างๆแต่เราก็พบว่าป่าแถวๆนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้ว
2: ใจแล้วครับ
0: ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางครามที่เหลืออยู่เป็นความหวังสุดท้ายของนักปักษีวิทยาทั้งสองในการค้นหานกแต้วแล้วท้องดำและจากการสอบถามชาวบ้านฟิลและอุทัยก็รู้ว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกล
3: สว
0: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: ล
4: ุ
3: ง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: จะมาถามว่าเคยเห็นนกแต้วแล้วท้องดำบ้างหรือเปล่าครับ
5: มันอยู่ตามแต่ป่าเฮ้ยตีมีน้ำเฮ้ยเป็นรู้

0: บัวเขียวมันก็บ่ได้มันบ่ป๊าวบัวเขียวเปี้ยวแดงบ่ไอ้เอ้ยน้อยตัวปันนี่ไอ้ตองน้ํานี่ตี้เลือนเลือนจะตรงนั้นก็มาตรงนี้มาถึงนอนตรงนี้ต้องคืนกับยิ้มมุ้ยผมเจอแล้ว
1: และแล้วในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง

จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักธรรมชาติทั่วโลกแต่ฟิลและอุทัยตระหนักดีว่าร่องรอยของการทำลายที่พบในป่าที่ราบตามพื้นนี้กำลังคุกคามชีวิตนก

ป่าที่ราบต่ำเป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน200เมตรทำให้ง่ายต่อการบุกรุกทำลายแม้พื้นที่ของป่าสงวนเขาประบางครามบริเวณรอบๆเขานอจู้จี้แห่งนี้จะเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของภาคใต้แต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่กี่พันไร่ในขณะที่ป่าส่วนอื่นๆล้วนอยู่บนที่สูงภายหลังจากที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าพื้นนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนกเอาไว้พร้อมไปกับการศึกษาสภาพป่าและการดำรงชีวิตของนกแต้วแล้วท้องดำโดยฟิลและอุทัยป่าเขานอจู้จี้คงมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเคยผ่านสัมปทานป่าไม้มาแล้วแต่หมู่ไม้ที่กำลังเติบใหญ่ได้ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อย่างดี

และด้วยเหตุที่เป็นป่าที่ราบต่ำพื้นเดียวที่เหลืออยู่จึงเต็มไปด้วยนกป่านานาพันธุ์มากกว่า300ชนิดหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์

นกเงือกหัวงอกเป็นนกที่หาดูได้ยากมากพบอาศัยเฉพาะตามป่าทางภาคใต้เท่านั้นเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นนกเงือกหัวงอกมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกภายในโพรงไม้ที่ปิดปาก

นกแซวสวรรค์เป็นนกขนาดเล็กที่สวยงามแม้ว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่จะพบทางใต้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะในป่าที่ราบต่ำเขานอจูจีในขณะที่ตัวเมียจะมีเฉพาะเพียงสีน้ำตาลแดงและหางสั้นนกแซวสวรรค์ตัวผู้กลับมี2โทนสีทั้งชนิดสีน้ำตาลแดงกับชนิดสีขาวและมีหางยาวกว่าตัวเมียอาหารของนกแซวสวรรค์ได้แก่แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าที่ชุ่มชื้นนกจะบินออกไปโฉบจับอย่างรวดเร็วและนำกลับมาป้อนลูกนกที่รออยู่ในรังตรงง่ามไม้

ป่าพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดในช่วงฤดูแล้งนกแต้วแล้วธรรมดาส่วนใหญ่จะพากันบินลงไปหากินทางใต้แถบมาเลเซียและอินโดนีเซียพอย่างเข้าสู่หน้าฝนนกแต้วแล้วธรรมดาก็ย้ายถิ่นกลับขึ้นมาสร้างรังวางไ

วางไข่เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงเวลานี้เองที่สามารถเก็บข้อมูลประชากรของนกแต้วแล้วท้องดำที่เหลืออยู่ได้เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมงานออกสำรวจป่าเพื่อค้นหารังนกแต้วแล้วท้องดำจะเริ่มต้นขึ้น

ป่าที่ราบต่ำอันร่มครึ้มพื้นล่างรกไปด้วยหวายและระกำมีลำธารเล็กๆให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวที่นกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ได้ความชื้นทำให้มีแมลงมากมายเป็นอาหารและดินริมน้ำที่อ่อนนุ่มช่วยให้ง่ายต่อการขุดหาไส้เดือน

0: นกแต้วแล้วทองดำจะเลือกทำรังอยู่ตามคาคบของไม้หนามเพื่อป้องกันรังและลูกนกจากศัตรูรังถูกสร้างด้วยใบไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆ เป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ลูกนกฟักออกจากไข่พ่อแม่นกต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยงดูนกแต้วแล้วท้องดำจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินใช้ปากจิกหรือพลิกขุดหาแมลงและไส้เดือนแล้วนำกลับมาป้อนลูกนกบางครั้งจะคาบเอาไว้คราวละมากๆจนเต็มปากจึงค่อยกลับมาป้อนขณะนี้มีครอบครัวนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ในป่าเขานอจู้จี้ประมาณ25คู่และอีกไม่นานลูกนกคู่นี้ก็จะเติบโตดำรงเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนนกแต้วแล้วท้องดำให้มากขึ้นหากว่ามีพื้นที่ป่าให้ได้อาศัยหากินแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการดักจับไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์แหล่งอาศัยที่ลดลงมีผลรุนแรงต่อการลดจำนวนของนกป่าที่ราบตามพื้นเล็กๆนี้รองรับนกแต้วแล้วท้องดำให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน30คู่มิฉะนั้นนกต้องแย่งพื้นที่หากินนกที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: จำนวนนกแต้วแล้วทองดำตอนนี้ประมาณ25คู่นะที่เราเห็นแต่หลายคู่นะที่เราเห็นตั้งแต่ปีแรกหรือปีที่สองตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพื้นที่ป่านั้นหายไปแล้วแล้วก็ทุกๆปีนะมีพื้นที่ป่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าจะอนุรักษ์นกแต้วทองดำแล้วก็นกอื่นๆที่อยู่ที่นี้แล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดเราต้องให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมีหลายคนถามผมว่าจำนวนนกเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่เราอาศัยลดลงทุกปีทุกปี
0: และตราบใดที่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อีกไม่นานคงไม่เหลือบ้านให้นกแต้วแล้วท้องดำได้อาศัยอีก

พื้นที่ป่าเขาหนอจู่จี้มีหมู่บ้านอยู่รายรอบแม้จะยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะยากจนการหาของป่าจึงเป็นรายได้เสริมซึ่งหมายถึงการทำลายป่าในรูปแบบต่างร่องรอยการเผาต้นยางเพื่อนำน้ำมันไปขายปรากฏอยู่ทั่วผืนป่าและต้นยางที่ถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่าจะยืนต้น

หายไปในที่สุดแม้ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าจะเหลือน้อยแต่ตอและกองไม้แปรรูปที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอยู่เสมอในป่าลึกช่วยยืนยันได้ว่าการลักลอบตัดไม้ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ควันไฟที่ปรากฏขึ้นยามหน้าแล้งคือสัญญาณของการทำลายป่าทุกปีการเผาและแผ่วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกได้รุกล้ำป่าสมบูรณ์ไปเป็นบริเวณกว้าง

ใจกลางป่าเขานอจู้จี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแผ่นดินเสมอกว่า10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้บุกรุกตามเส้นทางชักลากไม้เข้ามาแผ่ถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทำกินหลายหมื่นไร่แม้ว่าจะอยู่สูงกว่าถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำแต่การทำลายป่าต้นน้ำลำธารย่อมส่งผลกระทบถึงป่าดงดิบในระดับต่ำด้วย

0: ความยากจนและขาดความเข้าใจคือมูลเหตุให้ชาวบ้านทำลายป่าลำพังใช้เพียงกฎหมายบังคับคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากไม่ให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าด้วยวิธีพัฒนาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2533
1: อนาคตของนกกระรัดทองดำขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเห็นความสำคัญแล้วชาวบ้านจะรักษาป่าชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีอำนาจมากพอที่รักษาป่าถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือด้วยแล้ว
0: กล้าไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำแต่ละปีกล้าไม้จะถูกเพาะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้นทั้งไม้ผลที่มอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมและไม้ป่าเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายวันนี้ชาวอำเภอคลองท่อมได้มาร่วมกันปลูกป่าที่บ้านบางเตียวและในไม่ช้ากล้าไม้เหล่านี้คงเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งอาศัยสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมากล้าไม้ได้ถูกปลูกทดแทนพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า100ไร
2: ่
0: ขณะที่ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่ต้นกล้าของการอนุรักษ์กำลังได้รับการบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นรอบๆป่าผืนนี
3: ้
0: ทุกปีเด็กๆจากหมู่บ้านรอบป่าเขานอจู้จี้จะได้เข้าร่วมในค่ายรักแต้วแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบวันนี้ป่าที่เด็กๆ เคยรู้จักเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือดักจับสัตว์แต่กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ชวนพิศวง
4: หวายจากหวายน้ำนะครับมีหลายชนิดมันจะมีหวายขี้เสี้ยนมีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลำต้นก็จะอวบอูมกว่านะครับ
0: จากที่เคยไล่ล่าด้วยหนังสติ๊กเด็กๆได้รู้จักกับนกนานาชนิดผ่านกล้องส่องทางไกล
4: มาอธิบายก็ได้เอาครับมีที่ไหนอีกไ
0: หมเมื่อสิ้นสุดการอบรมเข็มผู้พิทักษ์นกแต้วแล้วที่ติดหน้าอกคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆช่วยเตือนสติให้พวกเขาตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าและปกป้องนกแต้วแล้วท้องดำให้อยู่รอดต่อไป
5: และโอกาสหน้าคงจะได้พบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่า

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกประหลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

0: นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยทุกหนแห่งล้วนมีนกอาศัยอยู่แต่นกที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อถึงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกทำให้อาหารขาดแคลนนกจึงจำต้องบินลงมาทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเพื่อความอยู่รอด
1: ส่วนมากนะนกยายทินเป็น insectivorous bird นะเป็นนกที่ต้องกินพวกแมลงหรือไส้เดือนหรือสัตว์น้ำเล็กๆที่หายากตอนฤดูหนาวตอนที่มีหิมะที่เขตหนาวที่ไซบีเรียที่จีนเขาหาอาหารไม่ได้เขาต้องกลับไปเขตร้อนที่มีอาหารที่หาอาหารได้ตลอดปี
0: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิดคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิดอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาต

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีภูมิประเทศที่หลากหลายและอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงมีรายงานการพบนกชนิดต่างๆอยู่กว่า920ชนิดในจำนวนนี้มีกว่า250ชนิดที่ย้ายถิ่นเข้ามา

มื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์บางชนิดต้องเดินทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียส่วนเป็ดดำหัวดำนั้นแม้จะอพยพมาไกลเช่นเดียวกับเป็ดปากสั้นแต่กลับหาอาหารด้วยวิธีดำลงไปไซหาอาหารใต้น้ำ

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1หรือ2ตัวเท่านั้นนกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

าดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยๆสำหรับนกเด้าดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกส้อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานช่วงฤดูหนาวเกาะลิบงจึงเป็นศูนย์รวมของนกชายเลนที่มาอาศัยและแวะพักเติมพลังงานก่อนออกเดินทางต่อไป

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตสายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

ปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเล็กดูแปลกไปจากนกอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์ในเลนที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหาร

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาและมีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกชายเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับผักน้ำแม่น้ำบางประคองถึงผักน้ำแม่น้ำแม่กลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของอ่าวไทยเปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ทุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลง

การคุกคามของมนุษย์ส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิตและจำนวนของนกชายเลนดังนั้นแม้ว่านกจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงแหล่งขยายพันธุ์แต่ถ้าการทำลายล้างยังดำเนินอยู่คงเหลือนกบินกลับไปได้น้อยมาก

นับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักหลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วก็เขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง20 30ปี40ปี50ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นข้อเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นๆขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย

0: ็ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2 กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกประหลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

0: นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยทุกหนแห่งล้วนมีนกอาศัยอยู่แต่นกที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อถึงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกทำให้อาหารขาดแคลนนกจึงจำต้องบินลงมาทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเพื่อความอยู่รอด
1: ส่วนมากนะนกใหญ่ถิ่นเป็น insectivorous bird นะเป็นนกที่ต้องกินพวกแมลงหรือไส้เดือนหรือสัตว์น้ำเล็กๆที่หายากตอนฤดูหนาวตอนที่มีหิมะที่เขตหนาวที่ไซบีเรียหรือที่จีนเขาหาอาหารไม่ได้เขาต้องกลับไปเขตร้อนที่มีอาหารที่หาอาหารได้ตลอดปี
0: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิตอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆ เหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำ

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

เมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากที่สมทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียส่วนเป็ดดำหัวดำนั้นแม้จะอพยพมาไกลเช่นเดียวกับเป็ดปากสั้นแต่กลับหาอาหารด้วยวิธีดำลงไปไซหาอาหารใต้น้ำ

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1หรือ2ตัวเท่านั้นนกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

หาดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยสำหรับนกเด้าดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกส้อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปราน

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตสายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

ปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเล็กดูแปลกไปจากนกอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์ในเลนที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหาร

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาและมีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกชายเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับผักน้ำแม่น้ำบางประคองถึงผักน้ำแม่น้ำแม่กลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของอ่าวไทยเปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลงทุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหาร

นับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักหลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วเขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง20 30ปี40ปี50ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นๆขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักงานกปร.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคเกษตรสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: เสียวฟันน่ะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: สำนักงานกปร.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคเกษตรเตรียมยกระดับผลงานวิจัยไทยสู่เวทีหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณประเทศอินเดียปี2570คุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
7: นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมรามาการ์เด้นระหว่างวันที่27-28สิงหาคมนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรยุคใหม่และเตรียมพร้อมนำผลงานไทยเข้าสู่การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณประเทศอินเดียในปี2570ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลความสำเร็จตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงโดยชูคุณสมบัติของหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารได้ดีถือเป็นโซลูชันทางธรรมชาติที่ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรเสริมความมั่นคงให้กับพื้นที่ทำกินได้อย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสราวุธจอกลมรายงานครับ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2 169/2569คาดว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงได้กำชับหน่วยงานชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยบรรจุขออภัยค่ะโดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: บุญรักษาพระคุ้มครองเจริญรุ่งเรืองด้วยหลักแห่งธรรมะคิดดีทำดีทำได้ทุกวันวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ต่างห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไ
1: หมถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เรา

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: 6นาฬิกากับ16นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับ28สิงหาคมครับ2569ครับรายงานตัวนะครับผมพัฒน์อภิธนการครับดูแลกันที่จสร้อยนะครับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับเช้าวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันนะครับในช่วงเร่งด่วนเช้าแล้วก็เป็นเช้าวันศุกร์ด้วยนะครับผ่าน6โมงเช้ามานะครับพอเห็นเริ่มมีปริมาณรถในบางเส้นทางกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังร่วมกันส่งข้อมูลรายงานอัปเดตการจราจรได้นะครับบอกช่องทางในการติดต่อสื่อสารพบเจออุบัติเหตุอุปสรรคการเดินทางนะครับสิ่งของตกหล่นอะไรที่กีดขวางการจราจรเป็นอุปสรรคนะครับช่วยกันแจ้งช่วยกันรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับสื่อสารกันผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับดอกจัน1808ดอกจัน1808หรือ1137นะครับและช่องทางโซเชียลนะครับก็จะมีทั้ง LINE นะครับ LINE Official Account ของจสร้อย @JS100 Radio นะครับหรือทาง X นะครับก็สามารถอัปเดตกันได้นะครับ @JS100 Radio นะครับทาง X เช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าทาง YouTube ก็เพิ่มเติมพูดคุยทักทายกันได้นะครับผ่านไลฟ์แชทของเรานะครับที่ช่อง YouTube ของจสร้อยนะครับJS100 Radio Official นะครับเช้าวันศุกร์นะครับการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ทางด้านของกระปะพลึกต่อเนื่องมาทางต่างระดับสวนเรียบนะครับเริ่มมีปริมาณรถนะครับราชพฤกษ์เข้ามาเนี่ยก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังนะเท่าที่ดูนี่ยังไม่มีจุดไหนที่ติดนะสำหรับทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเช่นเดียวกับทางวงแหวนตะวันตกบางใหญ่ต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวนะครับนะที่จะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะทางด้านของสะพานกรุงธนนะครับหรือว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะเริ่มมีรถชะลอตัวแล้วนะครับเข้ามาเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนทางด้านของสะพานปิ่นเกล้านะครับในด้านขาเข้าเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับด้านบนยกระดับนะครับก็คือคู่ขนานลอยฟ้านะฮะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับเหนือทางด้านของเมเจอร์ปิ่นเกล้าตรงนี้นะครับเริ่มเยอะนะฮะแล้วก็เหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะครับแต่ยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับสิรินธรเข้าบางพลัดนะครับก็เริ่มหนาแน่นนะครับตอนนี้มีท้ายสะสมนะครับก่อนถึงแยกบางพลัดนะฮะประมาณ500เมตรนะครับก็เริ่มชะลอตัวสะสมนะฮะ บนสะพานสังคีในฝั่งขาเข้าหนาแน่นแล้วนะครับถนนขาวนะฮะแล้วก็ทางด้านของสามเสนเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าด้านที่จะผ่านทางด้านของโรงเรียนนะครับเซนคาเบรียนเนี่ยตรงนี้เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับราชวิถีเข้ามาจากพิชัยมาทางด้านของแยกการเรือนต่อเนื่องสังฮีเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของนครราชสีมาจากอู่ทองนอกเข้ามาทางด้านของแยกการเรือนปริมาณรถเริ่มมากขึ้นหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ดูการเคลื่อนตัวนะครับในหลายๆจุดกันนะคุณผู้ฟังสำหรับการจราจรในเช้าวันนี้กับจสร้อยนะครับวิภาวดีนะครับผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งสองฝั่งเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาพหลโยธินก็เคลื่อนตัวได้ฐานทัพอากาศแยกคปอนะครับสะพานใหม่เข้ามาทางด้านของบางเขนต่อเนื่องแยกเกษตรเนี่ยยังถือว่าคล่องตัวนะครับรามินทราครับต่อเนื่องเข้ามาทางแจ้งวัฒนะนะมาศูนย์วัฒศูนย์ราชการไปปักเกร็ดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับลงจากสะพานพระราม4นะมาทางปักเกร็ดนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ชัยพฤกษ์เข้ามานี่ก็ยังไม่มีปริมาณรถมากมายนะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายครับณเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังช่องทางคู่ขนานนี้ยังค่อนข้างดีแต่ว่าช่วงช่องทางหลักนะฮะหน้าแกรนด์ริชมอนด์เนี่ยเริ่มมีสะสมแล้วนะครับ นะแต่ว่าถ้าเลยมานะทางด้านของสุรศักดิ์นนท์เข้ามาทางแยกแครายเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับติวานนท์ครับจากทางเรวดีเข้ามาท้ายจะยาวกว่าด้านที่มาจากสนามบินน้ำนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตามจังหวะรอบไฟงามวงวานด้านขาเข้านะครับลงแครายใต้ทางด่วนพงเพชรต่อเนื่องเข้าบางเขนมาเกษตรยังยาวๆได้ตลอดเลยนะครับแต่มีหนาแน่นด้านขาออกนะครับช่วงข้ามคลองลาดยาวมาทางพงเพชรท้ายแถวก็อยู่ช่วงก่อนถึงข้ามคลองลาดยาวหัวแถวก็นั่นแหละเชิงสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับรอสัญญาณไฟรถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับประชาชื่นเข้ามาทั้งสองด้านอย่างค่อนข้างดีนะครับนะส่วนทางด้านของวงสว่างประชานุกูลตอนนี้เริ่มเห็นท้ายบริเวณแยกวงสว่างนะครับต่อเนื่องมาทางประชานุกูลเลยประชานุกูลไปราชวิภารัชโยธินอย่างคล่องตัวครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้สลับไปติดตามสภาพอากาศกันกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณณัฐกิจสิงหเพชรนะครับสวัสดีครับคุณณัฐกิจครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพันธ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: ครับแหมเช้าวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยล่าสุดนี้เป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับคุณณัฐกิจ
3: ตอนนี้เป็นฉบับที่4นะครับผม
2: ครับรายละเอียดในการเตือนเป็นยังไงบ้างครับฉบับนี
3: ้ถ้าในส่วนของรายละเอียดการแจ้งเตือนนะครับอันนี้เราก็คงยังยืนพื้นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยภาพรวมฝนเพิ่มแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนี่ยมีแน่ๆโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับแล้วก็จะมีทางฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะครับ
2: อ
3: ันนี้รวมถึงด้านที่เขาจะมีรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเช่นทางแถว อันดามันนะครับแล้วก็อย่างทางกาญจนบุรีก็ด้วยนะครับผม
2: ก็คือด้านตะวันตกนะฮะทางที่ตะวันตกกาญจนบุรีทางใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะแล้วก็เหนืออีสานตอนบนนะครับ
3: ครับผม
2: มีผลเริ่มตั้งแต่วันไหนครับ
3: ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับผมไปจนถึงวันที่2กันยายนนะคร
2: ับ ครับถึงวันที่2กันยาโอ้เดือนหน้าเลย
3: ใช่ครับ
2: รอบนี้นี่ฝนจะมากกว่ารอบที่ผ่านมาไหมครับก่อนหน้าน
3: ี้รอบนี้จะมากกว่ารอบที่ผ่านมาแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่แนวฝนนะครับหรือร่องมรสุมเนี่ยมันขยับลงมานะครับมันจะค่อยๆขยับลงมากินบริเวณมากขึ้นเรื่อยๆนะคร
2: ับ ครับจะเป็นการตกในจุดเดิมๆที่เดิมไหมฮะที่โดนซ้ำอย่างเงี้ยอย่างจะเป็นอีสานครับทางนครพนมหรืออะไร
3: น่านหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็โดนครับเพราะว่าพอเรามันขยับลงมายังไงก็แนวที่เคยโดนไปแล้วไม่พ้นที่จะโดนซ้ำต่ออยู่แล้วนะครับ
2: ครับผมก็เลยคิดว่าต้องเตรียมตั้งรับกันเลยนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันที่2กันยายนนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ส่วนวันนี้เองเนี่ยนะก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้นี่สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับแต่ละภูมิภาคครับ
3: ถ้าในส่วนของวันนี้นะครับผมอันนี้เรามาดูกันในส่วนของภาคเหนือนะฮะ
2: ครับ
3: อย่างทางภาคเหนือเองเนี่ยตอนนี้ก็จะเราจะให้ไว้อยู่ที่ 60% นะครับการกระจายตัวของฝนนะครับผมแล้วก็ฝนหนักมีนะครับก็จะเน้นไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับผม
2: ครับ
3: ในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับอันนี้ฝนหนักไม่มีแล้วก็การกระจายตัวของฝนก็ยังไม่เยอะเราให้ไว้อยู่ที่ 40% นะครับภาคกลางครับในส่วนของภาคกลางอันนี้ก็การกระจายตัวเท่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยก็คือ 40% เหมือนกันยังไม่มีฝนหนักนะครับผมมาดูกันในส่วนของภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเนี่ยอันเนี้ยมีการกระจายตัวค่อนข้างดี 60% ของพื้นที่แล้วเราให้มีฝนหนักในจังหวัดนครนายกนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับผม
2: คร
3: ับ ครับแล้วก็คลื่นแถวบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยเราให้อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ
2: ครับ
3: ในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ดีหน่อยนะครับผมก็จะมีการกระจายตัวน้อยอยู่แค่ประมาณ 40% ของพื้นที่เท่านั้นไม่มีฝนหนักนะครับ
2: ครับก็ดูแล้วแต่ละภาคนี่ก็ฝนไม่ค่อยมากเท่าไหร่อย่างภาคใต้ทั้ง2ด้านนี่ก็ค่อนข้างน้อยใช่มั้ยครับ
3: ภาคใต้ทั้ง2ด้านเนี่ยครับครับการกระจายตัวของฝนไม่ได้เยอะเลยนะครับอย่างทางแถวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเราให้ไว้อยู่แค่ 40% เท่านั้นการที่มีการกระจายตัวนะครับ
2: ครับ
3: ่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยอันเนี้ยน้อยกว่านะครับฝนมีการกระจายตัวอยู่แค่ 30% เท่านั้นแต่ว่าจะมีจังหวัดระนองและพังงาจะติดฝนตกหนักได้อยู่นะครับผม
2: ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนี่น่าจะมีการปรับเกณฑ์ของแต่ละภูมิภาคด้วยไหมครับสำหรับฝนที่น่าจะเพิ่มขึ้นนี่นะ
3: ใช่ครับมีการปรับเกณฑ์แน่นอนนะครับแล้วก็คราวนี้ในส่วนของคลื่นลมนะครับผม
2: ตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ถ้าอย่างทางฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยรอให้อยู่ที่1-2เมตรนะครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยจะอยู่แค่เมตรเดียวเท่านั้นนะครับใช่ส่วนทางฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับผมถ้าตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูงได้ถึง3เมตรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน2เมตรนะครับ
2: ในช่วงที่มีการประกาศเตือนอย่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2กันยายนเนี่ยเรื่องของลมกระโชกแรงนี่จะมีเข้ามาติดบ้างไหมครับ
3: มีได้ครับมีนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นตรงบริเวณที่อยู่ใกล้แนวร่องมรสุมมากกว่าหรือแนวร่องฝนเนี่ยนะครับใช
2: ่นะฮะ
3: คร
2: ับ ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่เดิมที่เรียกได้ว่าฝนตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ก็เชื่อแล้วกันว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงทางกรมอุตุเองก็มีการหารือร่วมกันนะครับในการวางแผนประเมินสถานการณ์ด้วยนะตรงนี้
3: ใช่ครับมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเรื่องมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้ว
2: นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับ29-2กันยายนเดี๋ยวหลังจากพรุ่งนี้เราคงจะได้ติดตามเพิ่มเติมจากทางกองพยากรณ์อากาศด้วยนะครับต้องขอบคุณ
3: คุ
2: ณนัทกิจด้วยนะครับในช่วงนี้ครับ
3: ครับยินดีคร
2: ับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณทางคุณณัฐกิจสิงห์เพชรนะครับเจ้าหน้าที่จากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนนะครับภาคเหนือนะฮะแล้วก็มีใต้ก็คือฝั่งอันดามันนะฮะทิศตะวันตกอย่างกาญจนบุรีที่จะได้รับนะครับในส่วนของผลกระทบหนักหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวัดเดิมๆนะครับที่ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์กันอยู่ด้วยนะครับอ่ะมากลับมาที่เรื่องของเส้นทางกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะฮะการจราจรรถจะเข้ามาเพิ่มเติมเร็วนะครับในหลายๆเส้นทางณตอนนี้เองเนี่ยก็มีทางด้านของเพชรบุรีนะครับเท่าที่อยู่ในฝั่งขาเข้านะครับสะพานข้ามแยกคลองตันนะด้านบนเนี่ยตอนนี้รถเริ่มมากนะครับเคลื่อนตัวช้าลงมาทางเอกมัยเหนือมาทางทองหล่อนะครับถ้าเลยทองหล่อไปเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าพร้อมพงยังดีนะครับมาทางด้านของแยกเพชรอุทัยไปอโศกเพชรเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามได้ตลอดอโศกดินแดงนะครับจากแยกพระราม9เข้ามาทางกำแพงเพชร7ต่อเนื่องท้ายซอยอโศกรถเริ่มเยอะแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเริ่มเยอะแล้วมีท้ายสะสมนะครับเลยทางด้านของแยกพระราม9มาช่วงข้ามคลองนะครับก่อนถึงใต้ทางด่วนนะฮะตรงนั้นจะเริ่มเห็นท้ายแถวแล้วนะครับแล้วก็เข้าซอยอโศกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะจากทางอโศกสุขุมวิทมาทางอโศกเพชรก็ยังดีนะครับแล้วก็ทางด้านของท้ายซอยมาทางสุขุมวิทเนี่ยยังโล่งเลยนะครับแล้วก็เพชรบุรีอย่างที่บอกก็คือยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับเนี่ยยังดีโดยรอบแยกอโศกนะฮะแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางสุขุมวิทนะครับด้านขาเข้าตั้งแต่พื้นที่ของสมุทรปราการสำโรงเหนือเข้าบางนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับนะศรีนครินทร์นะจากทางการไฟฟ้าปากน้ำศรีเทพานะครับศรีแบริ่งลาซานศรีเอี่ยมศรีอุดมเคลื่อนตัวดีนะครับนะศรีนุชเคลื่อนตัวได้เข้าแยกพัฒนาการศรีนครินทร์เริ่มเห็นท้ายอยู่ตรงข้ามกับอาคารโมเดิร์นฟอร์มแต่ไม่หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวช้าลงอุโมงค์ยังไม่มีปัญหานะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากยังได้มาทางด้านของลำสาลีท้ายสั้นนิดเดียวไม่ยาวนะครับขาเข้ายังดีนะสำหรับทางด้านของศรีนครินทร์ส่วนสุขุมวิทดูตั้งแต่ต่อเนื่องจากอุดมสุขนิดนึงนะฮะอุดมสุขมาทาง62ไปอ่อนนุชนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดข้ามคลองพระโขนงเริ่มมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับลงมาทางด้านของแยกปรีดีเลยไปแล้วคล่องตัวเอกมัยเข้าทองหล่อไปอโศกไม่มีปัญหานะครับด้านกลับกันก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ยาวๆตลอดเลยนะครับสำหรับทางสุขุมวิทนะฮะส่วนทางด้านของเทพรัตน์นะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้านะเอาจากทางด้านของกิ่งแก้วเข้ามาเนี่ยทางเมกับบางนายังเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางด้านของสีเอี่ยมนะฮะก็ยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เข้ามาทางกม.ถึง นะผ่านศูนย์ประชุมไบเทคเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงแยกบางนาเริ่มมีปริมาณรถนะครับทางขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครนะฮะทางเข้าด่านเนี่ยยังไม่ติดนะคุณผู้ฟังทางร่วมท่าเรือนะครับ62ท่าเรือเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับนะแล้วก็ยาวๆได้เท่าที่เห็นเนี่ยการจราจรบนทางพิเศษจะมีทางด้านของศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าหน้าด่านประชาชื่นเริ่มมีชะลอตั้งแต่เลยเหนือถนนงามวานเข้ามานะครับเข้าหน้าด่านเนี่ยรถเริ่มมากนะครับถ้าเลยด่านไปได้แล้วก็จะคล่องตัวครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงตีหนึ่งมีรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยสะพานขวาถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารที่ซอยดังกล่าวเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามีผู้ติดค้างจำนวน1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายนะเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ1:35 นที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะรายละเอียดนะครับความเสียหายรวมไปถึงสาเหตุเพิ่มเติมนะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตรวจสอบการจราจรในพื้นที่สนยานนาวานะครับร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองสารวัตรจราจรสนยานนาวาสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: ครับผมครับ
2: ครับในพื้นที่วันศุกร์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
4: รถเริ่มมากแล้วนะครับรถสะสม BTS วงเวียนใหญ่นะครับ
2: ครับ
4: ทนเจริญกรุงสีลมยังได้อยู่ครับปริมาณรถมากตรงที่จะเลี้ยวเข้าประมวลนะครับทางด้านสีลมก็สาทรเหนือก็กรุงเทพพิเตียนครับ
2: ครับ
4: เป็นปกติครับ
2: ช่วงเช้าเนาะ
4: ครับผม
2: นะแต่ว่าดูภาพรวมก็ยังถือว่าดีใช่ไหมครับ
4: ยังดีอยู่ครับแต่ว่ามีเหลือนะครับที่เป็นเหมือนปกติทุกวันท้ายสะสมตอนนี้ BTS วงเวียนใหญ่นะครับ
2: ตรงนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
4: ่ปฏิบัติรถมากครับ
2: ครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มเข้ามาเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเด็กๆก็กำลังทยอยเดินทางด้วยนะครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: วันศุกร์ด้วยนะครับอุบัติเหตุรถเสียมีบ้างไหมครับ
4: ไม่มีครับไม่มีฝนตกไม่มีครับไม่มีรถเสียรถตัว18ไม่มีรถอุบัติเหตุไม่มีครับ
2: โอเคได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
4: ดีครับผมครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณธีรนนท์ด้วยนะครับสบายดียามเช้าวันศุกร์นะฮะเช้านี้อากาศดีครับผมให้ทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยอย่าประมาทขอบคุณนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจครับมาอรุณสวัสดิ์คุณรับพีด้วยนะครับนะก็ทักทายกันมาตั้งแต่ก่อน6โมงด้วยนะครับคุณ AA เช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายเพิ่มเติมกันได้ทาง YouTube ช่อง JS100 Radio คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปนะผ่านทางแอป JS100 ก็ได้นะครับแอปพลิเคชัน JS100 ของเรามีช่องทางโซเชียลทั้งการติดตาม Facebook Instagram YouTube นะครับนะแล้วก็ X ถ้าจะเข้ามาดูออนไลน์ใน YouTube เนี่ยแตะเข้าไปผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ได้เลยนะครับมี YouTube ให้ติดตามเข้าทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ Radio ออนไลน์ก็ติดตามรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันดาวน์โหลดและติดตั้งกันได้นะครับผ่านทางGoogle Play นะครับหรือว่า App Store ก็ได้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีครับพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข02ตัว JS100 นะครับแอปพลิเคชันแอปนี้แอปเดียวที่ให้คุณผู้ฟังได้นะครบจบนะทั้งเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินอันนี้เป็นฟีเจอร์อัจฉริยะผ่านระบบ SOS นะครับระบุจุดพิกัดอย่างแม่นยำนะใครอยู่ที่ไหนการขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุคุณผู้ฟังเราจะทราบพิกัดจุดนั้นที่คุณอยู่นะครับแค่แตะที่ปุ่มสีแดงทางหน้าจอของแอปพลิเคชันนะครับ SOS นะแตะเข้ามาก็เป็นการโทรด่วนมาที่จอสร้อย ติดต่อกันได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินเท่านั้นที่ต้องการขอความช่วยเหลืออยากแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้ามาได้เลยนะครับจะมีการระบุจุดอย่างแม่นยำด้วยระบบ GPS นะฮะก็ติดตามกันได้ดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแอป JS 100นะครับมาดูเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมกันนะครับนะภาพรวมสำหรับการจราจรหลายๆจุดนะครับก็ยังถือว่าดีนะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ารถจะเริ่มหนาแน่นบางเส้นทางที่มีเข้ามาเพิ่มเติมรัชดาท่าพระนะครับในฝั่งขาเข้าเริ่มเห็นท้ายนะฮะตั้งแต่ข้ามคลองบางใหญ่ข้ามคลองบางกอกใหญ่นะฮะเข้ามาทางด้านของตลาดพลูนะครับนะข้ามแยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับลงอุโมงค์เนี่ยนะก็เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับสะพานพระราม3ด้านขาเข้านะครับหมายสวรรค์ขึ้นสะพานพระราม3รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับลงมาต่อเนื่องมาทางด้านของคลองเตยยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับยังค่อนข้างคล่องตัวทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับในฝั่งขาเข้าลงพระราม3ก็จะเริ่มเห็นปริมาณรถนะครับช่วงเชิงทางลงนะแต่ก็ยังถือว่าภาพรวมดีนะครับณเวลานี้ยังมาใช้การได้นะต่อเนื่องมาจากวงแหวนกาญจนาทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จากบางนาเข้ามาทางด้านของพระราม2เนี่ยก็ยังไม่ติดนะครับยังคล่องตัวกลับกันจากฝั่งพระราม2เข้าไปทางบางแก้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะดูทางฝั่งของพระราม4กันหน่อยขาเข้านะครับจากพระโขนงกล้วยน้ำไทยเกษมราษฎร์คลองเตยยังดียาวๆเลยนะครับวิทยุเข้าสารแดงสำย่านนะสะพานเหลืองยังไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวนะส่วนทางด้านของรัชดาคลองเตยเนี่ยนะรัชดาพระราม4เข้าไปทางแยกอโศกนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับคุณผู้ฟังนะชิดลมมาทางราชประสงค์นะครับมาทางเฉลิมเผ่าพระราม1ยังคล่องตัวแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับตามแยกนะฮะเจริญผลนะครับขาเข้านะทางด้านของพระราม1นะครับเริ่มมีรอสัญญาณไฟแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับแล้วก็มีสะสมช่วงแยกปทุมวันนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้ก็ยังค่อนข้างดีนะครับยังค่อนข้างดีแต่ก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถเข้ามาละดินแดงเข้าอนุสาวรีย์นะครับนะเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับโบสถ์แม่พระเข้ามาทางใต้ทางด่วนดินแดงยังไม่ติดนะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของพหลโยธินอารีสนามเป้าเข้าอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้ดีพญาไทนะครับราชเทวีพญาไทเข้าอนุสาวรีย์คล่องตัวในฝั่งกลับกันดูรถจะเยอะกว่านะฮะออกจากอนุสาวรีย์มาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบนะฮะฝั่งจากทางมักกะสันก็มาทางประตูน้ำเริ่มมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันจากประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยยังถือว่าคล่องตัวนะครับลงจากจตุรทิศมาทางด้านของมักกะสันเริ่มมีสะสมนะช่วงเหนือบึงมักกะสันนะครับลงมาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องแยกศรีอยุธยาก็จะเริ่มมีปริมาณรถนะครับรอสัญญาณไฟช่วงแยกพญาไทแต่ว่าท้ายยังไม่ยาวนะยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ

0: นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวหลังเบรกนะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับสภาพการจราจรก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรถที่เข้ามาขยับเพิ่มมากขึ้นเข้ามาเติมมากขึ้นพักกันสักครู่ครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายส ใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณฟังมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับเข้ามาทาง LINE @JS100 นะครับเมื่อช่วง 6:07 น.นะครับถนนเสรีไทยครับด้านที่มาจากแยกสวนสยามมุ่งหน้าแยกหมู่บ้านสหกรณ์ขาเข้านะครับบริเวณเลยแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกรู้ไหมวงแหวนตะวันออกมาเล็กน้อยเลยมาเล็กน้อยมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางกลางมีคนเจ็บด้วยนะครับที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่มาแล้วนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ครับเสรีไทยนะครับด้านขาเข้าบริเวณเลยตัดกับวงแหวนกาญจนามาเล็กน้อยอยู่ช่องทางกลางจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมครับจากทางขึ้นปู่เจ้ามุ่งหน้าสะพานภูมิพล2นะปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีรถปิกอัพตู้ทึบสีขาวจอดเสียอยู่ช่องซ้ายนะครับเชิงทางขึ้นนะปู่เจ้าสิงห์พลายอยู่เลนซ้ายนะครับรถปิกอัพสีขาวตู้ทึบจอดเสียอยู่เขามีกลวยยางมาวางกั้นไว้แล้วนะครับล่าสุดเราสอบถามไปกับทางกู้ภัยวงแหวนนะก็ทราบว่ารถคันนี้เนี่ยน้ำมันเขาหมดนะฮะจอดเสียมาตั้งแต่3แล้วอะครับคนขับบอกว่ากำลังไปซื้อน้ำมันมาเติมโอ้โหลำบากเหมือนกันนะเอ๊ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วง3นี่ปั๊มเขาปิดหรือเปล่าจอดมาตั้งแต่3แล้วครับเอาท่านใดขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับที่มาจากปู่เจ้ามีรถจอดเสียนะครับหรือว่าอัปเดตกันได้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาเดินทางไปต่อหรือยังเพราะว่าคุณบุ๋มแจ้งมาเมื่อช่วง6:33 น.นะครับบอกว่ายังเห็นจอดอยู่นะบริเวณเชิงทางขึ้นปู่เจ้าสิงห์พลายนะครับขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะฝากระวังด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่ใช้เส้นทางล่าสุดเป็นอย่างไรเขายังอยู่หรือเปล่าช่วยอัปเดตการจราจรมาได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับตอนนี้ดูการจราจรในฝั่งขาเข้าของพระราม2จะมีมาชะลอช่วงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองอันนี้ก็เป็นจุดประจำแต่ว่ารถโอ้เพิ่มเติมเร็วมากนะครับคุณผู้ฟังนะครับเริ่มเห็นท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงหน้าสน.บางมดในช่องทางหลักเนี่ยนะฮะคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะครับเข้ามาทางด้านของสามแยกบางประแก้วก็ยังไม่ติดนะครับสุขสวัสดิ์เข้ามาเนี่ยจะมีปริมาณรถนะครับช่วงชะลอตั้งแต่สุขสวัสดิ์70นะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยหัวแถวนี้อยู่แถวตรงข้ามกับบิ๊กซีสุขสวัสดิ์นะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ดูเห็นสีแดงๆเนี่ยสุขุมวิสัยเก่านะครับขาออกช่วงผ่านหน้าเมืองโบราณตรงเนี้ยนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะฮะก็จะมีรถเยอะหน่อยนะฮะในช่วงเช้าๆนะคนเดินทางกันด้วยนะครับนะส่วนด้านกลับการขาเข้านี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยทางด้านของพัฒนาการเข้ามาทางคลองตันโอ้โหก่อนหน้านี้สักช่วงต้นชั่วโมงนี้ยังไม่ติดเลยนะครับตอนนี้เริ่มมีท้ายนะครับพัฒนาการตั้งแต่ซอยพัฒนาการ38มาทางถาวรทวัฒน์ผ่านหน้าอาคารทรูครับรถเริ่มเยอะนะหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าช่วงเหนือถาวรทวัฒน์ลงอุโมงค์ก็เคลื่อนตัวช้ามาทางหน้าของคลองตันนะครับสะพานข้ามแยกคลองตันลงมาทางทองหล่อนะครับปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ถ้าเลยจากทองหล่อยังถือว่าใช้การได้แต่ว่าเข้าแยกพร้อมพงเริ่มเห็นท้ายยาวขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แต่ก็ยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับพร้อมสีออกมาเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับเพชรอุทัยครับมาจากทางแยกอสมทปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านทางข้ามทางรถไฟมาทางเพชรบุรีเพชรบุรีด้านขาออกจากเพชรอุทัยมาทางพร้อมพงก็เริ่มติดท้ายสะสมอยู่แยกเพชรอุทัยนะครับขาเข้าจากพร้อมพงไปเพชรอุทัยไปอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของในซอยอโศกมนตรีจะมีทางฝั่งอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรตอนนี้รถเริ่มมากขึ้นเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการยังต่อเนื่องได้ตลอดครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนช่วงนี้เอากิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังจส100นะครับเป็นกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะครับประจำเดือนสิงหาคมนะอยากให้ทุกท่านขับรถดีขับรถให้ปลอดภัยให้ทุกเส้นทางเป็นถนนสีขาวนะครับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมของเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่ นะครับถึงแม้ว่าเราผ่านพ้นวันแม่มาแล้วแต่ก็ยังอยากจะร่วมรณรงค์กันให้ทุกคนขับรถดีเพราะว่าคุณแม่รอเราอยู่นะครับเดือนแห่งวันแม่นะครับชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่ให้เซฟพลังงานและปลอดภัยนะคุณเลือกข้อไหนระหว่างข้อ A ครับแหมผมว่าโจทย์เดือนนี้ไม่ยากข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะขับไปหาคุณแม่เนี่ยเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงเหตุผลเขามีนะเขาบอกว่าแม่รออยู่ต้องรีบไปข้อ A นี่แหมไม่น่ารอดนะส่วนข้อ B นะครับเขาบอกขับอย่างมีสติและดูจังหวะคุณเลือกข้อไหนผมว่าไม่ยากเลยนะครับมี2ข้อนี้แหละให้คุณเลือกนะครับคุณฟังเข้าไปเลือกคำตอบต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับมี2ช่องทางให้เลือกตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์สดของ YouTube JS 100เราขึ้น QR Code ให้แล้วเข้ามาสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะพาคุณเข้าไปที่การลงทะเบียนเสร็จสับปั๊บก็จะไปตอบคำถามอีกช่องทางนึงคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS 100 Radio นะ Facebook JS 100 Radio แล้วเข้าไปที่โพสต์กิจกรรมในโครงการ Toyota ถนนสีขาวเราปักหมุดไว้ด้านบนสุดนะครับขอคุณเข้าไปที่โพสต์นี้ก็จะเห็นลิงก์เราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วในโพสต์นะครับคุณผู้ฟังแตะไปที่ลิงก์แล้วก็จะพาคุณไปลงทะเบียนหลังจากพอลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะพาไปตอบคำถามก็เลือกนี่แหละครับข้อ A หรือข้อ B ก็จะมีภาพประกอบให้ดูด้วยเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานคุณเลือกข้อไหนระหว่างข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่แม่ในภาพนี่แบบทะมึงขึงขังมากๆนะครับคนขับเนี่ยก็มีการ์ตูนคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะส่วนข้อ B นี่เขาขับแบบชิลๆนะครับแบบรักโลกท่ามกลางต้นไม้สีเขียวๆนะครับดูสบายตาข้อ B คือขับอย่างมีสติและดูจังหวะนะครับเขาไปเลือกได้มีบัตรกำนันจาก Central Group นะครับ5รางวัลนะมอบให้สนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะคัดเลือกนะครับด้วยการสุ่มผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกเพื่อลุ้นรับบัตรกำนันจาก Central Group นะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะจริงๆเริ่มมาสักพักนึงแล้วนะครับจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับประกาศผลวันที่8กันยายนนะครับผ่านทาง Facebook JS 100 Radio โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองนะครับที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือจะให้ผู้มารับมอบมารับแทนก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่ดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้ขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยนะครับขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวนะครับทักทายทางพิจุกระเบียบด้วยนะครับบอกไปตลาดมาเพิ่งกลับมานะครับนะฮะก็เดินทางไปที่ไหนยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับหลายๆท่านนะสำหรับหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบกันเพิ่มเติมอย่าลืมนะคุณผู้ฟังช่วยกันอัปเดตเรื่องของสภาพนะฮะก็เดินทางไปที่ไหนยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับหลายๆท่านนะสำหรับหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบกันเพิ่ม

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสะพานขวาถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อกลางดึกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง